0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: บริษัทอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะฮะทั้งบวกแล้วก็ลบนะทั้งสองฝั่งด้วยนะครับทั้งต่อไทยเองแล้วก็เมียนมาด้วยก็เดี๋ยวมาฟังเขาว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะครับอ่ะคุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอัสซารีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนั้นเล่าข่าวให้เราฟังกันนะบอกว่าที่อินโดนีเซียนะครับกำลังกลับมาฮิตนะครับเกมสมัยก่อนอย่างเช่นโดดยางนะครับหมากหลุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเล่นกันแล้วก็มีคนกลับมาสนใจมากขึ้นทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็พ่อแม่นะฮะเพราะว่ามันทำให้ลูกเนี่ยไม่ติดหน้าจอนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายที่เป็นการใช้แรงกายจริงๆนะเป็น physical activity จริงๆเนี่ยนะครับก็กลับมาได้รับความนิยมแล้วก็มีคนมารวมตัวกันนะทุกวันศุกร์ตอนเย็นนะฮะก็เลยถามคุณผู้ฟังไปว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเล่นเกมตอนเด็กๆชอบอะไรกันบ้างอยากจะเล่นอะไรก็มีบางท่านนะคุณอารีนาบอกว่านึกถึงมาร์คฮอสมาร์คกรุ๊ปนะฮะก็ถ้าเป็นหมากฮอสก็ต้องไปเก็บเอาฝาครึ่งน้ำอารมณ์อ่ะมาเล่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอารีนาได้พิมพ์ข้อความมาด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะนะอย่างลิซ่าเองก็ชอบกระโดดหนังยางนะคะสมัยก่อน
1: คุณก็ต้องไปเก็บยางมาร้อยเองใช่ไหม
2: ถูกนะคะหรือว่าเล่นหมากเก็บนะคะที่ลิซ่าชอบแต่ก่อนเนี่ยเก่งมากเลยนะดูเรื่องของ Squid Game แล้วมันจะมีเกมคล้ายๆกันเหมือนกัน
1: แชมป์มาเก็บใช่ไหม
2: อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ครับอ่ะมาดูข่าวสารกันต่อนะครับอ่ะผมมีข่าวที่พูดถึงทรัมป์นะครับก็จะมีสถานที่เป็นชื่อของตัวเองอีกแล้วนะครับจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะ Florida Phoenix นะบอกว่า Palm Beach County Commission approves agreement renaming Palm Beach Airport after Donald Trump นะฮะอันนี้ก็เป็นสนามบินนะครับในฟลอริดาซึ่งก็เป็นถิ่นของเขาถิ่นของทรัมป์อยู่แล้วนะเพราะว่าก็มีบ้านพักอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสนามบินนะครับPalm Beach เป็นDonald J. Trump International Airport นะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเปลี่ยนตามชื่อของทรัมป์นะโดยที่เหมือนเป็นสำนักงานนะของเหมือนเป็นสภาของเมืองนะฮะ Palm Beach County Commission นะครับก็ใกล้ละที่จะ approve นะฮะให้เหมือนเป็นการอนุมัตินะครับว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนชื่อของสนามบินเนี่ยให้เป็น Donald J. Trump International Airport แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือก็ได้รับการคัดค้านนะจากสมาชิกพรรคเดโมแครตนะฮะที่ออกมาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกแล้วมันก็จะการที่จะต้องมาเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้คอสนะฮะเพิ่มขึ้นมากมายในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีคอสก็บอกว่าน่าจะประมาณถึง 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งที่ออกมาคัดค้านนะครับแล้วก็มันจะต้องไปเพิ่มงบประมาณต้องคือมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยออกมาค้านแต่ว่าดูเหมือนว่าก็น่าจะหยุดยั้งไม่ได้แล้วนะครับก็คงจะได้เห็นสนามบินทรัมป์เนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะถ้าใครไปฟลอริดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเพราะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนไปหลายที่หลายอย่างแล้วนะครับคุณลิซ่าน
2: ะก็ถือว่าเป็นการทำแบรนดิ้งของทรัมป์ที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าแต่ตั้งแต่ยุคสมัยเป็นนักธุรกิจละก็มีทรัมป์สเต็กนะคะแล้วก็อาคารที่ชื่อทรัมป์ทาวเวอร์มาจนกระทั่งเป็นผู้นำสหรัฐเองก็มีหลายที่เปลี่ยนชื่อเป็นทรัมป์เช่นเดียวกันนะคะ
1: พูดถึงเรื่องสนามบินคุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวที่ผมเห็นเมื่อวานนี้นะครับอันนี้มาจากไทย PBS นะครับบอกว่า ทางทอทนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะหรือว่าทอทนะครับก็ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอะคุณลิซ่าฟังให้ดีนะฮะผมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า PSC ย่อมาจาก Passenger Service Charge นะครับจากเดิมเนี่ย730บาทต่อคนนะฮะเพิ่มเป็น 1,120 บาทต่อคนครอบคลุมท่าอากาศยาน6แห่งของทออทอนะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็คือสรุปว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะนะจากที่เราเคยจ่าย PSC เนี่ยอยู่ที่730จะขึ้นเป็น 1,120 นะครับทั้งนี้ทางทออทอนะครับก็ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางผู้โดยสารแล้วก็ย้ำนะว่าตัวค่าบริการ PSC เนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปทำอะไรจะเอาไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานนะซึ่งไม่ใช่การเอาไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่า King Power นั้นขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีนะครับของทออทอนะไม่ใช่นะทีนี้ทออทอก็ชี้แจงนะว่าตอนนี้ศักยภาพของสนามบินต่างๆนะอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับมีคนใช้บริการ46ล้านคนนะแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนนะครับทางฝั่งของทิศตะวันออกของสนามบินซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง 12,000 ล้านบาทแล้วก็มีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็มีดอนเมืองเฟส3นะวงเงิน 30,000 ล้านบาทนะครับภูเก็ตเฟส1นะครับขยายนะ 10,000 ล้านบาททำให้สนามบินทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของทอทนั้นนะครับจะสามารถรองรับผู้โดยสารในอนาคตได้180ล้านคนในปี2577ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงต้องเพิ่มค่า PSC อันนี้ตามที่ทางที่ทอทได้แจ้งนะครับอันนี้ก็เอามาจากไทย PBS ครับ
2: ราคา PSC ก็ขึ้นนะคะราคา
1: น้ำมันก็ขึ้น
2: นะคะใครที่เดินทางช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่านะคะมาดูข่าวจากเมียนมาก่อนที่จะไปพูดคุยคุณกริชกันบ้างนะคะเรื่องขององซานซูจีนะคะเพราะว่าลูกชายขององซานซูจีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือมีข่าวสารอะไรอัปเดตเลยนะลูกชายขององซานซูจีนะคะก็เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาแสดงหลักฐานยืนยันว่าองซานซูจีเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่จริงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าหากจำได้นะ
1: ค
2: ะแม่มีรูปออกมามีภาพแล้วก็คือทางองซานซูจีเองเนี่ยก็ถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านแล้วนะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านของคิมแอริสนะคะซึ่งเป็นลูกชายขององซานซูจีเนี่ยค่ะได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสให้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสถานะของมารดาของเขานะคะอย่างอิสระหลังจากที่เธอเนี่ยถูกควบคุมตัวมานานหลายปีนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของมินออนไลน์นะคะผู้นำรัฐบาลเมียนมาเนี่ยค่ะได้มีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ได้มีการรายงานไปเนาะว่ามีการย้ายตัวองซานซูจีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อายุ80ปีละจากสถานที่ควบคุมตัวไปสู่การกักบริเวณในบ้านนะคะหลังจากที่ควบคุมตัวเธอมานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางคิมแอริสเขาก็เปิดเผยว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากมารดาแต่อย่างใดที่เธอเนี่ยยังคงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเมียนมาอยู่นะซึ่งทั้งนี้เนี่ยค่ะทางคิมแอริสนะคะก็ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองนะคะโดยทางด้านของทนายความขององซานซูจีนะคะที่ชื่อว่าฟรองซัวซิเมเรนะคะเขาก็เปิดเผยว่าคิมแอริสได้มีการยื่นจดหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองโนเอลบาโรสนะคะให้มีการยื่นไปต่อถึงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะโดยซิเมเรเนี่ยค่ะเขาก็เรียงระบุด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะว่าองซานซูจีมีชีวิตอยู
1: ่
2: ไม่มีภาพถ่ายมาหลายปีละถึงแม้ว่าการย้ายสถานที่ควบคุมตัวเนี่ยจะยังไม่มีการจะไม่มีการยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคือถ้าจำได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีภาพออกมาภาพหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะ
1: ก็มีอยู่ภาพเดียวนั่นแหละครับ
2: ผู้ขององซานซูจีนั่งอยู่ข้างๆกับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ2นายด้วยกันแต่ทนายความเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสงสัยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเอ๊ะเป็น AI หรือเปล่านะไม่ใช่ภาพจริงหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเขาก็ระบุว่า รัฐมนตรีชองโนเอลบาโรสนะคะยืนยันว่าฝรั่งเศสจะคงพยายามผลักดันการปล่อยตัวขององซานซูจีต่อไปนะคะแล้วก็จะพยายามเนี่ยหาอัปเดตให้ได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่จาก Channel News Asia ค่ะองซานซูจี son urges Myanmar to provide proof of life
1: ครับคือเห็นภาพเนาะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันตลอดว่าสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่าเชื่อถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ตอนนี้เห็นด้วยตาเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้ใช
2: ่ดังภาพเดียวนะที่ออกมาด้วย
1: ใช่ใช่ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ทำได้หมดนะครับก็ต้องขอคอนแทคต้องขอได้คุยกันอันนี้คือลูกชายร้องขอมานะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปถามเรื่องนี้กับคุณกฤษสักนิดนึงด้วยก็ได้นะครับว่าบรรยากาศพอหลังจากที่เห็นภาพขององซานซูจีแล้วหลังจากที่สงกรานต์เนี่ยมีนักโทษทางการเมืองหลายคนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวบรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะในเมียนมาแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าแล้วความเห็นของคนเมียนมาต่อแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคุณลิซ่ากลับมาพูดคุยกับคุณกฤษในช่วงหน้าครับ
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้นะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับหัวข้อเป็นหัวข้ออะไรครับ
2: เป็นเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเสียงได้ยินชัดไหมครับ
1: วันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็
2: ชัดเจนมากเลยนะคะคุณกฤตค่ะ
1: อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ
4: วันนี้อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน
1: คุณลิซ่าทำหน้าที่เลยครับ
2: ค่ะพวกของรางวัลค่ะคุณกฤตครับ
4: ครับผมก็มีคำถามมานะครับในอดีตเนี่ยหลายปีก่อนมาแล้วนะครับไทยเรามีโครงการหนึ่งเรียกว่า Southern Seaboard นะครับคนอายุขนาดผมเนี่ยจะได้ยินมานะครับก็ซึ่งหน้าคล้ายๆกับก็ทางส่วนของแลนด์บริดจ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับนี่อยากถามว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดในช่วงของปีไหนนะครับ A ก็ปี2532ถึง2536 B ก็2542ถึง2548นะครับก็รางวัลเป็นแกงกะหรี่ไก่นะครับกระป๋องเป็นแบบกระป๋องครับรสชาติเมียนมานะครับก็มีมาฝาก3รางวัลครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้มากเลยนะคะขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะตัวโครงการในอดีตที่ชื่อว่า Southern Seaboard นะคะซึ่งมาก่อน Land Bridge เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะถามว่าโครงการ Southern Seaboard นะคะเกิดขึ้นในช่วงปีไหนนะคะA คือปี2532ถึง2536นะคะ B คือปี2542ถึง2548นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ A หรือ B นะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะ468999นะคะมี3รางวัลด้วยกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับคุณกฤตเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกันเรื่องขององซานซูจีที่มีภาพออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์เองก็มีนักโทษทางการเมืองเนี่ยที่ได้รับการลดโทษปล่อยตัวเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวและอยากจะถามคุณกฤตว่าโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์หรือบรรยากาศในเมียนมาเนี่ยมันผ่อนคลายขึ้นบ้างไหมครับ
4: คือปัจจุบันนี้นะครับผ่อนคลายไปเยอะทีเดียวเพราะว่า นื่องจากว่ารัฐบาลก็ได้รัฐบาลใหม่ละนะครับแล้วก็ทุกๆปีของเดือนเมษายนนี้ก็จะมีการปล่อยตัวนักโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษทั่วไปกับนักโทษการเมืองนี่ก็ปล่อยตัวนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เที่ยวนี้แต่ทางองซานซูจีเนี่ยภาพออกมานี่ก็มีเสียงโจทย์เสียงเล่าขานกันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนนะครับทั่วๆไปแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะมองอะไรลึกๆเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ต้องไว้หูฟังหูไว้หูไว้นะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังส่วนตัวผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มันผ่อนคลายไปนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ
1: ครับก็ดูเหมือนว่าไปในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกนะครับ
4: ใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นบวกครับก็เรามาคุยถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องของแลงบีชซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยในยุคของท่านเศรษฐาเนี่ยเราก็เคยได้คุยกับทางเพื่อนๆหลายคนนะครับในส่วนของมิฟ้าซึ่งเป็นสมาคมผู้ส่งออกทางเรือนะครับซึ่งเขาเองเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าแลนด์บีชเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมกำลังรณรงค์ที่จะช่วยให้ระนองเนี่ยให้มีท่าเรือใหม่แล้วก็การขนส่งสินค้าไปเมียนมาจากท่าเรือระนองนะครับตอนนั้นเราก็บอกว่าในยุคนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนนักนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็ทำได้ก่อนในยุคนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของแลนด์บีชเนี่ยเขาบอกว่าคุณกิจจำเรื่องของ Southern Deep Sea Board ได้ไหมเพราะคนที่ถามผมเนี่ยอายุมากแล้วนะครับ
1: ก็
4: คนที่อายุมากถ้า50ขึ้นไปหรือว่า55ขึ้นไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก Southern Sea Board ตอนนั้นนี่ดังมากนะครับในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคของท่านชาติชายชุนวรรณนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยท่านชาติชายท่านโหมกระหน่ำแบบSouthern Seaboard พอจะเอา Southern Seaboard เนี่ยมาเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมแล้วก็เพื่อการส่งออกนะครับตอนนั้นก็ทำกันสนุกสนานทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปปลายยุคของท่านก็เงียบเงียบหายไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาของยุครสช.ก็ยังมีเหลือ Southern Seaboard อยู่บ้างแต่ว่าหลังจากยุครสช.ไปแล้วเนี่ยก็หมดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนเมียนมาเขาก็ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่า Southern Seaboard ยุคนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ไปกระทบไปถึงทางเมียนมาด้วยเพราะว่าทางเมียนมาเนี่ย Southern Seaboard มันใกล้กับทางรัฐตะเนงดาดีหรือว่าตะนาวสีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาลิดแล้วก็ทวายเนี่ยตอนนั้นทวายก็ยังไม่โด่งดังมากนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมองจับตามองว่าถ้าหากว่า Southern Seaboard เนี่ยสามารถสำเร็จได้เนี่ยทางประเทศเมียนมาเนี่ยทางตอนใต้ก็มีส่วนที่จะได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้แลนด์บีชเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องแลนด์บีชปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเห็นนะครับว่าแลนด์บีชเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังนะครับของยุคนี้แล้วก็ยุคของทางฝั่งเมียนมาเองก็มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้มันจะเกิดขึ้นประโยชน์กับทั้งสองฝั่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไทยกับเมียนมานะครับเพราะว่ามันเราอยู่ในทะเลเดียวกันพูดง่ายๆนะครับเพราะทะเลเมียนมาทางฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวมอตมะหรือว่าอ่าวย่างกุ้งของเราวันนี้นะครับก็มันก็ติดกับทางฝั่งชายแดนของไทยนะทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะช่วยได้เมียนมาเนี่ยคึกคักยิ่งขึ้นเพราะเราก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยเขาลงทุนน้อยแต่เขาได้มากอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือว่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะไอ้ตัวที่การที่ตัว marginal benefit นี่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันต้องกระจายเข้าสู่ประเทศเมียนมาอย่างแน่นอนเมียนมาเพียงแต่ปรับปรุงเครือข่ายทางด้านโลจิสติกเล็กน้อยนะครับรวมทั้งทางด้านชายแดนของเมียนมาเองเนี่ยก็ถ้ามีการปรับปรุงด่านชายแดนหรืออะไรกันเกิดขึ้นนะครับในว่าทางฝั่งของเมียนมาเองก็เอาตัว โลจิสติกทางด้านการขนส่งทางเรือเนี่ยมาเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้อย่างเต็มๆนะครับตรงนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว value added ที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของไอ้ตัวสินค้าการเกษตรสินค้าประมงพื้นฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาจะใช้มือไม้ของทางไทยเนี่ยหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอาร์มต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขารวมทั้งใช้ฐานในการขนส่งทางแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นช่วยให้ทางเขาเนี่ยออกสู่ทะเลไปทางฝั่งแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมองกลับนะครับว่าไทยเราล่ะไทยเราเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าไทยต้องใช้คาเปกหรือว่าตัว capital expenditure เนี่ยมหาศาลทีเดียวนะครับในการลงครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยใช้เป็นล้านบาทเนี่ยนะครับก็เราเรื่องของ break even point ต่างๆของไทยเนี่ยก็ยาวไกลกว่าเมียนมาเยอะเพราะเมียนมาไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยไม่ต้องไปกู้เงินใหม่อะไรต่างๆหรือว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายเพียงแต่ว่าปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้แหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกับงานของแลนด์บริดจ์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเราเองเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าในส่วนของการขนส่งทางด้านโลจิสติกต่างๆเนี่ยแม้เราจะมีแลนด์บริดจ์เนี่ยเราอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือมาแล้วก็เปลี่ยนรถจากรถเปลี่ยนลงเรือใหม่อีกรอบเนี่ยอันนี้มันคุ้มทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกว่าเดิมที่เขาต้องลงไปทางฝั่งช่องแคบมาละกาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องผมก็มีให้ความคิดเห็นเข้าไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์บริดจ์เองเนี่ยนอกจากไอ้ตัวคาเปกที่ต้องใช้เยอะมากเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูจุดคุ้มทุนของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทาง opportunity cost ของไทยมันสูงนะปริมมากไม่ใครมีเนี่ยไทยเราก็ต้องมีการคำนวณหรือว่ามีการทบทวนหรือว่าดูเรื่องนี้อย่างละเอียดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันนอกจากนี้ไทยเองเนี่ยเราก็ต้องดูตัว multiplier effect เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันต้องใช้ต้นทุนที่ตัวคูณทางเศรษฐกิจที่ต้องแรงมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันถึงจะคุ้มทุนเพราะงั้นไทยเราก็ต้องดูทุกๆอย่างเนี่ยให้มันรอบคอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังกับโครงการนี้มากนักว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะงั้นเนี่ยต้องเห็นชัดๆก่อนผมก็คุยกับเขาไปอย่างนั้นนะครับว่าต้องมีการลงทุนอย่างจริงๆอย่างจังก่อนเนี่ยคุณค่อยมาคิดกันว่าคุณจะไปลงทุนเพราะว่าถ้าหากว่าลงทุนไปก่อนแล้วเกิดว่ามีการต่อต้านหรือมีการยกเลิกหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณสิ่งที่คุณลงทุนไปนี่มันคุ้มไห
1: ม
4: คุณต้องคิดกลับในแง่นั้นด้วยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดคุยกันกับทางนักลงทุนที่ชาวเมียนมานะครับแต่ผมก็บอกนะครับว่าถ้าหากคุณจะเอาอยากให้แน่ๆเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยคุณมาลงทุนในประเทศไทยสิประเทศไทยเรายังเป็นพาราไดซ์ในของ FDI อยู่เพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะยื่นขอกับ BOI เราได้ตลอดทุกเรื่องนะครั
1: บ
4: ที่ BOI เราส่งเสริมเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นมันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าไหมเพราะว่าคุณไปลงทุนทางฝั่งคุณแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่ออีกอย่างนึงนะครับว่าท่านอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับระนองเยอะนะครับเพราะว่าท่าน
1: เป็นเคย
4: ระนองใช่ครับท่านเป็นเคยระนองเพราะงั้นเนี่ยก็คุณก็ดูกันก่อนก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กับตัวแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าถ้าถามผมเขาก็ถามว่าแล้วคุณกีดแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดจริงไหมล่ะผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะงั้นเนี่ยต้องให้ทางรัฐบาลเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเมียนมาคุยกันนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่ผมมองนะครับก็คือเมียนมาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้ตัวยังองค์เทอร์เนอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับ
4: อาจารย์เจตเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคที่จะต้องมารอพวกยุครุ่นผมแล้วนะครับ50ขึ้นถึง70 80เนี่ยเราเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเรามันเป็นคนรุ่นก่อนที่เราเพียงแต่ให้คำแนะนำหรือว่า เป็นทางแสงสว่างส่องให้กับเขารู้ว่านี่คืออะไรที่มันถูกอะไรมันควรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางเราก็ต้องมองกับทางนักลงทุนของเมียนมาด้วยแล้วอีกอันนึงก็คือคนรุ่นเก่าของรุ่นผมเนี่ยบางครั้งนี่เขาเจอไป2 รอบ 3 รอบนะ

0: จริงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาไม่นานที่เขาจะวิ่งตามเรานะครับแล้วก็เขาก็เก็บเบนฟิตของแลนด์บริดจ์ไปใช้ในประเทศเขาเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขามีคนรุ่นใหม่เข้าไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าแลนด์บริดจ์ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาวันนี้ครับ
1: คร
0: ครับ
1: ั
0: ผม
1: บอ่ะมาดูเฉลยกันครับ
0: ครับผมก็ในปี2532ในยุคของท่านชัดชัยนะครับก็เป็นยุคที่เริ่มต้นนะเซาเทิร์นซีบอร์ดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็คิดอะไรของท่านเยอะนะครับเช่นเอาเงินบาทเราเป็นเงินสกุลของCMV ในยุคนั้นไม่เรียก CMV ต้องเรียกว่าอินโดจีนนะครับก็เป็นเงินสกุลของอินโดจีนเพราะงั้นเนี่ยเงินบาทจะต้องกระจายไปทั่วนะครับตอนนั้นก็มีกลุ่มของกัมพูชาเนี่ยกลุ่มเขมรเนี่ยที่ใช้เงินบาทเยอะที่สุดรวมทั้งประเทศเมียนมาด้วยนะครับตอนนั้นก็ใช้เงินบาทกันเยอะท่านชาติชายคิดอะไรไว้เยอะทีเดียวนะครับเสียดายที่ท่านก็ต้องไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรสช.เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับในปี2535ครับครับ
1: คร
0: คร
1: ั
0: ับ
1: ขอบคุณครับรางวัลก็เป็นแกงกะหรี่ไก่กระป๋องรสชาติเมียนมา3รางวัลนะครับคุณลิซ่า
0: ครับผม
2: มีคำตอบที่ถูกต้องนะคะระหว่างปี2532ถึง2536นะคะขอบคุณคุณกริดมากๆเลยนะคะเช้านี้
0: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกริดอึ้งวิทุนสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้กับเรา2คนนะครับก็ยังอาจจะมีโอกาสเกิดฝนนะในหลายพื้นที่ก็พกร่มนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพการจราจรก็อาจจะติดขัดเผื่อเวลากันด้วยนะครับ
2: ฝนชอบมาช่วงเย็น
1: ใช่ฝนราชการมาอีกแล้วนะฮะ
2: ช่วงนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางดูเช็คสภาพอากาศด้วยพกร่มไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะเราสองคนในรายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

เจ็ดตุลาการ30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live ของ FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้ครับพระสบดีที่7พฤษภาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัท

0: คุณและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นจริงๆสำหรับเรื่องของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ครับมีประเด็นทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เริ่มพบกลิ่นไม่ดีแล้วสำหรับโครงการนี้เรื่องของปลากระป๋องดราม่าก็มีประเด็นความคืบหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอย.ลงพื้นที่ไปตรวจถึงโรงงานเลยนะครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รับชมรับฟังกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วนะคะ
0: เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับมีกลุ่มนายทุนและโนมินีเริ่มกว้านซื้อที่ดิน500ไร่รอทำโครงการแล้วนะครับอันนี้เป็นการแฉออกมาจากฝ่ายค้านครับโดยเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครับได้พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาภายใน90วันว่าเราไม่ได้ขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องรู้ทันรัฐบาลแล้วก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าแลนด์บริดจ์นะครับคืออะไรสิ่งที่รัฐบาลต้องการจริงๆอาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้พ.ร.บ.SEC วันนี้รัฐบาลอยากใช้โอกาสนี้เอาจุดอ่อนของภาคใต้มาขายฝันแน่นอนว่าคนใต้ต้องการเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ต้องการต่อยอดจากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต้องการให้มีการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้แต่ว่าการที่จะเอาแลนด์บริดจ์มาโฆษณาโดยไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนแลนด์บริดจ์นี่เป็นการขายฝันและฉวยโอกาสมากเกินไปการที่พูดแค่ว่าสร้างเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินต้องตอบให้ได้ว่าเม็ดเงินที่สร้างให้กับใครแล้วถ้าจะใช้โมเดล EEC มีบทเรียนให้เห็นอยู่แล้วใครจะไปการันตีว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็บอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเสียดายที่นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลงพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วเพราะอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่รับฟังประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งถ้าไม่รู้ว่าจะไปรับฟังตรงไหนแนะนำให้ไปที่อ่าวเคยหรอจังหวัดระนองซึ่งประชาชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าขณะนี้ทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินีสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวตัวใหญ่นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าแชร์แลนด์บริดจ์เริ่มส่งกลิ่นมีกว้านซื้อที่ดินอาม่าเหมา500ไร่จังหวัดระนองรัฐบาลด่าหน้าโต้กลับฝ่ายค้านปมร้อนพ.ร.ก.กู้400ล้านรัฐบาลประสานเสียงโต้ฝ่ายค้านอนุทินตอกประชาธิปัตย์ไม่ใช่ไม่เคยกู้เอกนิติปัตย์ตีเช็คเปล่า400ล้านขุดอดีตก่อนก็เคยกู้มาทำไทยเข้มแข็งแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยครับ
1: ขณะที่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะในฝั่งของภาคประชาชนเองค่ะก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะคัดค้านในโครงการนี้นะคะในด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของช่อง9นะคะหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศึกษาโครงการนี้โดยนายเอกนิติบอกว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งโครงการยังไม่มีความชัดเจนต้องมาศึกษาโดยมองผ่านเลนของเศรษฐกิจในภาพกว้างค่ะประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานด้วยทั้งนี้นะคะก็มองว่าต้องบูรณาการในมิติของเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันให้ตรงจุดค่ะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งกรรมการชุดนี้อาจมีลีลาการเมืองสร้างผลการศึกษาฉบับที่4ซื้อเวลาให้นายเอกนิติก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ากรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ก็คือ90วันค่ะก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะทำการศึกษาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นภารกิจหลักค่ะก็คือนำศึกษาเพิ่มเติมจาก3ฉบับที่มีมาแล้วก็ประเมินผลความเป็นไปได้ผลกระทบในมิติต่างๆอย่างละเอียดค่ะในขณะที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอัลลอค่ะมีการจัดกิจกรรมหยุดกฎหมายพิเศษเพื่อคนพิเศษให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อกันคัดค้านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะหรือว่า SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ก็มีคนถึงมีการมาล่ารายชื่อนะคะโดยมีเป้าหมาย5 50,000 รายชื่อค่ะซึ่งณวันที่6พฤษภาคมตอนช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีการลงชื่อแล้วกว่า 79,000 รายชื่อด้วยกันค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะภาคประชาชนล่าชื่อทะลุครึ่งแสนฮือต้านแลนบลิดรัฐบาลยันศึกษารอบด้านพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนปูดดอดส่งนอมินีกว้านซื้อที่ดินตุน500ไร่รัฐมนตรีคลังเดินหน้าศึกษาแลนบลิดนำผลการศึกษาเดิมอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ประเมินผลกระทบรอบด้านทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสะท้อนชุมชนยึดเส้น90วันรู้ผลย้ำหลักโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดคนไทยด้านอันลอเปิดลงชื่อจี้รัฐบาลทบทวน30มิถุนายนล่าสุดเจีย 70,000 ชื่อขณะที่พิพัฒน์เผยการศึกษาเพิ่มกรณีสู้รบตะวันออกกลางเข้าไปด้วยถ้าศึกษาออกมาแล้วเวิร์กดันเริ่มก่อสร้างในปี2573ค่ะ
0: เรื่องของพรกกู้เงิน400ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าทูลเกล้าพรกกู้เงินแล้วนะครับยันคุ้มค่าไม่มีเกี้ยเสียนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้ลงนามร่างพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือว่าร่างพรกกู้เงินเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานครับทีนี้เรื่องที่จะเข้ามาก็ต้องผ่านการกันกรองจากปลัดกระทรวงการคลังและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรกกู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยนายกบอกว่าขอเรียนย้ำว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามในพรกเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ผมต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเพราะฉะนั้น400ล้านบาทนี้ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์เดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๋เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกียร์เสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นนะครับเมื่อถามว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่าง Moody's ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงินของไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเราได้ดอกเบี้ยต่ำมากเนื่องจากการกู้เที่ยวนี้เรากู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทุนเกล้าพรกกู้เงินหนูยันคุ้มค่าไม่เกี้ยเสียมูดี้ยกประเทศหน้าลงทุนนายกลงนามพรกกู้เงิน400ล้านบาทแล้วลั่นเงินทุกสตางค์ถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีเกี้ยเสียฟุ้งได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมั่นใจช่วยประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นปลื้มมูดี้มองไทยประเทศหน้าลงทุนเอกนิติยันรัฐบาลไม่ตีเช็คเปล่าย้ำเหตุจำเป็นเร่งด่วนปลัดคลังเผยขั้นตอนต้องนำพรกกู้เงินเสนอขึ้นทุนเกล้าถวายก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแย้มคนละครึ่งพลัสลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนโวยเงินกู้ไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นมุ่งเทโปะคนละครึ่งเล็งนัดประชาธิปัตย์หารือยื่นศาลรัฐธรรมนูญขวางครับ
1: ซึ่งในฝั่งของนายเอกนิตินะคะก็ยืนยันค่ะว่าสิ่งที่กู้ออกมาพรก.เงินกู้400ล้านบาทค่ะดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการโยกงบ69การเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทขณะที่งบ70เริ่มวันที่1ตุลาคม

0: เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นก็ไม่เห็นทางเลือกอื่นแล้วค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็อยู่ในแนวหน้าเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์ค่ะห้ามรั่วไหลแม้แต่บาทเดียวอนุทินการันตีลงนามพ.ร.ก.กู้เงินแล้วเอกนิติฟาดเดือดพรรคประชาธิปัตย์นายกลงนามพ.ร.ก.กู้เงินแล้วยืนยันทำเพื่อประชาชนชี้เงินโปร่งใสประชาชนได้เต็มที่ค่ะและไม่มีการเกี้ยเสียด้วยค่ะ
1: ส่วนผู้จัดการรายวัน360องศาออนไลน์นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่ากอบสักเชียกู้400ล้านใช้ตามความจำเป็นประคองเศรษฐกิจคุมเพดานหนี้หนุนเปลี่ยนผ่านพลังงานขณะที่ปลัดคลังเองเมื่อวานนี้นายรวรนแสงสนิทนะครับบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เชื่อรัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การใช้เงินเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากมีทั้งมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบเร่งด่วนให้กับประชาชนรวมถึงมาตรการเปลี่ยนผ่านปรับโครงสร้างจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดครับที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้พิจารณาแหล่งเงินต่างๆแล้วทั้งการออกพรบ.โอนงบประมาณ69ซึ่งได้ไม่ถึง 50,000 ล้านบาทขณะที่งบกลางมีประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทครับและก็งบประมาณปี70ยังต้องรออีก5เดือนจึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งไม่ทันต่อการแก้สถานการณ์วิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวครับ7:42 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีผลตรวจปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของการไปตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกกันนะคะหลังจากที่โพสต์ในโลกโซเชียลก็ทำให้ทั้งอย.รวมไปถึงคุณสุภาพมาศอิสระภักดีนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจด้วยตัวเองค่ะผลการตรวจของทางกรมประมงก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าจากการตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกนี้ก็พบว่าปลาที่อยู่ข้างในไม่ใช่ปลาหมอคางดำค่ะแต่เป็นปลานิลนะคะซึ่งอธิบดีกรมประมงก็ชี้แจงยืนยันชัดเจนทำให้หลายฝ่ายก็สบายใจได้แต่หลายฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาของการกินปลาหมอคางดำหรือว่าปลานิลค่ะแต่ปัญหาคือที่ตรงกระป๋องนั้นเขียนเอาไว้ว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนื่องจากว่ามีการใช้วัตถุดิบอื่นปลาชนิดอื่นมาใช้นอกเหนือจากที่เขียนเอาไว้บนฉลากซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะก็ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทฐานแฉละสถานแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับไปเกิน 30,000 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวพร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็เป็นภาพของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเพื่อติดตามข้อเท็จจริงการร้องเรียนมีวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากก็พบว่ามีการใช้ปลานิลแทนปลาแมคเคอเรลนับหมื่นกระป๋องเลยค่ะไฟเขียวสคบลุยตรวจปลากระป๋องคุมเข้มผลิตไม่ตรงปกสุภมาศลุยเองพื้นที่สมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลังพบเคสปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งสคบติดตามเรื่องร้องเรียนใกล้ชิดลุยตรวจทุกจังหวัดขณะที่กรมประมงเผยผลพิสูจน์ปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำด้านสสพรรคประชาชนสบช่องเปิดกระป๋องโชว์สื่อโยงแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเหลวเตรียมส่งนักวิจัยมหาลัยตรวจค่ะ
1: มีเรื่องของตะวันออกกลางนะครับต้องออกขออภัยฮะไม่ใช่ตะวันออกกลางเป็นเรื่องของประชุมอาเซียนนะครับจับตานายกรัฐมนตรีซึ่งจะไปฟิลิปปินส์ครับไปชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนะครับเมินฮุนบันเน็ตประกาศ

0: พึ่งอันครอสหลังครม.เรายกเลิก MOU 44ครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเลกเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสำหรับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมนะครับครบครันนะครับซึ่งในส่วนของกัมพูชาและผู้นำไทยเราเองก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนนะครับตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยเราครับรัฐบาลก็พร้อมจะยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับจับตาอนุทินพบคุณมาเน็ตเขมรโทษไทยเปลี่ยนผู้นำทีอนุทินบินฟิลิปปินส์ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเมินฮุนมาเน็ตประกาศพึ่งอันครอสหลังครม.ยกเลิก MOU 44ชี้ไทยและกัมพูชาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันต้องหารือวางเกณฑ์ใหม่ฮุนเซนโพสต์รูปสมัยหนุ่มโทษไทยเปลี่ยนนายกบ่อยเหตุแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไม่คืบหน้าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะอย่างในมติชนค่ะฮุนมาเน็ตเสียดายเลิก MOU งัดเกล็ดเกลี่ยภาคบังคับสู้ฮุนเซนชี้ไทยเปลี่ยนรัฐบาลถี่โป้ยทำให้เจรจา2ประเทศอื่นอนุทินลั่นต่อไปใช้กฎเดียวส่วนในแนวหน้าค่ะหนูย้ำไม่มี MOU 44แล้วไทยเขมรยึดกฎเดียวกันนายกย้ำตอนนี้ไทยไม่มี MOU 44แล้วจากนี้ไทยเขมรอยู่ในกฎเดียวกันยังมีเวลาออกกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่โดยกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทรัมป์ยื่นคำขาดอิหร่านยอมรับดีลสันติภาพแรกที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะทาเบียวเตรียมเจอระเบิดถล่มหนักมากกว่าเดิมนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่าหากอิหร่านยอมทำตามที่ตกลงไว้อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสูงปฏิบัติการอันเรื่องชื่อก็จะสิ้นสุดลงและปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงอิหร่านด้วยค่ะแต่พวกเขาไม่ยอมตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มต้นขึ้นและที่น่าเศร้ามันจะรุนแรงและมีความหนักหน่วงกว่าเดิมมากและขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็มีอยู่ในหลายฉบับด้วยกันนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่านขู่โจมตีเรือแล่นช่องแคบฮอร์มุซหากไร้ใบอนุญาตผ่านค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะตัดหน้าทรัมป์อิหร่านบินด่วนหารือจีนค่ะ
0: ล่าสุดนะครับทางสหรัฐและอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงฉบับใหม่กันอยู่นะครับเพื่อจะหาทางออกจากสงครามครับบลูมเบิร์กครับรายงานบอกเมื่อวันพุธสหรัฐอเมริกาและอิหร่านครับกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นและบั่นทอนสถานะทางการเมืองของเขานะครับวอชิงตันได้ยื่นบันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าที่จะค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐทั้งนี้ตามข้อมูลจากบุคคล1ซึ่งคุ้นเคยกับมาตรการดังกล่าวและไม่ขอเปิดเผยชื่อจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไปและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆครับข้อเสนอเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นหลังความโกลาหลตลอด48ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทรัมป์ในการพยายามคลี่คลายวิกฤตราคาพลังงานที่เขามีส่วนสร้างขึ้นจากการโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวนี้ ครับเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์สั่งระงับภารกิจชั่วคราวของสหรัฐในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซแรงกดดันด่วนของทรัมป์ยิ่งเพิ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดที่กำหนดจัดขึ้นสัปดาห์หน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นของความขัดแย้งเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นฉุดความนิยมของทรัมป์ครับ
1: ส่วนในมติชนอีกฉบับนึงค่ะทรัมป์หยุดคุ้มกันฮอร์มุซโหวตสหรัฐเจรจาคืบโดนัลด์ทรัมป์ระงับโปรเจกต์ฟรีดอมชั่วคราวอ้างดีลเตหะรานคืบหน้าอารักชีเยือนปักกิ่งหารือหวังอี้รูบิโอแนะจีนกดดันเปิดฮอร์มุซขอสมาชิก UNSC หนุนร่างมติใหญ่คว่ำบาตรอิหร่านค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวค่ะมาดูกันที่เรื่องของพิษของแพงนะคะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะผู้ปกครองอ่วมเปิดเทอมพิษของแพงกู้ดอกโหดจำนำยืมญาติค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะ USTR ขอไทยลงทุนเพิ่มสุภจีถกมกันชื่นมื่นเกษตรแปรรูปพลังงานเงินเฟ้อเมษายนพุ่ง 2.89% พิษน้ำมันแพงศึกอิหร่านมหาวิทยาลัยหอการค้าชี้โรงเรียนเปิดกระเป๋าฉีกค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันนะคะน้ำมันแพงจานด่วนขยับดันเงินเฟ้อนิวไฮในรอบ38เดือนและในกรุงเทพธุรกิจค่ะผวาเงินเฟ้อพุ่งเร็วพิษน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณขึ้นราคา TikTok ทุ่ม800ล้านลงทุนไทยปักหมุดฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคค่ะ
0: เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2พลาดครับไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเลยครับมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐครับเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ซีฟิโลของนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีในปั๊มน้ำมันย่านถนนพระราม2สาเหตุจากไปเติมลมแล้วก็จุกยางกระเด็นอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขึ้นไปขยับรถแต่ว่าเหยียบคันเร่งพุ่งชนตัวกั้นตกใจถอยหลังกลับพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกพนักงานต้องช่วยกันดับแต่ว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับระทึกชนปั๊มไฟท่วมเท่าเหยียบคันเร่งผิดเสยตู้หัวจ่ายน้ำมันพังโชคดีไม่ลามไร้คนเจ็บระทึกคุณตาวัย72ขับเก๋งเซฟิโร่จอดรถเติมลมยางในปั๊มน้ำมันบางจากพระราม2จังหวัดจุกลมยางกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้พยายามนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกทำให้รถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันครับ
1: ส่วนเรื่องวุ่นๆในวงการเซียนพระก็มีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในมติชนค่ะมาดามเก่งป้องบิ๊กเต่ายันไม่ได้ร่วมทวงหนี้โทนโอดถูกเซียนพระหลอกมาดามเก่งร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษทำบิ๊กเต่าเดือดร้อนปัดข่มขู่อยากได้เงินคืนชี้เป็นสิทธิ์ถูกแจ้งความกลับ ธนายันไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้เตรียมขยายผลเส้นเงินโยงเซียนพระค่ะ
0: มีเรื่องของหนุ่มออร์แกไนซ์นะครับถูกหมอดูคนดังหลอกล่วงละเมิดทางเพศอ้างแก้กรรมแบบ VIP นะครับก็มีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหนุ่มออร์แกไนเซอร์สภาพจิตใจย่ำแย่ร้องสายไหมต้องรอดถูกอาจารย์สายเวทชื่อดังทางภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศอ้างเป็นวิธีแก้กรรมแบบ VIP เตรียมแจ้งความกองปราบวันนี้ครับ
1: ตะลึงมัลแวร์แฝงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ดูดเงินฉลุยชี้สแกนจับตัวได้ยากเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะ
0: ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยครับ
1: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็มีเรื่องของข่าวสดค่ะมีคดีเมียแค้นขอเลิกกับสามีนะคะแล้วก็มีการขับรถชนค่ะเหยียบซ้ำด้วยเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะเมียแค้นขอเลิกผัวขับรถชนผัวลงมาเหยียบหน้าซ้ำฝ่ายชายดับคาถนนก่อนเข้ามอบตัวตำรวจปมหึงหวงเงิน1ล้านเมียขับรถเก๋งพุ่งชนผัวขี่รถจักรยานยนต์ร่างกระเด็นดับยกวงจรปิดค่ะจับภาพได้ชัดหลังชนแล้วก็เดินลงมาเหยียบหน้าซ้ำด้วยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นของหาดฟรีดอมด้วยนะคะยกเลิกโปรเจกต์ฟรีดอม อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของแค้นผัวใหม่นะฮะมีอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับแค้นผัวใหม่เก๋งชนสยองผลาญเงินนับล้านหมดตัวแล้วตีจากเมียโหดฆ่าผัวขับรถเก๋งไล่พุ่งชนขณะขี่จักรยานยนต์ดับคาทางหลวงเมืองสระบุรีหนำซ้ำลงไปเช็ดเท้าเหยียบหน้านะครับจนเจ้าตัวนี่นะครับปรีไปมอบตัวมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสภาพศพของนายอภิสิทธิ์บุญแจ่มอายุ38ปีครับถูกนางอารีปัทมังอายุ42ปีภรรยาขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายขณะที่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์เหตุเกิดบนถนนผลโยธินช่วงบริเวณกิโลเมตรที่102เมืองสระบุรีครับสาเหตุฝ่ายหญิงอ้างว่าผู้ตายคิดจะตีจากนะครับ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นแนวหน้านะคะก็มีภาพค่ะภาพของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำคณะยื่นหนังสือต่อสภาค่ะแสดงความไม่พอใจที่นายพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งพาดหัวข่าวก็บอกว่าสั่งสอนส.ส.ส้มกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภารับคำขอโทษปากพล่อยพันทินอ้างสื่อสารผิดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภายื่นหนังสือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแสดงจุดยืนกรณีถูกส.ส.พรรคประชาชนพาดพิงเสพและค้ายานรกขณะที่พันทินขอโทษชาวคลองเตยยอมรับสื่อสารผิดพลาดส่วนสภาฉลุย436เสียงเห็นชอบนพดล นั่งเลขากฤษฎีกาชัยวัฒน์ไขก๊อกส.ส.ลุยท้าชิงผู้ว่ากทม.ค่ะ
0: แม่ทัพภาคที่4ครับเปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับกอง100ปี2569ยกระดับกำลังพลแนวหน้าประสานงานความมั่นคงพัฒนาขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยพลโทนรทิพย์กล่าวว่าการปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณาการการทำงานทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานทางด้านการข่าวเชิงรุกการบูรณาการกำลังในพื้นในระดับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนงานการเมืองเชิงรุกให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับการเดียวกันขอให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในพื้นที่การดูแลเยาวชนและก็การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้ย้ายชัยวัฒน์ ฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์ต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยังเป็นราคาเดิมแต่มีบางรายการที่ทางผู้ค้าบอกว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจริงๆเพราะราคาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นทางจากการสำรวจชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีชุดยุวกาชาดส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมแต่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและเนื้อผ้าโดยชุดนักเรียนอนุบาลราคาเริ่มต้น350บาทระดับประถม450บาทระดับมัธยม550บาทส่วนชุดลูกเสือเริ่มที่500บาทส่วนรองเท้าบางยี่ห้อปรับขึ้น20บาทขณะที่พฤติกรรมการเลือกซื้อของลูกค้าบางรายจะเลือกซื้อแบบแยกชุดซื้อเฉพาะชิ้นที่ใส่ไม่ได้หรือจำเป็นต้องซื้อใหม่จริงๆตอนนี้มีลูกค้าทยอยมาซื้อต่อเนื่องส่วนใหญ่เข้าใจความจำเป็นที่มีการขึ้นราคาบางรายการ

0: ีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you
1: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
3: ครับก็วันที่7พฤษภาคมแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็สถานการณ์สำคัญเรื่องราคาน้ำมันก็พลิกกลับมาเป็นปรับลดลงนะคุณเอกพร
4: ใช่ครับก็จริงๆก็ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะครับที่สัญญาณดูจะดีขึ้นตั้งแต่ทรัมป์เขาบอกว่าเขายกเลิกอะไรนะโปรเจกต์ฟรีดอมใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: แล้วมันก็สัมทับกับว่ามันมีกระแสข่าวว่าสหรัฐเนี่ยตอบรับข้อเสนอของทางอิหร่านแล้วอาจจะมีข่าวดีภายใน 2-3 วันนี้อะไรเนี่ย
3: ครับ
4: ผมว่าด้วยข่าวนี้มาเป็นแรงบวกด้วยก็เลยทำให้จากที่เมื่อวานนี้ลดลงมาขยักนึงละนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยลงต่อแล้วก็ทำให้น้ำมันเนี่ยติดนะครับเห็นเบรนท์นะตอนนี้ล่าสุดผมเห็นก็อยู่ที่101นะดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3: 101ก็ขึ้นไปนิดหน่อยนะ
4: ครับแต่เวสต์เท็กซัสนี่อันนี้ต่ำ100
3: ลงต่ำกว่า100ละ96 97ละ
4: ครับ
3: เมื่อคืนนี้ก็ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังร่วงลงมา7เหรียญ นะก็คือในก่อนที่จะเปิดการซื้อขายเนี่ยลงสูงสุดเนี่ยเป็น10เหรียญเลยนะ
4: ครับ
3: ลงมาต่ำกว่า100เหรียญหมดเลยWTI เนี่ยลงมาต่ำสุดเนี่ยต่ำกว่า90ด้วยมี89เหรียญมี89เหรียญอยู่ช่วงนะก่อนที่พอย่อยข่าวกันเรียบร้อยแล้วก็ขยับกลับขึ้นไปนะเบ็ดเสร็จแล้วก็ลงมาประมาณ7เหรียญกัน7%นะก็ WTI ก็ซื้อขายใกล้96ตอนนี้ก็ประมาณ97ขณะที่ Brent ก็ปิดเหนือ101ตอนนี้ก็ประมาณสัก102นะล่าสุดที่ผมเข้าไปดูที่เขาซื้อขายนอกตลาดกันนะโดยทั้ง2ฝ่ายก็คือสหรัฐกับอิหร่านมีรายงานข่าวว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่โดยสหรัฐเป็นผู้เสนอบันทึกMOU ความยาว1หน้า14ข้อซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยนะฮะโดยคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับผ่านคนกลางคือปากีสถานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้านเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญสายนี้ถูกปิดไปเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่สงครามปะทุเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้ราคาพลังงานตั้งแต่น้ำมันดิบไปจนถึงก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นนะฮะจุดตัดคอขวดแห่งนี้ต้องเผชิญกับการปิดล้อม2ชั้นโดยฝ่ายอิหร่านขัดขวางการเดินเรือขณะที่สหรัฐขัดขวางเรือที่เข้าออกท่าเรืออิหร่านสหรัฐจะยุติปฏิบัติการทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอันนี้อิงจากสมมติฐานว่าอิหร่านยอมให้ในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจเป็นสมมติฐานที่ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธนะครับเมื่อวานโดยไม่ได้ให้รายละเอียดของข้อเสนอและบอกว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นอันนี้ก็มีแถมขู่เล็กน้อยนะ
4: ครับ

0: ขณะที่วิลท็อตแมนซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสโครงการตะวันออกกลางแห่งศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาของระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ให้มุมมองว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านไม่มีทางที่จะบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกด้านได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตกลงโดยกรอบข้อตกลงเบื้องต้นไว้ก่อนเนี่ยจะช่วยซื้อเวลาและสร้างความสงบได้เขาบอกคือไปตกลงกันแบบไอ้ที่ตัวเองตั้งความประสงค์ไว้ฝั่งละ100%เนี่ยไม่มีทางหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาสักจำนวนหนึ่งที่พอจะตกลงกันได้แล้วตกลงกันไปก่อนปูทางไปสู่การเจรจากันให้มันใช้เวลามากขึ้นครับ
1: เพราะมันมีรายงานนะว่าที่ตอนแรกจะรวมเรื่องนิวเคลียร์ไม่รวมเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็ตามรายงานข่าวเขาบอกว่าไอ้ฉบับแรกเนี่ย14 ข้อเนี่ยจะไม่มีเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ว่าในข้อตกลงแรกนี้ก็จะมีพ่วงไปด้วยว่าแต่เรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์เดี๋ยวจะมีการตกลงในฉบับต่อไปก็คือจะเป็นแบบเหมือนเชื่อมและผูกมัดอยู่เล็กๆนะครับซึ่งอาจจะมีคำที่ใช้อะไรบางอย่างที่ผูกมัดอิหร่านที่บอกว่าโอเคคุณต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องไม่พัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีการผูกเงื่อนอะไรไว้เล็กๆเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงฉบับ2แต่อย่างน้อยเอาฉบับแรกก่อนให้มันมีการหยุดยิงขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรจากสหรัฐ
0: ครับครับก็สรุปโดยทิศทางล่าสุดณเวลานี้ก็ต้องถือว่าทิศทางก็เป็นสัญญาณที่คลี่คลายมากขึ้นนะ
1: เป็นในแนวทางที่ดี
0: เป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่มันคงนักพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาต้องเตรียมทำใจเผื่อไว้ด้วยสำหรับการติดตามข่าวสารความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันราคาน้ำมันถึงว่าจะขยับลงมาก็คืออย่างเบรนท์นี่ยังไงตอนนี้ก็ยังค้างอยู่เหนือ100 เหรียญนะซึ่งก็ต้องเรียนว่าถ้ายังอยู่ระดับ100 เหรียญเนี่ยมันคือราคาที่สูงมากนะราคาที่สูงมากเรารู้สึกว่าเวลาปกติเนี่ยราคาน้ำมันมันจะอยู่ที่ประมาณ50-60 เหรียญอันนี้มันขึ้น
1: นี่ก็ถือว่าราคาเยอะแล้วราคา
0: 70นี่ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นเขาอยู่พอสมควรถ้า80นี่ชักเริ่มผิดปกติละอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหนี่มันค้างอยู่100นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทุกอย่างคลี่คลายคงไม่น่าไม่ใช่แน่นอนนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีรายงานเรื่องสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยใช่ไหมคุณเอกพร
1: ครับ
0: ผมดูเนี่ยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
1: ก็ออกมานะครับเงินเฟ้อเดือนเมษายนเนี่ยแตะ 2.89% นะครับ
0: สูงขึ้น
1: ก็เท่ากับนะ 103.03 จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะก็ถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ38 เดือนก็คือ3 ปีเสร็จก็เป็นผลพวงจากเนี่ยนะสงครามตะวันออกกลางราคาน้ำมันการปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลต่อค่าโดยสารค่าอาหารพร้อมรับประทานส่งผ่านมาจากต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็บอกว่าราคาผักสดก็ปรับตัวสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดบอกว่าพอดูรายหมวดสินค้าก็พบว่าเมษายนหมวดอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้สูงขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าตามการสูงขึ้นราคาสินค้าสำคัญอย่างเช่นข้าวสารไก่สดไข่ไก่มะนาวข้าวราดแกงข้าวกับข้าวสำเร็จรูปส่วนสินค้าที่ลดลงเนี่ยราคาลดลงมีข้าวสารเหนียวมะม่วงพริกสดแล้วก็กระเทียมหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 4.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงค่าโดยสารเครื่องบินค่ารถรับส่งนักเรียนค่าเช่าบ้านส่วนสินค้าที่ราคาลดลงอย่างเช่นค่าไฟแชมพูผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิวเมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ นะครับพบว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้นมี251รายการจาก464ก็ข้าวสารเจ้าไก่สดไข่ไก่มะนาวกาแฟผงสำเร็จรูปน้ำดื่มบริสุทธิ์ข้าวราดแกงกับข้าวสำเร็จรูปค่ารับส่งนักเรียนค่าเช่าบ้านค่าโดยสารเครื่องบินต่างประเทศแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนราคาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมี42รายการเช่นค่าซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าค่าบริการส่วนกลางค่าน้ำประปาเบี้ยประกันทรัพย์สินใบขับขี่ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินค่าโดยสารรถไฟเบี้ยประกันชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่คนเขาสนใจกันมากคุณไพศาลก็คือพวกข้าวราดแกงข้าวราดแกงอาหารจานเดียวต่างๆพบว่าราคาอาหารจานเดียวในช่วงราคา30ถึง40บาทมีการปรับราคาขึ้นใน72จังหวัดนะโดยราคาเนี่ยเพิ่มขึ้น 22.64%อย่างเช่นถ้าเกิดราคาเฉลี่ยอยู่ที่30จะเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ6บาทหรือช่วงราคาปรับขึ้นเนี่ยอยู่ที่5ถึง10บาทราคาอาหารจานในช่วงราคา41ถึง50บาทอยู่แล้วอันนี้ก็ปรับขึ้นใน56จังหวัดเพิ่มขึ้นมา 13.36% บอกว่าหากเป็นราคา51ถึง60บาทอันนี้หมายถึงเรนจ์ราคานี้โดยปกติอยู่แล้วอันนี้ปรับขึ้น8จังหวัดราคาเพิ่มขึ้น 16.12% บอกว่าราคาอาหารจานเดียว7รายการข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวราดผัดกระเพราทั้งหมด 1,396 รายการพบว่ามีราคาสูงขึ้น136รายการหรือคิดเป็นประมาณเกือบ 10% แต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็แถวๆ 10% นะ10กว่า 20% สำหรับอาหารจานเดียวข้าวราดแกงต่าง
0: ๆผมก็ไม่ค่อยเจอนะข้าวราดแกงประเภท30 40 50อะไรเนี่ยมักจะเจอ50ขึ้นหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็เจอ50ขึ้นหมดอ่ะขนาดว่าเป็นร้านแผงลอยอะไรทั่วไปนะอะไรต่างจังหวัดบางจุดอาจจะยังมีอยู่ใช่มั้ยแต่ก็ปรับขึ้นใหญ่หมดละอืมคราวนี้อันนี้เป็นตัวเลขเดือนเมษานะครับคราวนี้เขาก็คาดการณ์ว่าพฤษภาคมจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม69เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 3.06% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาคือของเมษานี่มัน 2.89 ใช่ไหมนะฮะแล้วถ้าไปเทียบกับกุมภา66นี่สูงขึ้น 3.79 ด้วยซ้ำไปก็คือจากเดือนที่แล้วไอ้จากกุมภามาจากกุมภามามีนาใช่ไหมฮะที่เขารายงานเนี่ยอันนี้เป็นเดือนเมษาใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วคราวนี้เขาคาดการณ์นะครับว่าพฤษภาคมเนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม69คาดว่าจะอยู่ที่ 3.06% ซึ่งมาจาก2ส่วนหลักก็คือค่าพลังงานและต้นทุนการขนส่งนะเริ่มอันไม่ไหวและส่งผ่านต้นทุนมาปลายทางทั้งค่าขนส่งและต้นทุนวัตถุดิบสำหรับปัจจัยสนับสนุนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขึ้นให้สูงขึ้นเนี่ยได้แก่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางรวมถึงการปิดช่องแคบพอมูสที่อย่างยืดเยื้อขณะที่ราคาอาหารสำเร็จรูปก็สูงขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนไปจำหน่ายไปที่ราคาจำหน่ายหลังจากรับแรงกดดันต้นทุนสูงขึ้นหลายด้านรวมทั้งราคาเนื้อสัตว์ก็สูงขึ้นทั้งเนื้อสุกรและเนื้อไก่จากต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นคือตัวเลขที่มาที่โตขึ้นมาเดือนเมษายนเนี่ยเงินเฟ้อขยับเพิ่มขึ้น 2.89 แล้วพฤษภาคาดว่าจะ 3.06 เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโดยปกติแล้วก่อนที่จะเกิดในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยนะเงินเฟ้อของเราเนี่ยคือต่ำกว่า1หมดขยับขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยจุดไม่ใช่แค่จุดแล้วตามด้วยตัวเลขนะบางที จุดละศูนย์อีกด้วยซ้ำแล้วถึงจะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรเนี่ยคือของเราค่อนข้างต่ำมากแล้วจู่ๆเนี่ยพอเกิดปั๊บมันขึ้นมาเลยเนี่ย2กว่าเกือบ3แล้วก็3กว่า
1: ขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้ต้องพูดเลยว่ามันเงินเฟ้อมันพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีนะครับวันนี้ก็มีรายงานจากทางกระทรวงพาณิชย์ออกมานะครับว่าในเรื่องเงินเฟ้อส่วนการเมืองวันนี้นายกมีภารกิจต้องเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการ
1: ไปคุณศรีหศักดิ
0: ์ไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
1: ครับ
0: ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: เมืองเซบู
0: ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคมที่เมืองเซบูไอ้เซบูนี่ใช่ไหมที่คนไทยสมัยก่อนชอบไปเรียนกัน
1: ไม่แน่ใจครับ
0: น่าจะเป็น
1: ผม
0: คุ้นชื่อว่าคนรุ่นผมรุ่นหลังผมเล็กน้อยเนี่ยที่เขาจะไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เซบูเนี่ยมีมหาวิทยาลัยอยู่หลายแห่งก็ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกัน Navigating Our Future

0: เป็นอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกคุณเสียศักดิ์เข้าใจว่านำร่องไปก่อนละเพราะมันจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะมาถึงระดับผู้นำนะ
1: ครับก็จริงๆไอ้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรอบนี้เนี่ยคนไทยไม่ได้เน้นที่อาเซียนเท่าไหร่แต่ดูว่าเราจะคุยกับกัมพูชาไหมก็เห็นว่าเราเนี่ยไงก็ไม่ได้ไปดีลหรือว่าติดต่อขอทวิภาคีแน่นอนส่วนกัมพูชาเนี่ยถ้าตามรายงานเขาก็บอกเขาคงไม่ได้ถึงขั้นมาขอทวิภาคีหรอกแต่อาจจะผ่านผู้นำฟิลิปปินส์จะได้ไม่ได้ดูว่ามีใครยอมใครอ่ะอาจจะเป็นภาพผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นำอาเซียนอาจจับมือกันมาแล้วก็มาคุยกันด้วยความที่ประธานอาเซียนเป็นห่วงอะไรก็ว่ากันไปก็เชื่อว่าน่าจะออกมาในรูปแบบนั้นคือผมเชื่อว่าคุยแน่โดยเฉพาะหลังจากเรายกเลิก MOU 44เนี่ยก็น่าจะมีการคุยกันเบื้องต้นแน่นอนว่าตกลงจะเอาอย่างไรอาจจะไปอันคลอสเต็มตัวหรือว่าจะยังไงนะเขาก็เริ่มมีเสียงท้วงติงมาหนาหูทีเดียวสำหรับในประเทศ
0: ท่าทีของกัมพูชาต่อการที่มีมติครม.เมื่อวันอังคารให้ยกเลิก MOU 44 MOU 43ยังอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: ทางบกไอการเจรจาที่เป็นทวิภาคีเกี่ยวกับเส้นเขตแดนทางบกยังอยู่แต่ว่าทางทะเลเนี่ย MOU 44อันนี้เรามีมติโดยมติครม.ให้ยกเลิกท่าทีกัมพูชาก็ไม่ได้มีอะไรเกลี้ยกล่อมก็อาจจะบอกว่าก็เสียดายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็โอเคนะไปที่อะไรนะ UNCLOS UNCLOS อะไรนะ
1: OS
0: อนุสัญญาว่าด้วยไอ้เขตแดน
1: อาณาเขตทางทะเลอ
0: าณาเขตทางทะเลอะไรเนี่ยก็โอเคก็ตอบรับซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าอ๋อมันก็ยกเลิก MOU 44มันก็มีเรื่องกับกติกาเรื่องของอนุสัญญาของสหประชาชาติเนี่ยว่าในเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์อะไรกันอยู่เราก็อาศัยช่องทางตรงนั้น
1: คือจริงๆตามหลักการผมว่ามันดีแล้วฮะแต่ก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดมันมีการใช้อะไรนะไกล่เกลี่ยภาคบังคับเชิงบังคับอะไรเนี่ยคือจริงๆไอ้ไกล่เกลี่ยเชิงบังคับเนี่ยมันเหมือนกับว่าบังคับให้มาไกล่เกลี่ย
0: แต่ผลไม่ได้บังคับให้ยอมรับหรอก
1: ใช่แต่ผลคณะกรรมการออกมาไม่ได้บังคับแต่ก็มันก็ดูแย่เหมือนกันนะถ้าเรายกเลิก MOU 44แล้วเราก็เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะใช้อันคลอสนะแล้วพอผลอันคลอสออกมาเฮ้ยไม่ยอมรับ นึกออกไหมฮะ
0: คร
1: ับ มันจะทำให้เราเนี่ยถูกบังคับไปไกลๆในการยอมรับอันคลอสซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรถ้าเรามั่นใจในคณะกรรมการตัวกลางของอันคลอสที่จะมาช่วยเจรจาจัดการถ้ามั่นใจแล้วมุ่งมาทางนี้ต้องพร้อมรับผลด้วยก็อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่เมื่อวานว่าผมเชื่อว่าเราไม่ได้100%อาจจะได้มากกว่าเสียหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนะมันต้องมีเสียแน่ไม่มีทางที่จะแบบเข้าปุ๊บแล้วเข้าทางไทย100%ต้องทำใจตรงนี้ด้วยดังนั้นต้องทำใจในการรับมันให้ได้เพราะมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละ
0: ก็สองฝ่ายไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องเผชิญหน้ากันมีกรรมการมาจัดการดำเนินการ
1: ครับใช
0: ่คราวนี้ผลออกมาถ้าสมมุติว่าไทยเห็นว่าเราเสียเปรียบเราก็ไม่ยอมรับผมก็คิดว่ายอมรับไปมันก็ไม่ดีหรอกและฉันใดฉันนั้นผมเชื่อว่าถ้ามันออกมาแล้วกับบูชาเห็นว่าเขาเสียเปรียบเขาก็คงไม่ยอมรับเช่นกัน
1: ไอ้กลไกอันคลอสเนี่ยผมเห็นเมื่อวานนี้อาจารย์ของธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเนี่ยท่านบอกว่าพออันคลอสเขาสมมติมีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าต้องอย่างนี้ไอยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยอันนี้มันคือเขาไม่มีสิทธิ์มาบังคับ
0: สุดท้ายเป็นอำนาจที่ปฏิบัติของแต่ละประเทศ
1: สุดท้ายสองชาติก็ต้องมาทวิภาคีอยู่ดีนะสุดท้ายสองชาติก็ต้องมาคุยให้ตกลงคุณไงคุณจะยึดเกณฑ์อันคลอสไหมถ้าคุณไม่คุณจะเอาข้อไหนบ้างสมมตินะข้อนี้เขายอมรับข้อนี้ไม่ยอมรับส่วนตัวผมนะถ้ามันไม่มีชาติใดยอมเหมือนเดิม
0: เ
1: พราะสุดท้ายมันต้องกลับมาทวิภาคี
0: ครับ
1: เพราะอันคลอสเขาไม่มีสิทธิ์มาบังคับว่า

0: ไทยทำอย่างนี้กัมพูชาทำอย่างนี้นะเราตัดสินมาแล้วต้องตกลงกันให้ได้อยู่ดี
1: ใช่เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:34 ครับอ๋อครับคุยกันต่อครับคุณเอกพร
0: ครับ
1: เรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านตอนนี้ท่าทีของพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เนี่ยชัดเจนที่สุดนะเขามีมติผ่านการแถลงของคุณกรณ์จาติกาวณิชกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะว่าเขาจะ
0: ยื่น
1: ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตกลงแล้วรัฐบาลมีอำนาจที่จะออกพรก.นี้ไหมเพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเหตุและผลที่รัฐบาลกำหนดไว้ในพรก.ฉบับนี้นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่พอที่จะเข้าชื่อกันเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าจะส่งเนี่ยมันต้อง1 ใน 5ก็คือ100เสียงขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จึงจะต้องโน้มน้าวให้พรรคประชาชนช่วยร่วมลงชื่อสนับสนุนแนวทางนี้ก็คือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับซึ่งคือพรรคประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้พูดออกมาแบบเต็มๆนะว่ามันขัดการออกพรก.ฉบับนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือขัดมันไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพูดมีอะไรที่มันใกล้เคียงกับประชาธิปัตย์อยู่ตรงที่ว่าเขามองว่ามันพรบ.ก็ได้มั้งสำหรับครึ่งนึงอ่ะ200,000 ล้านบางส่วนเนี่ยผมก็เลยทำให้มองว่ามันก็มีส่วนที่มันเชื่อมกันอยู่ก็เห็นเมื่อวานคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะคุยจะหารือกันในพรรคอ่ะว่าในพรรคเห็นว่ายังไงเห็นว่าจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยกับทางประชาธิปัตย์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณสิริกัญญาบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็อยู่ระหว่างการปรึกษากันภายในเราได้รับทราบมาว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอเสียงในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วย ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างสองพรรคเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นตัวคำร้องต้องดูว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็นของคำร้องก่อนที่จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามพรรคประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็คือออกพ.ร.ก.เป็นอำนาจรัฐบาลก็จริงแต่ว่าสภาเปิดอยู่ต้องมานำมาอภิปรายในสภา
0: ครับ
1: ไม่มีการลงมติอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าต้องเอามาอภิปรายในสภา
0: ให้ได้ถกเถียงกัน
1: ให้ได้ถกเถียงกันแล้วก็โอเคเป็นที่รับทราบกันว่ามีความเห็นต่างๆอย่างไรนะนายกก็จะบอกว่าขอบคุณทุกความเห็นครับแล้วก็จะน้อมนำไป
0: ศึกษาน
1: ำไปดูการปฏิบัติให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามคำแนะนำนะก็อย่างเงี้ยเป็นพิธีกรรมก็เห็นว่าจะบรรจุวันที่14คุณหมายศิริกัญญาบอกว่ายังไงเนี่ยก็จะเตรียมอภิปรายวันที่14นี้ที่จะพ.ร.ก.เข้าสภาด้วยแต่หากมีการยื่นสารนูนก่อนก็อาจจะต้องมีการชะลอการนำพ.ร.ก.เข้ามาให้อนุมัติเห็นชอบในสภานะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูจังหวะเวลาดังกล่าวนี้ด้วยแล้วถามว่าจะต้องเร่งพิจารณาก่อนวันที่14พฤษภาไหมที่จะว่าจะยื่นไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะร่วมเข้าชื่อประชาธิปัตย์เนี่ยคุณศิริกัญญาก็บอกตามกฎหมายก็ต้องทำก่อนการพิจารณาในสภาอยู่แล้วนะฮะขณะที่คุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้พ.ร.ก.กู้เงินไม่เป็นการหว่านแหสอดไส้หรือตีเช็คเปล่ามีแผนการใช้หนี้ที่ชัดเจนถ้ารัฐบาลแยกมาตรามาตรการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างชัดเจนเราคงไม่ติดใจอะไรแต่ข้อสังเกตของเราคือรัฐบาลพยายามอาศัยช่องในรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านร่างพ.ร.ก.ส่วนที่ถามว่าเราจะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญยื่นตีความว่ากฎหมายถูกหรือผิดแต่หากรัฐบาลทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาส่วนไหนที่เร่งด่วนออกพ.ร.ก.ที่ไม่เร่งด่วนออกเป็นพ.ร.บ.เราก็จะไม่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องนี้เพราะยังไม่ชัดเจน
0: ประชาชนก็เห็นเหมือนเห็นด้วยครึ่งหนึ่งเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่ติดขัดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งติดขัดอยู
1: ่คือไอ้ส่วน200,000หลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่ออกไปรวมอยู่ในพ.ร.ก.
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันออกเป็นพ.ร.บ.ได้เพราะไม่ได้มีความเร่งด่วนอะไรแต่200,000แรกเนี่ยเขาคิดว่าโอเคมันมีความเร่งด่วนอยู่ที่เยียวยาแต่สิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าจะทำในการเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของไอ้60-40เนี่ยอันเนี้ยเขาเห็นว่าหวานแ
0: หครับ
1: มันมีทั้งคนที่เดือดร้อนก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้รับเงิน 4,000 และที่ไม่เดือดร้อนก็จะได้ด้วย
0: ครับ
1: มันเป็นการหวานแหมันไม่ได้เป็นการเยียวยาแต่มองว่ารัฐบาลมีเจตนาที่อยากจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยมากกว่า
0: ก็ผมเหมือนกับมองว่าไอการเยียวยาโอเคมันก็เยียวยาแหละถ้าอย่างนั้นถ้ายึดตามเกมไม่งั้นผมกับคุณไพศาลก็ไม่มีทางได้ชาตินี้ก็ไม่มีทางได
1: ้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเยียวยาเราก็จะตกสำรวจทุกครั้งอยู่แล้วเพราะว่าเขาถือว่าเราแข็งแรงตลอด
0: ครับดังนั้นในมุมมองนี้ผมว่ารัฐบาลก็คงเห็นว่าก่อนหน้าก็จะมีไอคนละครึ่งอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตั้งใจจะกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหม
1: ครับ
0: ตั้งใจจะกระตุ้นแล้วก็คงมองแล้วแหละว่าไอ้ทริคเนี้ยเทคนิคคนละครึ่งเนี้ยเอาว่าพูดกันตามตรงนะมันเป็นทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาไปพร้อมๆกันนะ
1: ใช่มันไม่ใช่แค่เยียวยาอย่างเดียว
0: ใช่
1: มันมีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ด้วย
0: ครับซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยทำไมแจกแล้วมันยังต้องมีเงื่อนไขอาจจะต้องใช้ในแอปทำไมไม่แจกเป็นลักษณะเงินสดไปเลยซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจตรงที่ว่าไอแนวคิดนี้เนี่ยมันกลับมาวนลูปอีกแล้วเพราะว่าก็ลองแค่คิดง่ายๆถ้าสมมติแจกเงินอย่างเดียวทำไมคุณไม่ในเนี่ยบังคับให้มีการใช้อย่างนี้เงินก็ไปจู่เจ้าหนี้หมดสิถูกไห
1: ม
0: อันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับบังคับใช้เงินให้เข้ามาสู่ในระบบจริง
1: ๆครับ
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ก็น่าดูกันแหละว่าจะยังไงผมกลับไม่ติดนะตรงที่ว่าเป็นลักษณะแจกหมดไม่ได้เกี่ยวว่าผมได้หรือไม่ได้นะอันนี้ผมพูดตามตรงไม่ได้สะเทือนมากได้เดือนละพันเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยพยุงชีวิตผมสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็พูดตามตรง
1: อืม
0: แต่อ้าวก็ผมเนี่ย กับคุณไพศาลเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อะไรจากมาตรการรัฐเท่าไหร่ถ้าให้เราเราก็ดีนี่ก็ไม่ได้พูดเพราะว่าได้นะแต่ก็มองว่าเอามันก็กระตุ้นการใช้จ่ายจริง
1: ๆครับ
0: เอาผมไอ้รอบที่แล้วคนละครึ่งเนี่ยผมได้สิทธิ์ผมไปเดินงานแล้วก็เห็นรับคนละครึ่งจากที่ผมไม่คิดจะซื้อเลยนะไอ้ลูกชิ้นเนี่ยผมเฮ้ยคนละครึ่งว่ะจ่าย50เองจาก101สมมุตินะก็ซื้อติดบ้านนะเอามาฝากกินไม่หมดก็ให้เด็กที่บ้านไปอะไรก็ว่ากันไปมันกระตุ้นจริงๆนะกระตุ้นการใช้จ่ายจากก็ไม่คิดจะซื้อหรอก
1: พ่อค้าลูกชิ้นก็มีรายได้เพิ่มนะ
0: ถูกต้อง
1: โอเค
0: ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าอันเนี้ยในมุมคนที่ไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าได้มาก็ดีได้มาก็ไม่คนไทยชอบส่วนลดราคา
1: ครับ
0: คนไทยนี่ชอบมากผมก็ชอบ
1: แต่มันเริ่มต้น
0: จะบอกไม่มีประโยชน
1: ์มันต้องโหลดแอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนใช่ไหม
0: ถูกต้องครับต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์
1: เพราะเรา
0: ต้องสแกนผ่าน
1: แอปผมไม่มีแอปเป๋าตังค์นี่ผมต้องไปมีแอปเป๋าตังค์ก่อน
0: ต้องมีแอป
1: ครับแล้วจากนั้นผมต้องเอาแอปเป๋าตังค์ผมไปผูกกับบัญชีธนาคารผม
0: คือมันจะมีขั้นตอนลงทะเบียนของมันอยู่ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเพราะผมลงไว้นานแล้วคุณไม่ได้แต่รู้ว่ามันต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรประชาชนอะไรต่างๆนานาในส่วนของกระเป๋าเงินเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องผูกบัญชีหรือเปล่า
1: เพราะผม
0: จะมีวอลเล็ตนะ
1: ผมไม่เคยทำอะไรไว้ทั้งสิ้นเลยไม่มีผูกบัญชีไม่มีอะไรเลยเพราะ
0: มันจะมีเขาเรียกว่า e-wallet ก
1: ็
0: คือกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในแอปเนี่ยคุณไพศาลต้องเติมเงินเข้ามาในแอป
1: ใช่เพื่อจะจ่าย
0: ผมอะไม่ไปผมอะไม่แน่ใจว่ามันถึงขั้นต้องผูกบัญชีหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวร
1: ์โอเคเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูเที่ยวนี้จะลองถ้าเขาเปิดให้ใช้จะลองขวนขวายไปลองหาทางใช้ดูบ้างนะฮะ
0: มันจะดึงเงินออกจากกระเป๋าเราฮะเพราะมันจะกระตุ้นให้เราซื้อของ
1: ครับคือถ้าในภาวะที่สมมุติว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแบบเต็มศักยภาพนะ 5% ของเราเนี่ยถ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเรากำหนดไว้ 5% ของเราต้องไม่ต่ำกว่า 5% นะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยแล้วราคาน้ำมันมันขึ้นไปอย่างเงี้ยการที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการที่ให้ประชาชนประหยัดเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะ
0: ครับ
1: คือตอนที่น้ำมันสะดุ้งน้ำมันขึ้นไปกระชากแรงๆเนี่ยก็รู้สึกนายกก็จะพูดถึงเรื่องต้องเปิดแอร์26อะไรนะอะไรเงี้ยนะก็พยายามจะผลักดันกระตุ้นให้มีการเตรียมตัวประหยัดอะไรรัดเข็มขัดอะไรกันมากนะแต่ประเทศไทยในภาวะที่โตต่ำอยู่แล้วและเจอวิกฤตเนี่ยต่ำกว่าที่โตต่ำเดิมอยู่อีกจากคิดว่าโตต่ำเนี่ยคิดว่าอาจจะลุ้นกันว่าจะถึง2ไหมตอนนี้มันไม่ต้องลุ้นแล้วมันต่ำกว่า2แน่มันจะต่ำกว่า 1.5 หรือเปล่าด้วยซ้ำไปโจทย์ของเศรษฐกิจไทยกลายเป็นว่าคุณยิ่งไปรณรงค์ให้คนประหยัดเนี่ยเศรษฐกิจคุณจะพัง
0: ใช่
1: เพราะว่าคนที่คิดว่าจะประหยัดเนี่ยไปมาเนี่ยมันคือคนมีตังค์ฮะไอ้คนที่ไม่มีตังค์เนี่ยมันถูกบังคับให้ประหยัดอยู่แล้วในภาวะที่ต้นทุนโดยเฉพาะพลังงานสูงอย่างเนี้ยมันถูกบังคับให้ประหยัดแต่คนที่มีความรู้สึกตกใจกับสัญญาณวิกฤตอันเนี้ยคือคนมีตังค์มันจะประหยัดไปด้วย
0: และคนไม่มีตังค์เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาสเปนออกมาที่จ่ายออกมามันคือสิ่งที่ต้องจ่ายอยู่แล้วมันคือบังคับจ่ายแม้ว่าจะอยากประหยัดยังไงนะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เงินมันมีเท่านี้แล้วเงินก้อนเนี้ยเงินเดือนมันต้องเอามาใช้ทั้งหมด
1: ครับ
0: เพื่อเอามาใช้ประทังชีวิตอย่างที่คุณไพศาลพูดอะถูกว
1: ่
0: าตรงที่ว่าไอ้คนที่มีตังค์แล้วมันเป็นก้อนที่จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่ใช้
1: ครับฮะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าที่คุณเอกนิติแล้วก็คลังสมองของรัฐบาลเนี่ยที่เขาคงจะคิดดูเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มเปราะบางที่จะต้องเยียวยาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในภาวะที่ไอ้เรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันดึงเศรษฐกิจไทยลงมาเนี่ยมันจะต้องมีการกระตุ้นไปด้วย พราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าช่วยเหลือเอาเงินใส่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องอะไรเท่านั้นนะมันต้องเอาไอ้เรื่องของคนละครึ่งพาร์ทซึ่งเป็น 60-40 เนี่ยเข้ามาอัดเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักขึ้นคุณไม่กล้าใช้รัฐบาลเอาเงินใส่มือให้คุณใช้เพื่อให้เศรษฐกิจมันไม่ถลำมันร่วงลงไปต่ำกว่าที่ได้คาดการไว้เดิมคือยังไงมันลงมาแน่แล้วตอนนี้ประมาณการ 1.5 สิ่งที่น่าวิตกก็คือมันจะลุดซุดลงไปกว่านี้ถ้าคนมันแพนิคถึงขั้นว่าคนมีตังค์ก็ไม่ใช้
0: เพราะตอนนี้มันเหมือนคล้ายๆกับไก่กับไข่ฮะคือถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยมันไปประหยัดอย่างเงี้ยพอประหยัดซึ่งในมุมมองว่าประหยัดมันเป็นเรื่องดีไม่ต้องใช้จ่ายเยอะจะได้มีเงินในกระเป๋าเหลือเยอะแต่พอไม่ใช้จ่ายก็ไม่มีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจพอเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะวนเข้ามาว่าไอ้เงินที่กับประหยัดแล้วไม่มีเงินไม่จะได้มีเงินใช้จ่ายเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้ควรจะใช้จ่ายหรือควรจะประหยัด มันก็เป็นแบบไก่กับไข
1: ่มันก็จึงพออธิบายออกมาได้ว่าเนี่ยก็คือถ้าพรรคประชาชนเขาจะบอกว่าหวานแหเวียงแหอะไรก็โอเคก็มองในมุมนั้นก็โอเคแต่มองในเหตุผลความจำเป็นเนี่ยจะไปบอกว่าไอ้นี่มันก็หาเสียงหาเสียงก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็จ่ายเยอะเท่าไหร่คนก็คนได้ตังก็ดีใจนะเป็นธรรมดาแต่ว่าเหตุผลทางเรื่องของหลักไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลมันอยู่อย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเศรษฐกิจไทยมันมีลักษณะพิเศษของมันนะมันไม่ใช่ว่าเราโตปกติแล้วพอมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังโดยการที่ให้ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเพราะเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่สามารถทำได้พอเศรษฐกิจมันจะถอยลงมาสัก 1% จาก 5-6% มันเหลือสัก 4% ก็ยังพอรับได้แต่ของเราไม่ใช่มันเราโตต่ำมาก
0: ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับพรรคประชาชนครึ่งไอ้ครึ่งที่เหลือนะที่บอกเอามาทำโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปเนี่ยผมไม่เห็นความจำเป็นเลยที่จะต้อง
1: อันนี้เห็นด้วยว่าไม่ใช่เร่งไม่ถึงขั้นแบบโหต้องเอาเงินมากองเลย
0: ครับผมไม่เห็นความจำเป็นเลยที่อยู่ๆจะไปกู้เงิน200,000 ล้านครึ่งหนึ่งเอามาทำตรงนี้แบบทันทีจริงๆมันควรจะเป็นมาตรการระยะยาวอะเป็นนโยบายแผนพลังงานชาติที่โอเคหลังจากนี้ยุทธศาสตร์เราคืออันนี้นะ
1: ครับ
0: เราจะปรับแก้กฎหมายเพื่อพร้อมรับตรงนี้ประชาชนสนับสนุนให้ติดปุ๊บซื้อไฟคืนในเรทที่เป็นธรร
1: ม
0: ให้เท่ากับที่เอกรับซื้อจากเอกชนรายใหญ่อันนี้ก็ข้อทุ้งติงก็เยอะนะคุณจะซื้อรับซื้อประชาชนรายเล็ก2.20 บาทแต่ผมเห็นข้อมูลของคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านพลังงานบอกอ้าวเจ้าใหญ่เนี
1: ่
0: ยไปรับซื้อเข้ามา4 บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่ถึงขั้นว่าเฮ้ยรีบกู้เร็วมา200,000เอา200,000 ล้านเนี่ยมาจัดการไม่รู้ล่ะจะเอามาอุดหนุนหรือว่าช่วยเหลือการติดโซล่าเซลล์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นนะในห่วงเวลานี้นะคือทั้งนี้ถ้าเกิดสมมติบอกว่าเอา400,000 ล้านตรงนั้นเนี่ยเอามาช่วยเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนครึ่งแรกแล้วโอเคมีช่องทางมีลู่ทางที่ใช้ที่มันพอเหมาะพอควรอันเนี้ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่พอกลายเป็นว่าไอ้ครึ่งนึงจะเอามาจะตุ้นแผนระยะยาวในห่วงเวลานี้แล้วต้องถึงกันเป็นพรก.ออกมากู้เงินฟังแล้วมันก็ย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงเพราะมันเป็นแผนระยะยาวอ่ะ
1: คือ200,000 แรกเนี่ยมันมีแผนค่อนข้างชัดแล้วล่ะไทยช่วยไทย plus อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็100,000-200,300,000ละส่วนที่เหลือจะมาช่วยเรื่องปุ๋ยมาช่วยเรื่องอะไรมันก็พอเห็นภาพอยู่ช่วยเกษตรกรช่วยอะไรเงี้ยนะพอเห็นภาพอยู่แต่อีก200,000 หลังเนี่ยถ้าเขาจะกล่าวหาว่าตีเช็คเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามีน้ำหนักเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้200,000 หลังที่ว่าจะมาปรับโครงสร้างเรื่องไฟย้ายจากไอ้พลังงานไอ้ไฟฟ้าที่ใช้จากพลังงานฟอสซิลหรือว่าการใช้พลังงานกิจกรรมธุรกรรมที่ใช้พลังงานฟอสซิลให้มาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่เห็นเลยว่าตกลงมีโครงการอะไรบ้างครับ เราว่าจะมีเรื่องติดโซล่ารูฟท็อปอะไรก็เดาๆกันนะฟังมาเราซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นการคาดเดาจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะรัฐบาลก็ยังไม่แถลงว่าไอ้ส่วนเหล่านี้มันจะประกอบไปด้วยโครงการอะไรบ้างเพราะถ้าเขากล่าวหาว่าตีเช็คเปล่าผมว่าอันหลังเนี่ยมีน้ำหนัก200,000 ล้าน
0: ครับ
1: อันหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เรื่องข้อโจมตีเนี่ยก่อนที่จะมีการนำเข้าไปในสภาเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเตรียมโครงการซะให้มันเรียบร้อยไม่ 100% ก็พอให้เห็นได้ให้เห็นแนวบ้างว่าคุณจะไปทำอะไรอย่างเร่งด่วนไอ้โครงการที่คุณว่าเนี่ยที่จะเปลี่ยนผ่านไอ้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยประกอบไปด้วย1 2 3 4 5อะไรบ้างถ้าไม่ทำตรงเนี้ยผมคิดว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมีน้ำหนักมากนะครับแล้วมันจะวุ่นถ้าสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาเกิดไปดึงเสียงมาจากพรรคประชาชนได้นะ
0: ครับแล้วมันจะยุ่งอีกนะถ้าสมมติเกิดสุดท้ายจริงๆศาลวินิจฉัยว่าเป็นการออกพรกที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยจะยุ่งนะคือไอ้ครึ่งแรกอย่างที่บอกไม่ได้ติดใจอะไรเลยแต่ไอ้ครึ่งหลังเนี่ยผมก็แม่งๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันต้องพรกต้องขนาดนั้นเลยล่ะ
1: แต่ว่ามีคนเข้าบอกผมว่ามันเคยมีการยื่นตีความก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ไหมแล้วศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจอันนี้เป็นอำนาจของรัฐบาล
0: มี
1: เพราะเขาบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจมากเราเห็นสื่อไปถามบอกว่าเอ๊ะทางประชาธิปัตย์เขาบอกนะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเศรษฐกิจไม่ได้ติดลบอะไรเลยไม่ได้วิกฤตหนักขนาดนั้นกูทินบอกว่าอ้าวแล้วตอนประชาธิปัตย์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ติดลบเพราะเห็นกู
0: ้ครับครับ
1: ตอนนั้นก็เข้าใจว่าประมาณ4 แสนล้านเหมือนกันนะเข้าใจว่าตอนคุณวิสิทธิ์นะประมาณ400,000 ล้านกันนะ
0: ครับคือในประวัติเนี่ยในอดีตเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเคยตีตกพรบกู้เงิน2 ล้านล้านของคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วนะ
1: เออใช่ตอนนั้นเอามา
0: ไฟความเร็วสูงอะไรฟุตไฟล้างคู่อะไรเนี่ย
1: ทำไอ้ระบบน้ำด้วยใช่ไหม
0: ระบบน้ำด้วยใช
1: ่มีบริหาร
0: จัดการ ระบบโลจิสติก
1: แล้วก็โลจิสติกใช่รถไฟความเร็วสูงรวมอยู่ในนี้ด้วยเพราะคุณตอนนั้นคุณที่เป็นคนแปลอธิบายเข้าใจว่าจะเป็นคุณชัดชาติเนี่ย
0: ครับ
1: คุณชัดชาติเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
0: ซึ่งเนี่ยนั่นขนาดพรบนะอันนั้นพรบนะ
1: เสนอเป็นพรบ
0: ครับซึ่งพรบเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงมันก็มาตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พรกซึ่งมันก็จะมีอะไรที่มันจะค่อนข้างเด่นชัดอะว่ามันเป็นการกู้มาเพื่อสถานการณ์ที่มันเร่งด่วนหรือเปล่าอย่างที่บอกแล้วว่า200,000 ล้านเนี่ยผมก็เชื่อว่าศาลก็ไม่ติดการที่บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ตะวันออกกลางรบมันเร่งด่วนไหมวิกฤตไหมที่จะมาต้องเยียวยาผมเห็นด้วย 100% แต่ไอ้ครึ่งหนึ่งไอ้200,000 ล้านหลังที่มาทำโซล่ารูฟท็อปเนี่ยคือผมกลับมองเห็นด้วยกับพรรคประชาชนตรงที่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันควรทำให้ควรทำนะแต่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหรีบกู
1: ้พอเขาบอกออกเป็นพรบออกเป็นพรบก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: อภิปรายกัน
0: ซึ่งถ้าออกเป็นพรบเนี่ยผมก็มองว่าก็ศาลก็คงศาลท่านคงไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกเพราะมันก็เป็นแผนที่ควรทำระยะยาวอันนี้มันก็น่าสนใจแหละเพราะขนาดตอนนั้นย้ำอีกทีว่าพรบคุณยิ่งลักษณ์2 ล้านล้านยังตีตกทั้งที่ก็มาทางพรบที่ผมก็เชื่อว่าคุณซื้อพรรคเพื่อไทยเขาก็คงมองไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แค่ว่ายอดมันสูงมากเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: มันดันเป็น2 ล้านล้าน
1: ครับก็นายกเมื่อวานนี้สื่อถามช่วงที่ไปงานที่ Impact Forum เมืองทองธานีนะถามว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านพ.ร.ก.เงินกู้และเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะ ว่าไอ้พรก.การออกพรก.เนี่ยขัดวินัยการเงินการคลังเนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนโดยนายกยิ้มอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าขัดวินัยการเงินคลังนะเขาบอกขัดรัฐธรรมนูญเลยนะ
0: ขัดรัฐธรรมนูญ
1: มาตราเลย172อะไรก็เนี่ยโดยนายกก็บอกว่าก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเขาอันนี้ก็คือหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์นะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำถามว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่นายกบอกว่าก็คุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ได้ชี้แจงไปแล้วยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิตอลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยคุณชินบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงนะ
0: เพราะประเด็นเนี้ยคือพอเราไปฟังประเด็นของประชาธิปัตย์มันจะต่างกับพรรคประชาชนคือประชาธิปัตย์เนี่ยฟังจากเนื้อเสียงคือเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยอันนี้ก็คือเห็นตรงกันแต่ปัญหาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคือเขาก็มองว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าไอ้มันจะเป็นการกู้เงินในอนาคตเอาแล้วกว่าจะเอางบประมาณอะไรต่างๆนานามาเพื่อมาจัดการตรงนี้มันอาจจะใช้เวลานาน อันที่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพอประชาธิปัตย์พูดมาอย่างนี้แล้วเจอคุณอนุทินย้อนเราก็ตอนนั้นวิกฤตคุณก็กู้คุณจะบอกว่าอันนี้ไม่วิกฤตหรอ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ไอ้ตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์มีการยื่นตีความไหม
0: ไม่มีนะเท่าที่ผมนึกออกไม่มี
1: ตอนนั้น
0: เท่าที่นึกอ่ะอาจจะมีก็ได
1: ้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตอนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับก็ขณะเดียวกันนายกก็ตั้งคณะกรรมการกั่นกรองพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็องค์ประกอบก็จะให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็กรรมการก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็อาจจะต้องเบรกกันก่อนสักครู่ครับ
7: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Educationเปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: โทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เป็นต้องลดปริมาณการบำรุงต้นตามสภาพรายได้ส่งผลให้มังคุดออกมาไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรนอกจากปัญหาการผลิตแล้วยังมีเรื่องราคาที่เป็นสิ่งบั่นทอนกำลังใจเป็นอย่างมากโดยราคาปัจจุบันมังคุดลูกดำทั่วไปตกอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 20-30 บาทส่วนเกรดส่งออกหรือผิวมันสวยอยู่ที่ประมาณ50บาทเศษซึ่งไม่คุ้มทุนเมื่อเทียบกับหยาดเหงื่อที่เสียไปโดยมองว่าตอนนี้ใครๆก็พูดถึงแต่ทุเรียนกลัวทุเรียนล้นตลาดจนหลงลืมมังคุดที่เป็นราชินีผลไม้พร้อมฝากความหวังไปยังรัฐมนตรีว่าหากเป็นไปได้อยากให้ลงมาช่วยโปรโมทหรือจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายมังคุดเหมือนที่เคยทำกับทุเรียนเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่4ระบุว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งจากใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงของตัวอักษรรายการที่จะพาคุณเดินในสวนหนังสือผ่านนิยายเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจจากหลากหลายมุมโลกบางเรื่องอาจทำให้ยิ้มบางเรื่องอาจทำให้ฉุกคิดแต่ทุกเรื่องจะทำให้หัวใจคุณอ่อนโยนขึ้นสวนอักษรทุกวันเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทาง MCOT News FM 100.5 พื้นที่ของความสงบที่ปลุกเช้าแรกให้มีความหมาย
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: เอาละครับ9:09 นะครับมาติดตามจอดหรือประเด็นร้อนกันต่อครับคุณเอกพรครับ
6: ครับประเด็นเกี่ยวกับการใช้เงินเนี่ยจริงๆมันมีอีกเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะก็คือเรื่องของบอลโลก2026
5: มันจะเริ
6: ่มต้นขึ้น
5: เดือนหน้า
6: ใช่ครับ
5: เร็วๆนี้แล้วนะ
6: แมตช์แรกเนี่ย11มิถุนายน
5: ครับ
6: ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีการพูดกันแล้วว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยใครจะมาจัดการตรงนี้คือมีสื่อเขาไปถามโมโนแม็กซ์นะเขาไปถามโมโนแม็กซ์ว่าเอ๊ะตกลงจะโมโนแม็กซ์จะซื้อไหมโมโนแม็กซ์เขา สายหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมองบอลโลกเป็นของฟรีคือถ้าเกิดใครสมมติเป็นเอกชนซื้อสิทธิ์มาเนี่ยมีแต่หาเรื่องเข้าตัวเพราะถ้าเกิดจะคิดตังค์ทำตังค์เนี่ยจะโดนด่ายนะครับทั้งนั้นที่จริงๆไม่ได้เป็นความผิดอะไรของเขาเลยนะ
5: ครับ
6: ดังนั้นเนี่ยเห็นเมื่อวานนี้สื่อไปถามคุณอนุทินถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ท่านว่ายังไงเพราะว่าเห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกับประธานกสทช.หมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ
5: ์ยังอยู่ใช่ไหม
6: นะครับยังอยู่ฮะยังอยู
5: ่ยัง
6: นะครับ
5: ก็พอดียังไม่ถึงที่สุดนะ
6: วุ่นเหลือเกินนะกสทช.ทั้งเลขาท
5: ั้
6: งประธาน
5: ประธานครับ
6: เมื่อวานนี้นักข่าวถามเรื่องถ่ายทอดบอลโลกว่าได้คุยกับประธานกสทช.ไหมคุณอนุทินบอกว่าได้คุยกำลังหาวิธีการคุณอนุทินบอกว่าพอดีตนไม่ใช่แฟนบอลไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอลซึ่งมาทราบว่ามีการแข่งขันเดือนมิถุนายนก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหาความร่วมมือพอถามต่อว่าจะเป็นการขอความร่วมมือภาคเอกชนหรือเปล่าบอกยังไม่ทราบรายละเอียดรัฐบาลซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วแต่สามารถอำนวยความสะดวกประสานงานเสาะแสวงหาสนับสนุนความร่วมมือตอนนี้เห็นใจภาคเอกชนเรื่องเศรษฐกิจเขาจะต้องดูแลตัวเองแต่จะพยายามเต็มที่พอถามว่าจะทันไหมก็บอกว่าต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุดคือไอ้เรื่องสิทธิ์บอลโลกเนี่ยนะมันเป็นประเด็นทุกปีทุกรอบไม่ใช่ทุกปีทุกรอบจำได้ไหมก่อนปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้ก่อนที่ไปได้แอโรซอฟมา
5: เล่นบอลยูโรใช่ไหม
6: บอลยูโรก็เป็นประเด็นรอบล่าสุดเนี่ยก็คือบอลโลก2022 ตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เงินกสทช.ควักออกมาประเทศไทยคว้าสิทธิ์ลิขสิทธิ์บอลโลกเอาโค้งสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะก่อนหน้
5: า
6: ไม่นานมากนะ
5: กาตาร์ใช่ไหม
6: ใช่ครับก่อนหน้าไม่นานมากนะ
5: แพงมากเลยนี่เป็นพันล้านเลย
6: ใช่ก็มาซื้อโค้งสุดท้ายไง
5: เขาโกงค่าลิขสิทธิ์มากเที่ยวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่พันล้านนะขึ้นไปอีกแบบโอ้โหเขาไม่บอกตัวเลขแต่ผมเดาๆว่าน่าจะ 3-4 พันล้าน
6: ครับ
5: ใครจะกล้ากวักเงินเนี่ย
6: ครับเพราะไอ้บอลโลกตอนนั้นเนี่ยเตะแมตช์แรกนะ20พฤศจิกายนแต่เราเนี่ยประกาศได้สิทธิ์17พฤศจิกายนก่อนเตะ3วันอันนี้คือบอลโลก2022นะโดนฟันเละเทะหัวแตกนะตอนนั้นค่าลิขสิทธิ์ 1,600 ล้านนี่ค่าดำเนินการทั้งหมด 1,600 ล้าน600ล้านควักจากกสทช.นะนอกนั้นเนี่ยก็จะมีมาจากปตท.ไปหักคอเข้ามามีทรูมีไทยเบฟแล้วก็ปตท.รวมๆมา
5: ก็มีทรูตอนนั้นทรูช่องทรูเขาเลยรับไปคู่เด่นๆไปหมดนะ
6: ใหญ่เขาเลยได้องค์ได้แอปอะไรไป
5: พวกฟรีทีวีโวยกันใหญ่เลยนะ
6: ใช่แ
5: ล้วก็เลยเกลี่ยแบ่งมาให้บ้างคู่เด่นๆรอบลึกๆมาให้บ้าง
6: เพราะตอนแรกเราแทบไม่มีเลยตอนแรกเนี่ยมีแต่คู่แบบรอบแรกอะ
5: ค
6: ู่รองอะแล้วพอมีโวยเยอะก็เลยโอเคมีการเจียดมาแต่รอบเนี้ยโอเคมันจะเป็นลักษณะไหนผมเชื่อว่าก็คงเป็นลักษณะเหมือนปีที่แล้วแต่มันจะควักเงินกสทช.มาได้หรือเปล่าม
5: ันถูกฟ้องอยู่ในคราวที่แล้วก็ถูกฟ้อง
6: โดนฟ้อง
5: คด
6: ี
5: คดียังไม่จบเลยแล้วเทือนนี้จะ
6: มองว่าเพราะคนที่เขาฟ้องเนี่ยเขาบอกกสทช.มีสิทธิ์อะไรที่จะไปควักเงินส่วนนี้มาถ่ายทอดบอลโลก
5: ครับ
6: คนดูกีฬาคนดูทีวีเขาไม่ได้ดูบอลกันเสมอไปอันนี้ก็ถูกต้องนะตามหลักการเขาก็ไม่ได้สนใจกันทุกคนคือยกเว้นแต่ว่าโอเคประเทศไทยผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายพอดีเป็นปีแรกอะไรเงี้ยมันยังพอจะเข้าใจได้เนี่ยรอบเนี่ยผมก็จะดูอยู่ว่ามันจะมาลักษณะไหนขนาดเศรษฐกิจไม่ดีขนาดแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะมีใครยอมควักหรือเปล่ารอบนี้มันไปถึง 3,000 เลยเหรอคุณไม่ทัน
5: เขาบอกผมไม่รู้แน่ตัวเลขแต่เขาบอกว่าแพงกว่าปีแพงกว่า4ปีที่แล้วอย่างที่ประเภทไม่ต้องไปคือคิดว่าแพงขึ้นมาอะไรเงี้ยตัวเลขแบบเห็นแล้วตกใจแล้วแพงมากผมก็เลยคิดว่า เอ๊ะมันถ้าสมมุติมันจาก 1,000 กว่าเป็น 2,000 เนี่ยก็โอเคถือว่าแพงนะแต่ก็บอกว่ามันจะน่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกผมก็เลยเดาว่าโอ้โหมันน่าจะขึ้นไปแบบ 3-4,000
6: อันนี้ฮะอันนี้ผมเซิร์ชเร็วๆนะอ้างอิงจากไทย PBS เนี่ยก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าประมาณ 1,400 ถึง 1,600 แต่รอบนี้อาจจะทะลุเกิน 2,000 ทะลุเกิน 2,000
5: ถ้าตัวเลข 3,000 ก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้ใช่มั
6: ้ยผมว่าเป็นไปได้ถ้าคุณมาเอาสมมติจะมาซื้อก่อนถ่ายทอด3วัน
5: สุดท้ายแบบนี้นะ
6: โดนหัก
5: มาดามแป้งก็ต้องวิ่งไปเจรจากับประธานฟีฟ่าอีก
6: ครับ
5: ขอดีลพิเศษหน่อยช่วยลดหน่อยมันก็จะมาสู่อย่างนี้อยู
6: ่ตอนนี้ประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกในอาเซียนนะมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เวียดนามส่วนประเทศที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์หรือยังไม่ได้สรุปไทยมาเลลาวเมียนมาบรูไนแต่ประเทศที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็ไม่ใช่แบบหมายความเขาได้ดูฟรีนะมันก็จะมีแบบ
5: เอกชน
6: เงินด้วย
5: เอกชนก็ไม่ทำ
6: ใช่ครับแต่มีช่องทางไงฮะให้สำหรับคนดูก็จ่ายตังค์ผ่านแอปอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเทศไทยยังไม่มี
5: ผมเดาๆว่าของกัมพูชาน่าจะมีพวกแก๊งทุนจีนอะไรต่างๆที่เขาทำไม่เพราะว่ามันพวกนี้มัน
6: มีเว็บพนัน
5: มันมีเว็บพนันอยู่ด้วย
6: ใช่
5: มีสอดคล้องกับเรื่องเว็บพนันเนี่ยเขาอยู
6: ่เรา
5: ลำพังให้รัฐบาลมาลงทุนไม่ไหวหรอกแค่นี้ก็จะยากจนจะตายอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณอนุทินพูดว่าก็ได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วรัฐบาลผมไม่ได้ดูได้ยังไงเนี่ยบูดว่างั้นนะคล้ายๆการันตีว่ายังไงก็ต้องได้ดู
6: ผมเดาว่าคงไปขอความร่วมมือภาคเอกชน
5: พูดอย่างนี้คล้ายๆว่าต้องลงฟรีทีวีด้วยซ้ำไป
6: ใช่
5: ดูผ่านแพลตฟอร์มก็ไม่ใช่มันก็คงไม่คือนาทีนี้ถ้าไม่มีใครซื้อมันไม่ต้องดูผ่านแพลตฟอร์มยังไงก็ต้องเอามาลงฟรีทีวี
6: อาจจะขออ่ะคนละ100 200ลงกันน้ำมันน่ะได้ไปเอามาตรงนี้หน่อยมั้ยห่วงเวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านมา
5: ก็มันมีภาษากายอยู่นิดหน่อยนายกพูดถึงเรื่องนี้แล้วคนที่ยืนข้างๆนี่คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วนายกก็พูดถึงเรื่องเอ้ยเขาก็ได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วรัฐบาลผมจะไม่ได้ดูได้ยังไงแล้วแกก็หันมาถึงคุณสุริยะคุณยังยิ้ม
6: ใช่ไหมใช่ไหมพี่ชายคุณอ่ะ
5: ผมก็เลยเดาแล้วสงสัยยูโรซอฟต้องมา
6: คุณโกมอนต้องเข้าแล้ว
5: คุณโกมอนจึงนุ่งเรืองกิจน่าจะต้องสวมบท
6: พระเอก
5: หน้าขาวอีกรอบ
6: เ
5: ที่ยวนั้นก็
6: แต่รอบที่แล้วเนี่ยคนก
5: ็พูด400กว่าล้านข่าวบอลยูโร
6: รอบที่แล้วก็ต้องยอมรับนะคนก็ชื่นชมคุณโกมอนนะก็ถือว่าใจปั้มนะคนจะมองในยะการเมืองอะไรกันนี่ก็ไม่ทราบหรอกตอนนั้นยุคลุงตู่มั้งใช่ไหมแล้ว
5: ลุงตู่
6: ล
5: ุ
6: งต
5: ู่
6: ใช
5: ่พ่อคุณพงศ์กวินใช่ไหม
6: คนทำให้คนไทยได้ดู
5: พ่อคุณพ่อคุณพงศ์กวิน
6: ใช่ครับ
5: พี่ชายคุณสุริยะ
6: สุริยะ
5: ผมดูภาษากายแล้วผมก็เดาๆว่าน่าจะมียูโรซอฟน่าจะลายหนึ่งแล้วก็โอเคเนี่ยปตท.บ้างอะไรบ้างนะรวมๆกันเพราะว่ารัฐบาลคงไม่ควักแน่นอนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่แล้วบางรัฐบาลก็เพิ่งจะตีตกไปว่าไม่ตกลงปฏิเสธการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพไอ้ยูธโอลิมปิกเพราะว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเตรียมงบประมาณไว้อย่างน้อยเนี่ย 5,000 ล้านรัฐบาลก็บอกช่วงอย่างนี้นี่มันก็เงินไม่ได้ว่ามากแต่ว่าในยามนี้ไอ้หน่วยราชการเขาจำกัดจำเขี่ยงบประมาณแล้วไปอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่จังหวะเวลาก็เลยปฏิเสธไปเพราะมันจะแข่งกันรอบสุดท้ายนี่3ประเทศมีเปรูมีไนจีเรียมีไทยอะไรเงี้ยนะเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยเต็งหนึ่งเลยนะ
6: ม
5: ีโอกาสสูงที่จะได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าตัวเลขาหรือประธานอะไรเนี่ยเขาเดินทางมาไทยแล้วมาดูสนามกีฬามาดูอะไรต่างๆเลยแต่เขาเล็งว่าไทยน่าจะแต่ก็โอเคครม.ก็ไม่อนุมัติไปละ พราะฉะนั้นถ้า 5,000 ล้านยังไม่อนุมัติให้แล้วจู่ๆจะมาอนุมัติงบให้ไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้ชมกันเนี่ยผมว่าโอ้โหคงมีคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักเพราะนั้นก็คงต้องแบบนี้ให้เอกชน
6: มาช่ว
5: ยกันคนละไม้คนละมือ แต่มันก็คงจะเป็นมันก็คงจะเป็นบอลโลกที่ผู้ชมคงน้อยที่สุดแล้วล่ะคือแข่งไอ้เม็กซิโก
6: แข่งสหรัฐด้วย
5: ส
6: หรัฐเม็กซิโกแคนาดา
5: โอ้โหคุณได้ตีสองตีสามอะไรพวกนี
6: ้
5: เช้ามืด
6: แต่ก็ข้อดีเนี่ยก็คือแมตช์ที่สมมติรอบลึกหน่อยเนี่ยก็จะเตะเวลาสักทุ่มสองทุ่มบ้านเราก็คือ7 โมงเช้า8 โมงเช้าอาจจะได้ดูกันตอนเช้า
5: ตื่นนอนมาดู
6: ใช่เพราะรอบลึกส่วนใหญ่ก็จะเตะถ้าเวลาบ้านเขาเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยถ้าเวลาบ้านเราก็น่าจะแถวๆนี
5: ้ผมจำได้เลยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยดูไอ้ถ่ายทอดจากเม็กซิโกนะเป็นเจ้าภาพแล้วก็สหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสนี่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอยู่โอ้โหตอนนั้นยังแข็งแรงอยู่ยังตื่นยังพอสู้ไหวนะโอ้โหแต่ว่าโจ๊กจะไม่หมดสิทธิ์ละมันแข่งกันสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยตีสามบ้านเราเนี่ยผมไม่ไหวใช่ไหมตีสองตีสามเนี่ยเราไม่ไหว
6: เนี่ยผมดูนะบอลโลกก็จะเตะตีสองมีแปดโมงตีห้าแปดโมงเก้าโมงเช้าก็ยังโอเคคุณไพศาลยังโอเคนะเที่ยงคืนก็ยังมี
5: ครับ
6: เที่ยงคืนตีสามเจ็ดโมงแปดโมง11 โมงเช้าก็มีฮะ11 โมงเช้าก็มี
5: คราวที่แล้วเนี่ย4 ปีที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยแฮปปี้ที่สุดอ่ะ
6: ครับ
5: ใช่ไหม
6: เนี่ยผมดูรอบชิงหน่อยสิรอบชิงจะเตะกันโอ้รอบชิงซัดตีสองเลยฮะตีสองตีสี่นู่นโอ้รอบลึกๆกลายเป็นเวลานี้นะผมยังเข้าใจว่ารอบลึกๆจะเป็นเวลาสักเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้านะแต่ไม่ว่ารอบลึกเนี่ยแต่ตีสองตีสามตีสี่หมดเลย
5: แล้วเสียดายอิตาลีไม่เข้านะอิตาลีพลาดมาหลาย4 ปีที่แล้วก
6: ็
5: ไม่4 ปีแล้วก็ดูจะไม่ได้เข้าใช่ไหม
6: ครับ
5: ตกต่ำมากนะบอลลีเขาก็ดูแบบตกชั้นไปเลย
6: ดูกลายเป็นเกรดอยู่ก็โดนลดไปนะ
5: ใช่ตอนนี้ก็มีแต่อังกฤษกับ
6: สเปน
5: พอที่พอยังเชิดหน้าชูตาได
6: ้
5: ของเยอรมันก็เฉพาะเขาก็มีกลุ่มเขาอยู่ไปขึ้นไปลงอยู่แล้วเขามีกลุ่มเฉพาะของเขาบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับเอ๊ะคุณเอกพรมองเรื่องเกี่ยวกับไอ้ปลากระป๋อง ผมเท่าที่ไปดูข้อมูลนะมันมีข้อมูลอย่างนี้มันบอกว่าวิกฤตวัตถุดิบและต้นทุนของอุตสาหกรรมปลากระป๋องไทยเนี่ยประสบภาวะหนักหน่วงที่สุดเลยตั้งแต่ปี67มาถึงปี69เนี่ย67 68 69 3ปีเนี่ยนะเขาบอกว่าคือการจับปลาแมคคาเรลเนี่ยลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ71 ปีทำให้อุตสาหกรรมปลากระป๋องเนี่ยเผชิญปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในรอบ5 ปีนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าในขณะนี้มันจะมีผู้ผลิตโดยเฉพาะพวกเป็นในสินค้ามวลชนไม่ใช่สินค้าแบรนด์หลักที่เขาถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ของตลาดนะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆอย่างแบรนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรนะสามแม่ครัวโลซ่าซูเปอร์ซีเซฟนกพิราบสยามยิ้มพวกนี้แบรนด์ใหญ
6: ่
5: นี่แบรนด์ประเภทที่เป็นแบรนด์ที
6: ่แบรนด์รอง
5: ลงมาเป็นสินค้ามวลชนแล้วสู้ได้ราคา
6: ขายตามร้านตลาดนัด
5: ขายราคาถูกนะฮะผู้บริโภคก็เป็นอาหารโปรตีนที่ราคาถูกมากมากเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันก็ซื้อมาม่าซื้อไอ้ผงไอ้อะไรนะไอ้บะหมี่สำเร็จรูปมา ซองหนึ่งปลากระป๋องกระป๋องหนึ่ง
6: แต่ไข่สักฟอง
5: เนี่ยแล้วก็ยำรวมโอ้โหครบถ้วนเลย
6: ครับ
5: นะ
6: คือพอมันเกิดแบบนี้ผมว่ามันสร้างวิกฤตความเชื่อมั่นเหมือนกันนะเพราะขนาดชนิดปลาคุณยังเปลี่ยนเนี่ยไอความสะอาดมาตรฐานการผลิตเนี่ยมันจะไปไว้ใจได้ยังไงมันจะไปมั่นใจได้ยังไงคือชนิดปลาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดแล้วว่าคนละชนิดเลยฮะคุณเขียนแมคเคอเรล
5: ปลาจากทะเลเป็นจากปลาทะเลเป็นปลาน้ำจืดอ่ะ
6: ครับไม่แน่นะอาจจะเป็นทางดำก็ได้ฮะเพราะคางดำมันอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนี่คุยกันว่าเผลอๆจะคางดำนะอาจจะไม่ใช่ปลานิลด้วยซ้ำ
5: กรมประ
6: ม
5: ง
6: เนี่ยมันจะอีกเรื่องเลย
5: กรมประมงก็แถลงว่าเขาไปส่งห้องแลบเขายืนยันว่าเป็นปลานิลนะแต่ว่าก็โอเคก็ต้องสุ่มตรวจกันเพราะว่าไอ้ปลานิลกับปลาหมอคางดำนี่เขาบอกตัดหัวก็แทบไม่รู้นะเอาพูดตรง
6: มันใกล้เคียงมาก
5: มันเป็นปลาสายพันธุ์ที่มันใกล้เคียงกันมากคราวนี้มันก็เป็นเรื่องต้นทุนการผลิตคือโรงงานจะบอกว่าเป็นสินค้าทดลองอะไรมันฟังไม่ขึ้นหรอกมันเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องของซัพพลายต้นเรื่องวัตถุดิบ

0: มันเป็นวงตระกูลปลาทู
1: ปลาทูอ่ะ
0: ปลาอินทรี
1: อ่ะสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันแมคคาเรลแต่พอขึ้นว่าวงแมคคาเรลนี่มันก็โอ้โหเป็นแบบเป็นแบบลอยชนิดของปลาที่บริโภคกันเลยนะอย่างเราไปกินพวกปลาย่างญี่ปุ่นอะชิมะฮอกเกะอะไรพวกนี้นะราคาแพงๆนะไปอ่านดูอ้าวแมคคาเรลกันวงเดียวปลาทู
0: ซาบะปลาซาบะก็ใช่ก็วงแมคคาเรล
1: ซาบะก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งของแมคคาเรล
0: ใช่ครับ
1: ก็เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าผู้ตลาดเขายังก็คงจะมีความผิดในเรื่องสลากเพราะสลากก็ยังเป็นบอกว่าเป็นแมคคาเรลบ้างเป็นซาดีนบ้างอะไรบ้างเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้บริโภคที่ไม่ใส่ใจก็ไม่ได้นั่นอะไรนะเปิดกระป๋องมาก็ยำไอ้นี่นะมาไม่มีใครคิดอะไรปลามันก็กินได้หมดอ่ะแต่ว่าเพิ่นว่ารายนั้นนะเขาเห็นว่าเขาเป็นนักตกปลาเขาเห็นปั๊บเขาก็รู้แล้วไม่ใช่แมคคาเรลอันนั้นก็เลยเป็นเรื่องแบบมีการโพสต์เพิร์ดเลยแล้วมันก็แสดงว่ามันก็แพร่หลายนะเพราะว่าผมถึงวันนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าคนนู้นคนนี้ก็ไปหาซื้อเอามาโชว์ได้นะยังมีอยู่นะในตลาดไปหาก็ไปที่สมุทรสาครเพราะรู้สึกแหล่งของเขาก็จะขายที่สมุทรสาครกับจังหวัดใกล้เคียงนะผมก็เลยคิดเดาๆว่าลูกค้ารายใหญ่เขาน่าจะเป็นพวกแรงงานเมียนมาสมุทรสาครเนี่ยมีประชากรที่เป็นแรงงานเมียนมาเป็นหลายๆแสนแล้วนี่คืออาหาร
0: คนงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เป็นอาหารโปรตีนที่ผมเชื่อว่าคนที่รายได้ระดับนั้นเขาถือว่าสุดยอดแล้วเราไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนนะแต่ว่ามันตอบโจทย์เขาอะมันถึงได้เป็นผลิตแล้วก็ขายเฉพาะสมุทรสาครได้แล้วมีกำลังซื้อพอก็แสดงว่าย
0: อดเยอะราคาถูกสะดวก
1: ครับก็คราวนี้มันเราก็ไม่รู้ว่านอกจากนี้แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม
0: คืออย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นคลังดำเนี่ยมันจะยุ่งเพราะคลังดำเนี่ยมันก็จะมีระเบียบว่าคุณไม่สามารถมาแปรรูปทำอะไรแบบนี้ได
1: ้อันยังเป็นเอเลี่ยนอยู
0: ่ใช่แล้วก็ในแง่ของอาการจัดการอะคลังดำนี่มันแบบถ้านะตอนนี้มันแทบไม่มีต้นทุนเลยบางคนบอกว่าตอนนี้ที่สมุทรสาครก็ยังเกลื่อนนะอันนี้ตามที่คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็บอกเขาเป็นอนุกรรมาธิการอยู่เนี่ยแต่ประเด็นของเรื่องผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลพื้นฐานที่เคยได้ยินมาเนี่ยคลังดำมันก้างมันเยอะมาก
1: ก้างเยอะแล้วเนื้อน้อย
0: ใช่ขนาดปลานิลก็ก้างเยอะแล้วนะนี่เยอะกว่าอีกผมก็เลยมองว่าเอามาทำปลากระป๋องมันน่าจะยากคือถ้าเป็นพวกปลาบดลูกชิ้นอะไรเงี้ยพอจะเข้าใจได้เพราะมันบดแล้วแต่เนี่ยปลากระป๋องมันมาเป็นชิ้นถ้าก้างเยอะกว่าปลานิลอีกเนี่ยผมว่าโอ้โหมันจะไหวเหรอเอามาทำปลากระป๋องอันนี้แค่คิดส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: บอกไม่น่าใช่บ้าง
1: หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรวันนี
0: ้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรี

0: คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคดบิล811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง M-Cord News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
6: 9นาฬิกา35นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็อีกสักครู่ก็จะมีคุณนงวดีถนิมมานนะคะมาจัดรายการร่วมกันนะคะเช้าวันนี้เนี่ยบรรยากาศของหลายๆสินทรัพย์เลยนะคะก็ดูเป็นไปในทิศทางบวกนะคะเพราะว่าดูเหมือนนักลงทุนเข้าสู่โหมด risk on นะจากสถานการณ์ที่ค่อยๆ คลายตัวลงนะคะเรื่องของการจะบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ดูจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางสื่อออนไลน์ของสหรัฐนะคะ Axios นะคะก็รายงานนะว่าทำเนียบขาวเชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจนะคะหรือว่า MOU จำนวน14ข้อเพื่อยุติสงครามแล้วก็วางกร อบสำหรับการเจรจานิวเคลียร์ที่มีรายละเอียดมากขึ้นโดยสหรัฐคาดหวังจะได้รับคำตอบจากอิหร่านในหลายประเด็นสำคัญภายใน48ชั่วโมงนะคะก็เลยทำให้โอ้โหตลาดหุ้นนี่ขึ้นแบบร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาวโจนส์นะคะที่ก็ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า600จุด S&P 500และ Nasdaq ก็ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะประกอบกับว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีการประกาศผลประกอบการกันอยู่นะคะหลายๆบริษัทผลประกอบการออกมาแบบแข็งแกร่งทีเดียวนะคะอย่างกรณีของ AMD นะที่ผลประกอบการออกมาดีเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนุนกลุ่มผู้ผลิตชิปแล้วก็หุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่ม AI ที่ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะยังคงมีความร้อนแรงอยู่นะแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นสงครามมากดดันนะคะแต่พอสงครามมันดูคลายตัวลงถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขยับเข้าใกล้ข้อตกลงมากที่สุดแล้วนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนะคะคือเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยมันก็มีการหยุดยิงกันไปแล้วนะมีการโจมตีอะไรต่างๆนี่ก็คือพักกันไปแล้วในขณะที่ Project Freedom นี่ก็ยั้งเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสคือรอว่าตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงประเด็นฮอร์มูสด้วยนะคะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยก็เปิดเผยนะคะกับทางสำนักข่าว CNBC นะว่าอิหร่านกำลังประเมินข้อเสนอแผนสันติภาพทั้ง14ข้อของสหรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยคือพอบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ตลาดหุ้นก็ไปได้ดีราคาน้ำมันก็เลยกลายเป็นร่วงลงมานะคะกว่า 7% เลยนะเพราะว่าพอสถานการณ์มันคลี่คลายค่ะนักลงทุนก็เริ่มจะมาลดน้ำหนักของน้ำมันแล้วนะคะแล้วก็ทำให้นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลถึงประเด็นเงินเฟ้อนะคะดังนั้นก็ทำให้ทองก็พุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะทองบวกมาอยู่แถว 4,700 เหรียญแล้วแล้วก็บิตคอยเองนะคะก็ขึ้นมาอีกเหมือนกันนะก็ทำให้ถ้าเราประเมินดูโดยรวมๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นโหมด risk on อย่างที่เรียนไปนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าตลาดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่ถ้าเราดูกลุ่มหุ้นเทคเนี่ยตัวใหญ่ๆบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยโอ้โหบวกแบบแรงมากๆนะคะเคี้ยวกันอย่างสดใสเลยทีเดียวนะในส่วนของดาวโจนส์นะคะที่ปิดที่ 49,910 จุดเนี่ยบวกมา612จุดนะคะคิดเป็น 1.24% S&P 500ค่ะปิดที่ 7,365 จุดนะคะบวกมา100จุดก็คิดเป็น 1.46% ค่ะส่วน Nasdaq นะคะปิดที่ 25,838 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา512จุดนะคิดเป็น 2.02% นะคะคือบวกมาแรงกว่า อีก2กระดานเลยนะคะมาดูฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะสถานการณ์ที่มันดีขึ้นแบบนี้นะคะก็ทำให้ตลาดยุโรปนี่ก็ปิดร้อนแรงเหมือนกันประกอบกับการประกาศผลประกอบการของทางบริษัทโซนยุโรปเนี่ยก็ออกมาดีกันเกินกว่าคาดนะคะก็ทำให้เพิ่มแรงบวกต่อตลาดด้วยนะคะสำหรับตลาดยุโรปนะคะดัชนีสต็อกซ์600ค่ะปิดบวกมา 2.22% นะคะแล้วก็ตลาดหลักๆในยุโรปเนี่ยบวกมา 2% กว่าๆทั้งนั้นเลยนะคะดัคเยอรมนีค่ะบวกมา 2.12% ฟุตซี่100อังกฤษบวกมา 2.15% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสนี่โอ้โหเกือบจะ3เนี่ยบวกมา 2.94% นะคะของเมื่อวานนี้เนี่ยกลับมาดูในตลาดหุ้นไทยเราก็บวกแรงเหมือนกันนะหุ้นไทยเรานี่มายืนเหนือ 1,500 จุดได้แล้วนะคะเมื่อวานนะก็ปิดที่ 1,516.91 จุดค่ะเพิ่มมา 26.81 จุดนะคะคิดเป็น 1.8% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นนะคะ 82,023 ล้านบาทนะคะเป็นส่วนของกองทุนนะที่ซื้อเข้ามานะคะซื้อสุทธิเนี่ย 1,587 ล้านบาทโปรแกรมเทรดก็ซื้อสุทธิ 2,595 ล้านบาทค่ะแต่ว่าต่างชาติขายออกนะคะขายออกก็ถือว่ายังเล็กน้อยนะลบ131ล้านบาทขณะที่รายย่อยค่ะขายสุทธิ 4,051 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนะคะหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเยอะๆเนี่ยก็นำโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และขนส่งนะคะเดลต้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกอันดับ1เป็นเดลต้าค่ะที่บวกมา 4.19% นะคะอันดับ2เป็นกัลฟ์นะคะบวกมา 5.65% อันดับ3เป็นปตท.ค่ะลบ 2.74% นะคะอันดับ4ก็คือกรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับ5ค่ะแอดวานซ์บวกมา 2.35% นะคะหลังจากซึมๆมาก่อนหน้านี้นะแอดวานซ์ก็ปรับตัวบวกมาได้สวยงามอยู่นะคะมาดูตลาดหุ้นไทยขอไปตลาดหุ้นโซนเอเชียเช้านี้นะคะว่า เปิดมาเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่แรงส่งจากฝั่งตะวันตกนี้เขาออกมาแบบสวยงามมากนะบวกเคี้ยวขจีเลยทีเดียวนะคะนี่เช้านี้นิเคอิก็อยู่ที่ 62,800 กว่าจุดนะคะบวก 3,300 กว่าจุดเลยนะคะคิดเป็น 5.67% ค่ะเซี่ยงไฮ้นะคะตลาดเซี่ยงไฮ้บวกมา 0.17% นะคะตลาดหางเสงนะคะบวกมา 1.36% นะคะฝั่งของจีนเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ช่วงกลางๆเดือนนี้นะส่วนตลาดเกาหลีใต้นะคะบวกมา 0.04% นะอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนจะน้อยใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมานี่เกาหลีใต้เขาก็บวกแรงๆมาอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเกาหลีก็บวกมา 6.45% นะคะดังนั้นวันนี้ก็อาจจะมีแผ่วบ้างเนาะเทียบกับประเทศในโซนเอเชียอื่นๆนะคะส่วนตลาดไต้หวันนะคะก็บวกมา 2.21% นะคะคราวนี้มาดูราคาน้ำมันกันนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือว่าพอสถานการณ์สงครามเนี่ยมันดูเบาลงแล้วนะคะราคาน้ำมันก็ร่วงค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะราคาปิดเนี่ยเขาลบไป 7.03% นะคะปิดที่95ดอลลาร์8เซนต์ต่อบาร์เรลมาเช้านี้เนี่ยก็ย่อตัวลงไปต่ออีกหน่อยนึงนะคะอัปเดตราคาล่าสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่95เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลก็คือลบเล็กน้อยนะคะ 0.05% นะหลังจากที่ร่วงแรงๆไปแล้วนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะอันนี้จะเป็นงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะที่ปิดลบไป 7.83% ค่ะอยู่ที่101 ดอลลาร์ 27 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับเบรนท์เนี่ยเช้านี้เขาบวกขึ้นมาได้อ่อนๆนะก็ยังอยู่แถวๆโซนเดิมค่ะอยู่ที่101 ดอลลาร์ 29 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขึ้นมา 0.02% ส่วนทองคำนะคะพอใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะความกังวลเกี่ยวกับว่าเงินเฟ้อมันจะสูงไหมนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เราต้องดูเกาะติดกับราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลงทองก็จะพุ่งเพิ่มขึ้นมาได้นะปรับตัวขึ้นได้นะคะคือนักลงทุนก็คลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไปนานนะคือเขาก็ไม่กังวลแบบนั้นแล้วทำให้ราคาทองคำนะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนปิดเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 2.75% ใช่ไหมคะตอนที่ราคาปิดเนี่ยยังอยู่แถวปลายๆของ 4,600 เหรียญอยู่เลยนะคะส่วนเช้านี้เนี่ยทะลุ 4,700 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโคเม็กซ์อยู่ที่ 4,722 เหรียญต่อออนซ์นะคะเพิ่มขึ้นมา 0.59% ค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะเช้านี้อยู่ที่ 4,707 เหรียญต่อออนซ์นะคะก็เพิ่มขึ้นมา 0.38% นะคะขยับมาดูทองไทยนะคะเมื่อวานเนี้ยทองไทยปรับราคาไป30ครั้งบวกมา 1,100 บาทมาเช้านี้ปรับราคาไป2ครั้งนะคะตอนนี้บวกมาอีก300บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 71,700 บาทขายออกที่บาทละ 71,900 บาทอ้างอิง Gold Spot ที่ 4,705 เหรียญนะคะส่วนโค้ดเงินบาทก็อยู่ที่32.30 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะตลาดโดยรวมนะคะอ้อขอไปแตะที่ Bitcoin กันหน่อยนะคะว่า Bitcoin เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ Bitcoin ก็ขึ้นมาได้ดีนะคะไปอยู่ที่ 81,040 เหรียญในราคาล่าสุดนะก็คือย่อตัวลงมาบ้างนะคะ 0.5% นะหลังจากที่ก็ขึ้นมาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะส่วนประเด็นในไทยนะคะที่เราก็ต้องตามกันนะก็คือมาตรการเศรษฐกิจนะคะของทางรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมออกพรก.กู้เงินนะคะวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะที่เราก็ได้รายงานกันไปนะคะว่าแบ่งเป็น 200,000 ล้านเนี่ยสำหรับเยียวยาประชาชนผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วก็อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนนะคะทีนี้เนี่ย เรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยนะคะก็คาดว่าจะมีการนำพรก.เนี่ยเข้าชี้แจงในการประชุมสภาวันที่14พฤษภาคมนะคะแล้วก็คณะกรรมการก็จะกลั่นกรองกันนะคะจากนั้นก็จะส่งให้ครม.อนุมัตินะคะในโครงการต่างๆกันต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่พอจะได้เข้าครม.กันในสัปดาห์หน้านะแล้วก็1มิถุนายนค่ะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็จะเริ่มทยอยกู้ระยะสั้นในประเทศตามโครงการที่ครม.อนุมัตินะคะคือไม่ได้กู้มาทั้งหมดแล้วก็มากองไว้นะคะคือจะกู้กันไปตามแต่ละโครงการที่ครม.อนุมัติออกมาโดยเน้นกู้ในประเทศเป็นหลักเพราะว่าต้นทุนต่ำแล้วก็มีสภาพคล่องส่วนเกินมากนะคะดังนั้นก็อาจจะเห็นในเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกมานะคะการที่มีเงินกู้เข้ามาเพิ่มเติมในระบบเนี่ยก็มีการประเมินนะคะจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่าจะช่วย GDP ไทยเราให้โตขึ้นได้ 0.8% ตลอดทั้งโครงการนะคะซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยจะไปวิเคราะห์กันนะในอีกสักครู่กับอาจารย์อัดพิสารวานิชนะคะคราวนี้แตะเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูประเด็นอื่นๆในบ้านเรานะซึ่งอย่างเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยที่มีการลงทุนโครงการใหญ่ๆเข้ามานะคะ BOI ก็ไฟเขียวไป6โครงการใหญ่นะ 9.5 แสนล้านนะคะในนี้เนี่ย TikTok ก็มาลงทุนนะโอ้โห 7-8 แสนล้านได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ค่ะก็เปิดเผยนะว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีคุณเอกนิติธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการนะคะมูลค่ารวม958,168 ล้านบาทโครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่ก็เป็นกิจการ Data Center แล้วก็ Data Hosting นะคะจำนวน3โครงการมูลค่ารวม 913,000 กว่าล้านบาทนำโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดนะคะเงินลงทุน 840,000 กว่าล้านนะคะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเพื่อขยายการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาคนะคะแล้วก็อีก2โครงการในกลุ่ม Data Center นะคะได้แก่บริษัท Skyline Data Center and Cloud Services จำกัดนะคะก็เป็นในเครือ Demac Group จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะอันนี้เงินลงทุน 46,000 กว่าล้านบาทที่ฉะเชิงเทรานะคะและบริษัท Bridge Data Center IIO ประเทศไทยจำกัดนี่ก็เงินลงทุน 24,000 กว่าล้านบาทตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ก็ยังมีการอนุมัติโครงการสำคัญอื่นๆอีกนะคะอันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยเรานี่เรื่องของการลงทุนในเรื่อง data center เนี่ยก็ได้แรงสนใจเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะที่มีรายใหญ่ๆนะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตลงในรายละเอียดกันต่อไปนะคะสำหรับข่าวสารในประเทศไทยที่มีหลากหลายประเด็นนะเดี๋ยวไว้ช่วงหลังจากที่เราวิเคราะห์หุ้นอะไรต่างๆกันไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้นะเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นของการที่ออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสนะคะที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงระยะนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับคุณแก้วครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: พูดถึงพรก.กู้เงินซึ่งเขาก็มีการอธิบายมาแล้วจากทางภาครัฐนะคะว่าอาจจะแบ่งสัดส่วนไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็มีข้อท้วงติงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจากทางพรรคประชาธิปัตย์จากทางพรรคประชาชนเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าข้อท้วงติงต่างๆเหล่านี้เราควรจะให้น้ำหนักอย่างไรบ้าง
0: จริงฝั่งของฝ่ายค้านนี่เขาก็ทำหน้าที่ในการคัดค้านตามหน้าที่ของเขา แสดงความคิดเห็นตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ผมในฐานะที่ผมเป็นกลางผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมว่าก็ในแต่รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่2540หลังวิกฤตเศรษฐกิจนะแต่รัฐบาลก็กู้มาตลอดนะครับกู้เป็นระดับ 1.5 ล้านล้านก็มีในรัฐบาลนี้ก็มีเหตุผลซึ่งแต่ละรัฐบาลก็มีเหตุผลว่าวิกฤตแบบนั้นวิกฤตแบบนี้รัฐบาลนี้ก็มีเหตุผลของเขาคือวิกฤตเรื่องพลังงานในตะวันออกกลางเขาให้ผลว่าเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเขากู้มา400,000 ล้านเนี่ยก็ไม่เกินกรอบของวินัยการเงินการคลังที่70%นะครับ400,000 ล้านซึ่งใน400,000 ล้านจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็เป็นส่วนซึ่งกันและกันนะเพราะว่าของ400,000 ล้านเนี่ยก็กู้มาสองส่วนก็คือเอามาใช้สองส่วนก็คือไปทำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อีกส่วนก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปเป็นการใช้พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะยิ่งโซลาร์เซลล์ผมคิดว่าก็เป็นนั้นเป็นก้อนเดียวกันเพียงแต่ว่าในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลใส่ไปประมาณสัก 1.7 แสนล้าน 60% และประชาชนก็ใส่ไปอีกประมาณ 40%ก็ประมาณสัก 1.1 แสนล้านรวมทั้ง2ก้อนทั้งที่รัฐบาลใส่เข้าไปประชาชนใส่เข้าไปก็คือสัก 2.8 แสนล้านบาทคำถามที่คุณแก้มถามผมและท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ก็คือว่าแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่าเอาทางคณิตศาสตร์เอาองค์ความรู้ของเศรษฐศาสตร์มาพูดกันก็ได้ว่าการบริโภคของคนไทยเนี่ยมันเป็นสัดส่วนประมาณสัก 55% ของรายได้ประชาชาติของ GDP 55% พอใส่เงินไปเนี่ยแล้วเราไปคำนวณเรื่องของค่าความยืดหยุ่นการบริโภคต่อการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มันประมาณ 0.5 ถึง 0.7% ก็ในแง่ตัวเลขอ่ะมันส่งผลกระทบต่ออัตราขยายตัวเศรษฐกิจถ้าใส่เงินประเด็นที่ผมกังวลก็คือว่ามันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของคณิตศาสตร์จริงแต่ว่าเงินมันจะหมุนเวียนทั่วทุกอนูของเศรษฐกิจไทยทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ตัวเลขมันเป็นตัวเลขโดยภาพรวมมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนเราผมกำลังเปรียบเทียบว่าคุณแก้มผมกำลังเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยวางท่อน้ำไว้ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกอนูของประเทศไทยแล้วพอเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยไอ้ท่อนั้นน่ะมันถูกดูดกลับมาที่เข้ามาสู่กรุงเทพและส่วนกลางและปริมณฑลก็คือน้ำถูกดูดออกมาทั้งหมดเลยที่เราใส่เงินเข้าไปอ่ะเหมือนเงินนี้มันเหมือนฝนตกลงไปอ่ะทั่วประเทศแล้วน้ำมันถูกดูดออกมาเข้ากรุงเทพหมดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าผมกำลังหมายความว่าเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่ประชาชนไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยจากเงินที่รัฐบาลใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นสินค้าจากเป็นเฮาส์แบรนด์เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆมันมีส่วนของที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆน้อยมากเพราะนั้นที่เราคนในต่างจังหวัดจ่ายเงินเข้าไปมันก็เป็นการจ่ายกับผู้ประกอบการที่อยู่ในส่วนกลางในกรุงเทพในปริมณฑลหรือบริษัทใหญ่ๆถ้าได้ที่ความหมายของผมก็คือว่าน้ำจะดุบเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของอัตราขยายตัวเศรษฐกิจมันโตแน่ๆแต่ในแง่ของการให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปทั้งระบบทั่วประเทศไทยในแต่ละจังหวัดมันก็ยังซึมอยู
6: ่
0: มันก็เปรียบได้อีกว่าเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในแม่น้ำในน้ำมันก็ปุ้มกับเพิ่มทีเดียวก็หายเลยก็คือยังซึมมาเดียวมันก็เป็นช่วงระยะสั้นผมคิดว่ารัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ตั้งแต่มิถุนาก็ยาวไปถึงไตรมาส3ผมคิดว่าตัวเลขของไตรมาส2ไตรมาส3ในแง่ตัวเลขเศรษฐกิจดีหลังจากนั้นก็ซึมต
6: ่
0: อผมมีข้อแบบนี้ครับคุณแก
6: คือเหมือนจะอาจจะได้ดีในช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาซึมใหม่ก็ต้องหามาตรการอะไรใหม่ๆมาต่อเนื่องไปถูกไหมคะ
0: ใช่เพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยระบบมันยังอยู่เหมือนเดิมระบบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันยังอยู่เหมือนเดิ
6: ม
0: มันเป็นระบบของคนที่มีศักยภาพด้านการผลิตศักยภาพด้านการลงทุนก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มรายเล็กๆกลุ่มเกษตรกรเอ่ยกลุ่ม SME เอ่ยที่มีกำลังเงินทุนน้อยขณะเดียวกันในกลุ่มพวกนี้ก็ต้องถูกแข่งขันจากสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาระบบมันเวลาเราทำอะไรเราใส่เข้าไปเราทำอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็จะหวือหวาในช่วงแรกๆแค่นี้ที่ผมฝากให้รัฐบาลโอเคด้วยไหมเห็นด้วยแต่ก็จะไปปรับโครงสร้างรัฐบาลจะไปดึงให้ตัวเล็กๆเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการซื้อขายถูกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายเล็กได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย
6: ์ค่ะดังนั้นอาจารย์มองว่าควรจะมีการปรับรูปแบบยังไงให้มันมีรอบหมุนของการใช้เงินที่มากขึ้นแล้วใช้งบประมาณน้อยลงด้วยค่ะ
0: เช่นผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวก็จะมีอะไรนะโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ใช่ไหมครับจะมีรถพุ่มพวงเนี่ยผมเห็นด้วยนะในทางเด่นเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมีเป็นดาบสองคมนะคุณแกนรถพุ่มพวงเนี่ยก็จะไปทำลายไอ้กลุ่มรายเล็กๆต่างจังหวัดในตามอำเภอในตามตรอกซอกซอยในจังหวัดต่างๆแต่ที่เขาจะขายของได้ไอ้ก็ขายไม่ได้เพราะรถพุ่มพวงเขาเข้าไปทุกพื้นที่ละรถอันนี้จะเป็นทางด้านลบทางด้านบวกก็คือถ้าอยากจะปรับก็คือว่ารถพุ่มพวงเนี่ยถ้าเราอยากจะผลักดันให้รถพุ่มพวงใช้ในกระบวนในวิธีการในรอบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเอารถพุ่มพวงเนี่ยไปซื้อสินค้าเกษตรที่ราคามันตกจากอำเภอหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งแล้วเอารถพุ่มพวงมาขายอีกอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็จะช่วยเกษตรกรเพราะตอนนี้ไม่มีใครเข้าไปซื้อสินค้าเขาเพราะจากน้ำมันที่มันแพงอันนี้ความหมายของผมแบบนี้เลย
6: อันนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเข้ามาปรับได้ในส่วนของรถพุ่มพวงนะคะอาจารย์เราเหลือเวลาอีกสักประมาณไม่ถึง1นาทีนะคะอาจารย์มีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พรก.หรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้มั้ยคะ
0: สิ่งที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็ออกพรก.ออกการกู้เงินมาตลอดผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยโอเคกู้มา400,000 ล้านอยากให้รัฐบาลเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปัญหาโครงสร้างอีกว่ารัฐบาลสามารถทำได้หรือไม่ว่าเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยมันเกิดดอกออกผลในทางเศรษฐกิจจริงๆโปร่งใสจริงๆอีก200,000ของ400,000 ล้านเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเรื่องของอะไรนะเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกมาแทนที่พลังงานฟอสซิลไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดการซื้อขายโซลาร์เซลล์มากขึ้น
6: ค่ะแหมอาจารย์เสียดาย
0: คุณได้ประโยชน์
6: เวลาจะหมดแล้วนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณคร
6: ับ สวัสดีค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะ
7: ขณะนี้เวลา10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6 เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า 796ล้านเม็ดไอซ์25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์มุสโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังมีการหารือในทิศทางที่ดีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านแถลงว่ากำลังพิจารณาร่างข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุส
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ประชุมคณะกรรมการนัดแรกที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสภาวาทีครั้งที่1และ2ปีงบประมาณ2567ถึง2568ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างพื้นที่แสดงออกให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครั้งที่1มีนักเรียน85โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมครั้งที่2121โรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ42สำหรับปี69ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ผู้สมัครโดยต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ทีมละ4คนและมีตัวสำรองได้ไม่เกิน2คนพร้อมกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง18พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่9พฤษภาคมก่อนประกาศรายชื่อ16ทีมสุดท้ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและแข่งขันในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569หุ่นยนต์ Humanoid บวชเป็นพระภิกษุ ุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อว่ากาบี้เป็นหุ่นยนต์รุ่น G1 พัฒนาโดยบริษัท Unitary Robotics ที่มีความสูง130เซนติเมตรเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกของนิกายโจเกเยซึ่งเป็นนิกายทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ในพิธีบวชที่เรียกว่าซุกเยวัดโจเกซาในกรุงโซกาบี้ซึ่งสวมจีวรสีเทาและน้ำตาลตามแบบฉบับของนิกายได้รับการประเคนประคำ108เมตรจากอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ก่อนกล่าวคำปฏิญญาว่าจะอุทิศตนกับพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์รวมถึงรับศีล5ที่ถูกปรับประยุกต์ใหม่ให้เหมาะสมกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะได้แก่เคารพและไม่ทำลายชีวิตไม่สร้างความเสียหายต่อหุ่นยนต์หรือทรัพย์สินอื่นเคารพและเชื่อฟังมนุษย์หลีกเลี่ยงการหลอกลวงไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็นพระกาบี้ยังได้ร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆเช่นยอนบีหรือการชำระล้างจิตใจซึ่งปกติพระบวชใหม่จะใช้ธูปจุดบนแขนแต่สำหรับกาบี้นั้นใช้การใช้สติกเกอร์รูปดอกบัวแทนและการเดินเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์มีเป้าหมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีเมตตาและปัญญาเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างประเพณีโบราณกับโลกอนาคตกาบี้ยังได้กำหนดการจะปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในเทศกาลโคมไฟยอนดึงฮาเวในช่วงปลายเดือนนี้พร้อมกับหุ่นยนต์พระภิกษุอีก3ตัวได้แก่ซอกจาโมฮีและนีซาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News

0: 10:09 นะคะ Econ News Update Break ที่2นะคะต้อนรับคุณนงวดีธนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาตามดูกันว่าหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อนะคะหลังจากเมื่อวานนี้บวกไปถึงกว่า26จุดเลยทีเดียวนะคะแล้วดูวันนี้บรรยากาศในต่างประเทศหุ้นเอเชียนี่คือสดใสมากๆนะคะดัชนีนิเคอินี่บวกไปเกือบ 6% แล้วนะ 3,400 กว่าจุดทะลุผ่าน 62,000 จุดไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะเกาหลีใต้ก็อย่างที่เรารายงานกันไปนะคะเขาก็เอาชามไฮกันนะคะดูสดใสในต่างประเทศดาวทาง S&P 500 Nasdaq เองก็เอาไทม์ไฮเหมือนกันนะคะหุ้นไทยเองเราก็ทรงดีนะเมื่อวานบวก26กว่าจุดนะคะเช้านี้เปิดมาล่าสุดไปต่ออีก5จุดนะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าเมื่อวาน26จุดนี่ครึ่งนึงเป็นของเดลต้าเขานะคะเช้าวันนี้นะคะ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับแรกเป็นตัว KTB ซึ่งราคายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่32.50 บาทนะคะเดลต้าวันนี้บวกอีก3บาทนะคะเกือบ 1% มาอยู่ที่326บาทกัลฟ์บวก1บาทค่ะ 1.6% อยู่ที่ 61.75 Advance วันนี้เป็นสีแดงนะคะปรับลง1บาท 0.3% อยู่ที่347บาทต่อหุ้นค่ะและอันดับที่5คือ BDMS วันนี้บวก 2.1% หรือว่า40สตางค์นะคะเช้านี้อยู่ที่18บาท80สตางค์นะดูทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณเชษฐ์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนงสวัสดีแก้มก็ดัชนีมาพร้อมกับงานตำหน้าผมอะวันที่9นี
1: ้พอดีเลยจังหวะ
2: 1,500 จุด 1,500 จุดโอ้โหนะ
0: ค่ะตามคาดเลยไหมคะตามที่เก่งเอาไว
2: ้ตามที่เก่งตามที่คาดนี่กลัวกลัวเดี๋ยวคุณทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงฮะแต่ก็โอเคฮะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มที่มีลักษณะการขยับนะถ้าใครไม่ได้มางานสัมมนาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ก็บอกซะเลยว่ากลุ่มที่ขยับเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมฮะเป็นกลุ่มเดิมๆก็คือกลุ่มในแง่ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะพี่ใหญ่เดลต้านะแล้วก็มาด้วยฮานามาด้วยคงเจริญเพียงแต่ว่ารายละเอียดที่ว่าจะไปหาจุดรับจุดซื้อตรงไหนเนี่ยไว้ต้องไปเจอในงานสัมมนา นะฮะแล้วก็หุ้นในกลุ่มของแบงค์ถือว่า ผมถือว่าแบงค์นี้ช่วยตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะ เป็นเพราะว่าแบงค์ใหญ่ที่ลีดไม่ว่าจะเป็นใน K-Bank เองใน KKP ดูช่วงหลังนี้โดดเด่นกว่ากรุงไทยนะดูโดดเด่นกว่ากรุงไทยในขณะที่ตัวซัพพอร์ตข้างล่างนั้นเป็นไทยพาณิชย์เป็นตัวของแบงค์กรุงเทพนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเล็กในแบงค์เนี่ยถ้าเราตามกันมานานแล้วไปบาท80มาตอนนี้ขึ้นมา2บาท20 2บาท30ละ TTB นะส่วนหุ้นที่ลืมกันไปเลยเนี่ยเบกับตัว TCAP นะซึ่งแนวโน้มเบนี้ก็โอเคนะดูสัญญาณก็ดีขึ้นจากผลการงานตัว TCAP ก็60บาทรอบนี้นะฮะ65บาทรอบนี้นะฮะนั่นเป็น2กลุ่มละกลุ่มที่3ที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการคล้ายกับแอบขึ้นมานะแอบย่องๆขึ้นมากลุ่มอาหารนะพอใช้ตัวของ TFG ใช้ตัวของ ITC ใช้ตัวของตระกูล TU นะก็เป็นการขยับนะส่วนเซเป้กับตัวหุ้นตัวอื่นนั้นยังเงียบๆอยู่นะก็โอเคฮะในแง่ของเซตนั้นทาง SL หย่อนมาหน่อยฮะว่าวันนี้เนี่ย1545นะทดสอบ1545ซึ่งขณะนี้เนี่ยดัชนีนั้นไปยืนอยู่ที่ระดับ 1,518 ละนะ18ได้มา2จุดนะครับก็โอเคฮะนะตลาดนั้นขณะเดียวกันเนี่ยอิจฉานะฮะอิจฉาญี่ปุ่น 3,400 จุดนะฮะ 3,400 จุดในขณะเดียวกัน 3,400 จุดเนี่ยไต้หวัน787นะฮะฮ่องกงนั้น386นะฮะขณะนี้จาการ์ตาขึ้นไป77จุดนะฮะแล้วก็ตัวของเพื่อนเราอีกคนหนึ่งคือฟิลิปปินส์ขึ้นไป89จุดนะฮะของเรายังแค่ 2.3 จุดเดี๋ยวคงวิ่งไล่นะฮะนะเพราะว่าทางฟิลิปปินส์กับทางอินโดนีเซียนั้นยังเป็นลักษณะอ่อนตัวในแง่ของเซตเนี่ยนะผมก็มองที่ระดับ 1,550 แต่ประเด็นคือพอใกล้เข้าไป 1,550 เนี่ยสโลว์สโตร์ของตัวกราฟเนี่ยมันจะแพงนะระมัดระวังหน่อยละกันนะครับในแง่ตัวหุ้นนะวันนี้ทาง ASL หุ้นออกมาคือ GPSC เมื่อวานนี้หุ้นที่เด่นขึ้นมาในกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าโครงการภาครัฐ

0: ที่จะทำไฟฟ้าเข้าสู่ไฟพลังงานสะอาดเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มของไฟฟ้ามากับ GPSC ตัวกังกุลตัวบีกิมนะฮะสี่ตัวเนี้ยเป็นขุนพลที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง GPSC วันนี้เนี่ยทาง SL มองจุดต้านระดับตาต้าน40บาทขยับอีกสักนิดหนึ่งนะ45บาท GPSC ตอนนี้36บาทจะหน้านะ40บาทมันใกล้ไปนะเพราะอีก4บาทเนี่ยถ้าทะลุ40เนี้ยเนี่ยแนวต้านที่ระดับ45บาทเพื่อหวังจะเดินหน้าต่อ50บาทเนี่ยมีเพราะนั้นกลยุทธ์คือซื้อถือนะซื้อถือฝังอันนี้ประเด็นคือซื้อถือฝังแล้วมันไม่ไปนะมันขนาดนี้เนี่ยระดับราคา30บาทเนี่ยเป็นระดับราคาแนวรับที่ปลอดภัยนะปลอดภัยเลยนะครับเพราะนั้นก็ GPSC ก็โอเคขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ย WTI นั้นขยับขึ้นมาใหม่นะฮะWTI นั้นมาที่95เหรียญในขณะที่เบนซ์ไปที่101เหรียญนะมีการขยับขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยนั่นเองหุ้นที่ทาง SL เอามาสอดคล้องกับราคาน้ำมันโลกเนี่ยคือตัวไทยออยล์47บาท50ตังค์ฮะแนวต้านที่ระดับ50บาทยังเป็นแนวต้านที่ฝันว่าจะไปให้ได้นะแต่ยังไม่ถึงเลยนะฮะในรอบหลายๆเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับตัวทูครับเมื่อวานนี้สายสัญญาณของตัวทูเนี่ยขึ้นมา10ตังค์ฮะแล้ว10ตังค์ที่ขึ้นมาเนี่ยคือ13บาท90เนี่ยตั้งแต่เปิดตลาดยันปิดตลาดแต่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือสามารถยืนทรงตัวได้นะฮะในแง่แนวต้านถ้าใครอ่านงานรีเสิร์ชของทุกๆที่เนี่ยจะคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ14บาท50เป็นอย่างต่ำเพราะนั้นระดับราคา14บาทระดับแรก14บาท50เป็นระดับที่2ครับในแง่ของตัวทูนะครับอีกตัวหนึ่งนั้นที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่ SL ให้ความสนใจคือ BTG ฮะBTG เนี่ยเป็นหุ้นตัวเล็กกันนะฮะ23บาทไม่เล็กมากนะแต่เมื่อวานนี้ขึ้นมาถึง90สตางค์นะเป็นตัวแทนในหมวดของหมวดอาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีการขยับในทิศทางที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น BTG เนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ข้างบนเนี่ยคือ25บาทถึง26บาทนะตอนนี้23บาทนะฮะวันนี้เมื่อวานบวกไป90สตางค์จุดรับอยู่23บาทฮะนะจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ24บาทกับ25บาทเพราะฉะนั้นหุ้น BTG ก็เป็นหุ้นเล่นรอบนะฮะทูนั้นเล่นเก็บสะสมหวังว่าทูนั้นจะไปได้14บาท50ถึง15บาทได้รอบเดียวนะฮะรอบนี้เอาสักที 1,550 เอาสักทีหนึ่งนะไทยออยยังเหนื่อยฮะ48บาท49บาทยังเป็นลักษณะการเก็งกำไรส่วนเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ถ้าเขาจะทำลูปเนี่ยนะฮะจะต้องกู้ยังไงจะต้องมีโอ้โหมีบริษัทต่างๆทำมาเยอะนะฮะเพราะนั้นในแง่ของเกลือปูนใหญ่เองในแง่ของเกลือปตท.เองก็เล่นตัวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูฮะ GPSC ก็เป็นรุ่นที่เด่นครับผมก็คงไม่มีอะไรฮะราคาทองขณะนี้บวกไป14เหรียญนะฮะ14เหรียญ4705นะครับบิตคอยนั้น81345ทะลุ 70,000 ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่เช้านี้ยังลบ380แล้วก็ราคาน้ำมันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับค่า BDI วางระวังเรือเนี่ยแน่นอนฮะมันมีความเสี่ยงขึ้นมาที่ 2,991 บวกไปอีก159ภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยเนื่องจากสหรัฐอเมริกาบวกไป600กว่าจุดนะฮะเลยดีขึ้นครับผมครับก็โอเคฮะ
1: ค่ะเรียนถามคุณเชษฐ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของธีมพลังงานสะอาดเนี่ยนะคะที่ทางกลุ่มไฟฟ้าได้อานิสงส์เนี่ยนะคะนอกจาก GPSC Gulf แล้วก็ตัวกันกุลบีกริมมาสักครู่คุณเชษฐ์ขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าตัวที่เหลือเนี่ยมันยังมีอัพไซด์อะไรเยอะหรือเปล่านะคะคุณเชษฐ์ค่ะ
0: ฮะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมไล่เป็นทีละตัวเลยฮะกราฟเนี่ยนะฮะเอ๊ะตกลงเอางานสำนักเข้าวันนี้เลยนะฮะ65บาทเป้า65บาทฮะกราฟฮะนะ GPSC นะฮะ GPSC นะครับ GPSC GPSC เนี่ยเนื่องจากตัวระดับราคาระดับราคาเนี่ยมันเป็นระดับราคาที่มีลักษณะการแกว่งค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เนี่ยก้าวกระโดดจากระดับราคา36บาทเนี่ยขึ้นมา38บาท75ละเป้าบนเนี่ยที่ผมบอกฮะ45บาทนะเป้าบนแต่ระยะสั้นเนี่ยคงไป40บาทก่อนนะครับตัวต่อไปเป็นบีกริม อันนี้เรียงลำดับของหุ้นที่ตลาดเข้าสนใจนะฮะเรียงถ้าเรียงจากตัวตลาดให้ความสนใจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาเล่นกันน
1: ะ
0: บีจิมเนี่ย15บาทนะ15บาทนะ15บาทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่13บาท90 14บาทนะฮะสูงสุดเนี่ยเคยทำไว้เมื่อเดือนมีนาคมเนี่ย16บาทแต่เป้ายาวเนี่ยนะฮะเป้ายาวเนี่ยบีจิมเนี่ยเพื่อนนักทุนครับลงมาจากระดับราคา50บาทนะฮะเพราะนั้นแค่15บาท20บาทเนี่ยเขาเป็นเป้าปีฮะเป้าปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีงานอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะในแง่ของตัวบีจิมนะส่วนตัวนึงคือตัวกังกุลน
1: ี
0: ่กังกุลนี่หูมีคนกระชากลากถูขึ้นมาฮะน
1: ะ
0: มีคนกระชากลากถูขึ้นมากังกุลเนี่ยไอ้ที่บอกกระชากลากถูเนี่ยเพราะว่าเวลามันขึ้นแล้วเนี่ยในตัวกังกุลขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะมากครับนะในช่วงแต่ละช่วงนะฮะกังกุลเนี่ยระดับราคาหุ้นขยับขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมาที่3บาท30สตางค์แต่เนื่องจากมาเร็วนะมาเร็วเกินไปนะเพราะนั้นผมคิดว่าคงแล้วหุ้นเป็นลักษณะของการที่แอบขึ้นด้วยซ้ำไปนะแอบขึ้นนะฮะมีตัวหนึ่งคือ CK Power นะฮะ CK Power นะ CK Power เนี่ยลักษณะของการขยับในแง่ของตัว CK Power เนี่ยเป็นลักษณะของCKP นะฮะลักษณะของตัว CKP เนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังไม่มีบทบาทมากนักนะยังไม่มีบทบาทมากนักหุ้นวาอัพนะวาอัพเพราะตัววากับตัวอมตะเนี่ยได้รับความสนใจกับนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะตัววาอัพเพราะนั้นตัววาอัพเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของการโดยส่วนใหญ่เราก็จะเล่นกันในแง่ของการมีคนถามว่าวาเนี่ยจะไปที่ระดับราคาเท่าไหร่5บาทนะ5บาทนะพอ5บาทแล้วเพราะฉะนั้นตัววาอัพเนี่ยก็จะมีลักษณะของการขยับไปที่ระดับราคาทะลุ5บาท50แล้วฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อยู่ที่5บาทนะฮะตอนนี้อยู่ที่5บาท15ตังค์นะไปก็5บาท50ครับอีกตัวหนึ่งคือบ้านปูพาวเวอร์ฮะบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะของตัวกลุ่มของบ้านปูเขาดูแลอยู่นะกลุ่มของบ้านปูเขาดูแลอยู่ในขณะที่กลุ่มบ้านปูดูแลเนี่ยลักษณะของตัวราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเหวี่ยงนะฮะใครที่เล่นบ้านปูพาวเวอร์ต้องระมัดระวังหน่อยว่าเขาเหวี่ยงเร็วนะเขาเหวี่ยงเร็วนะบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยราคาหุ้นลักษณะของการแกว่งของตัวราคาเนี่ยจะเป็นการแกว่งของราคาที่มีลักษณะของการเก็งกำไรน
1: ะ
0: และการเก็งกำไรของเขาเนี่ยเป้าหมายขณะนี้ยืนอยู่12บาทนะฮะผมคิดว่าระดับราคาประมาณ14บาทเป็นราคาเป้าหมายเขานะฮะประมาณอีก 20% นะฮะเนี่ยคือกลุ่มของพวกเนี้ยมันมีหุ้นเก่าตัวหนึ่งคือตัวเดมโก
1: ้
0: นะเดมโก้นะฮะเดมโก้เนี่ยมันเมื่อก่อนนี้ทำตัวธุรกิจเหมือนรับเหมาก่อสร้างเพื่อไปสร้างอะไรต่างๆให้แต่พองานของตัวไฟฟ้าให้ความสนใจมากตัวเดมโก้ก็เลยมีลักษณะการขยับเข้ามานะฮะเพราะนั้นตัวเดมโก้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ตัวเดมโก้ช่วงหลังๆเนี่ยคนให้ความสนใจน้อยนะฮะไปเอาโดยตรงในตัวของไฟฟ้าโดยตรงมากกว่านะครับเดมโก้นั้นระดับราคายังไม่เท่าไหร่ยังไม่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะหุ้นกลุ่มรับเหมาล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีทั้งประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินมีทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์ถึงแม้ว่าจะยืดเวลาออกไปอ่ะนะคะ
0: เมื่อวานนี้คุยกับพี่ไพศาลตอนเย็นนะฮ
1: ะ
0: พี่ไพศาลก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไอ้400ล้านแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสเตคอนแหมพอดีผมวางสายไปก่อนผมบอกผ่านตรงนี้แล้วกันนะพี่ครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นหุ้นท่านนายกฮะ
1: ไม่ต้องแปลกันละ
0: แม่นะฮะท่านนายกผ่านงบโอ้โหงบต้องเยอะแยะนะฮ
1: ะ
0: ผ่านสักหน่อยนึงเนี่ยจะไม่สามารถไปได้เลยหรือนะก็มีคนให้ความสนใจฮะทำนิวไฮแล้วนะฮะเป็นนิวไฮขึ้นมาขนาดนี้ณตอนนี้14บาท30แล้วนะแล้วก็14บาท30ถ้าเอาใกล้ๆหน่อยเนี่ย นะฮะก็ผมคิดว่าคง15บาทคงจะได้รับผลพวงแหละนะแต่นั่นราคาเต็มแล้วนะเพราะว่าตัว PE ตัวอะไรต่างๆเนี่ยจะขยับในทิศทางที่สูงขึ้นมากนะต้องระมัดระวังแล้วลักษณะต้องระมัดระวังแต่ก็โอเคถามว่าอย่างนั้นเนี่ยรับเหมาก่อสร้างตัวอื่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยต้องยอมรับอย่างนั้นนะ ITD นี่เขายังเขาเหมือนกับตัวธุรกิจมันเงียบหายไปนะฮ
1: ะ
0: จากเรื่องอะไรต่างๆที่เยอะแยะนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นหุ้นที่จะรับงานต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว CK เป็นเตคอนเตคอนนี่นะฮะเตคอนก็ผู้ถือหุ้นนะได้รับความสนใจมากนะฮะก็เลยได้มีการขยับในขณะที่ CK เนี่ยเขาเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้เป็นคู่กับ ITD แล้วฮ
1: ะ
0: ITD CK เนี่ยตอนนั้นตัว CK เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งนะฮะระดับราคาหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่โครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยจะเป็นพวกนายทหารนะในอดีตเป็นนายทหารนะฮะก็ยังถือหุ้นกันอยู่ฮะก็ท่านไม่ได้มีอะไรก็ราคาหุ้นไม่หวือหวาเป็นลักษณะของใช้ตัวปัจจัยพื้นฐานเวลาใครจะเทียบกไหนจะเทียหุ้นแล้วเหมาก่อสร้างเนี่ย CK ต้องมีอยู่ในตัวนั้นนะเพราะนั้นตัว CK เป็นลักษณะหุ้นตัวหนึ่งซึ่งถือระยะกลางยาว
1: ค
0: ราวนี้ไอ้400,000,000,000เนี่ยนะ
1: 400,000,000,000
0: นั่นแหละนะนั่นแหละนะมันก็คงจะพอที่จะประคับประคองได้ครับ
1: ค่ะค่ะคุณเชษฐ์มาสักครู่คุณเชษฐ์อุตส่าห์เอาการบ้านที่จะทำไว้งานสัมมนามาเปิดเผยนิดนึงแล้วนะคะคุณเชษฐ์ฝากบอกหน่อยว่
0: า
1: ถ
0: ้า
1: ไปถ้าสนใจจะไปร่วมสัมมนาขอรายละเอียดหน่อยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามค่ะ
0: ครับก็รบกวนฮะรบกวนว่าถ้าสนใจเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ผมอยากให้เพื่อนนักทุนที่ฟังรายการ 100.5 เนี่ยไปแล้วไปบอกว่าเป็นสมาชิก 100.5 นะแล้วไปเสร็จแล้วให้ไปลงทะเบียนเป็นไอ้เนี่ยฮะเป็นไอ้ตอนนี้เราทำกราฟเนี่ยกราฟเรามีทั้งหมดเนี่ยเซต50เซต100มีตลาดใหม่นะแล้วก็มีอีก150ตัว140ตัวฮะเมื่อคืนนี้จัดละ140ตัวเพราะนั้นมันจะมีหุ้นทั้งหมดเนี่ย240ตัวซึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานรองรับหมดนะฮะพอเอาผลการงานมากระแทกร่วมแล้วก็ในแง่ของตัวตลาดใหม่เนี่ยเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มนะไม่ใช่เป็นหุ้นสลึงหนึ่ง50ตังค์ไม่ใช่เป็นหุ้นที่มีวอลุ่มเป็นหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพราะนั้นมันก็จะอีกประมาณ80ตัวเนี่ยมันก็จะรวมไปอีก200กับคราวนี้พอไปเสร็จเรียบร้อยพอไปถึงวันในงานเนี่ยนะครับจะให้สมัครไอ้นี่ฮะให้สมัครไลน์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอกราฟมาเนี่ยมันจะผ่านไลน์ไปเลยฮะเพราะนั้นทุกอาทิตย์

0: ดูแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มชิ้นส่วนเทคนิคมันดูค่อนข้างที่จะดีนะฮะมันดูค่อนข้างที่จะดีนะครับลองดูครับลองตามดูครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้คุณสุเชษฐ์อุตส่าห์เอานี่คือกลุ่มหลักเลยนะธีมพลังงานสะอาดนะคะคุณผู้ฟังก็ย้อนไปติดตามดูได้ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะทราบกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะคุณเชษฐ์ก็เตรียมพร้อมข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะก็ติดต่อไปตามที่ข้อมูลที่คุณเชษฐ์บอกได้นะคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเนาะกับการวิเคราะห์ราคาทองคำนะคะมาดูกันนะว่าหลังจากทะลุผ่าน 4,700 เหรียญขึ้นมาเนี่ยทรงสวยหรือยังแข็งแกร่งหรือยังนะคะแล้วก็หรือว่ามีโอกาสที่จะย่อลงไปรับอีกหรือเปล่าเอ๊ะหรือใครบอกฉันตกขบวนอีกแล้วหรือเปล่านะคะไปพูดคุยกันเลยกันนะคะกับพี่เก๋ค่ะคุณสิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทโฮเซ็งเฮงโกฟิเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเวลาเขาจะมานี่คือก็ค่อนข้างจะติดสเก็ตเหมือนกันนะคะพี่เก๋อ่ะเป็นยังไงบ้างสัญญาณตอนนี้นะคะตกรถกันบ้างหรือยังตอนนี้หรือยังทัน
3: จริงๆไม่เป็นไรนะคะจริงๆถามว่าประมาณ4,700 ดอลลาร์ราคาก็ไม่ได้แพงค่ะคือจะถามว่าจะซื้อตามดีไห
1: ม
3: ซื้อตามได้นะคะเราก็มีโอกาสถ้าแบบสงครามจบนะ 5,000 ดอลลาร์ก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าณตอนนี้นะคะตลาดมีความหวังต้องบอกมากที่สุดเลยนะตั้งแต่เกิดสงครามว่าสหรัฐอเมริกาอิหร่านอาจจะบรรลุข้อตกลงกันได้ใกล้แล้วนะคะแต่ว่าก็ทางสื่อสหรัฐอเมริการายงานเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะมันเกินจริงหรือเปล่านะคะอย่าง Excel เขารู้รายงานโอ้ใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วนะคะอาจจะเป็น MOU 14ข้อสงครามอาจจะใกล้ยุติลงแล้วอาจจะวางกรอบเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ทีหลังซึ่งทางสื่ออิหร่านบอกว่าโอ้เขาให้ข่าวเนี่ยเกินความจริงเนี่ยหวังที่จะให้ราคาน้ำมันลงราคาน้ำมันลงจริงนะลงไป
1: 7.8%
3: เราเห็นต่ำกว่า100ดอลลาร์นะคะค่ะเห็น96ดอลลาร์ด้วยนะคะเมื่อวานอยู่101ดอลลาร์ซึ่งจริงๆอ่ะทำตอนแรกเขาจะทำไปที่เป็นโปรเจกต์ฟรีดอมอ่ะอยากให้ราคาน้ำมันลงกลายเป็นราคาน้ำมันขึ้นเพราะมันไปตึงที่ตรงช่องแคบของมูสมากขึ้นทำยอมถอยแล้วถึงที่ทำตอนนี้อยากจะติดสงครามเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้จะทำไงนะคะคะแนนนิยมเขาก็ตกต่ำมากที่สุดเลยเหลือ 34% เองมันคือสมัยการคุณต้องยอมถอยสุดนะแต่เรา14ข้อเรายังไม่เห็นว่าเขาเสนอไปเนี่ยถ้าผลประโยชน์มันไปเอื้อสายมิจฉามากให้เอลาอิหร่านสื่อ8ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงเนี้ยเราคงต้องดูว่าอิหร่านจะยังไงไม่รู้จะเซย์เยสหรือเปล่านะถ้าสมมติเซย์เซย์โนต่อไปอาจจะมีแรงเทขายทองได้อีกแต่ยังเชื่อว่าในที่สุดสงครามมันคงต้องจบลงนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจบลงได้เมื่อไหร่จะจบลงได้ครั้งนี้ได้หรือเปล่า มันถ้าอยากจะซื้อตามไหมก็เป็นจริงๆ 4,700 ดอลลาร์อย่างหนึ่งที่เรียนไปมันก็ไม่แพงมากแหละนะคะมันจะลงมา 4,500 ดอลลาร์ดูตอนนี้เหมือนดูยากแล้วยากแล้วนะคะมีย่อลงมาให้เห็นเอาเท่าไหร่ดีอาจจะประมาณ 4,660 ดอลลาร์ก็ได
1: ้ค่ะ
3: เอ้ยต่อย่อเดี๋ยวซื้อกลัวจะซื้อแพงเกินไปนะคะก็ต่อย่อก็ได้ค่ะ
1: 4,660อันนี้เป็นแนวรับที่รับได้ใช่ไหมคะพี่เก๋
3: ใช่ก็น่าจะรับได้ช่วงนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็คงประมาณทองไทยก็ประมาณ 71,500 บาทประมาณตรงนี้
1: ค
3: ่ะเพราะว่าตอนนี้อาจจะแบบบางคนอาจจะมีอยู่ว่าฉันถือต่อไปดีกว่าเกิดสงครามจบทองขึ้นต่อ
1: ค่ะ
3: อาจจะแรงเทขายที่แบบหนักหน่วงอาจจะไม่มีนะคะนอกจากว่าเขาเซโนก็มาแต่ว่าถ้าเกิดไม่แบบไม่มีการมาโจมตีทางทะเลกันอย่างที่ตรงช่องแคบของมุกเดียน
1: ค่ะ
3: นะคะก็คิดว่าทองที่จะลงแรงๆก็อาจจะลดน้อยลงนะคะมันก็มองเนี่ยประมาณ 4,660 ดอลลาร์ก่อนหรือจะเผื่อต่อมันก็อาจจะใกล้ 4,600 ดอลลาร
1: ์ค่ะพี่เกดต้านบ้างล่ะคะ 4,700 ทะลุผ่านไปนี่ไปไกลอีกไหมคะหรือว่า
3: คงเห็นเอาชั้นๆก่อนก็ 4,730 4,750 ดอลลาร์แต่เรามีโอกาสกลับไป 4,800 ดอลลาร์นะคะแล้วเกิดแบบโหเซเยจริงๆก็คงขึ้นแรงทะลุ 4,800 ดอลลาร
1: ์ถ้าสงครามยุตินี่ไปเลยใช่ไหมวิ่งเลยใช่ไหม
3: ไปวิ่งเลยวิ่งไปถึง 5,000 ดอลลาร์เลย
1: แต่เราจะโดนคุณทรัมป์หลอกอีกหรือเปล่า

0: จะหลอกโดนหลอกหรือเปล่าแต่เขาอยากยุติสงครามนะแต่ว่าค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: จะแบบว่าใช่คือแต่ต้องเรียนว่าที่มีหน่วยข่าวกองของอเมริกาบอกว่าถึงแม้ว่าแบบมีการโจมตีหลังสงครามครั้งนี้ก็ตามเห็นเขาไปแบบโจมตีโครงสร้างของนิวเคลียร์อะไรก็ตามแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ได้ทำลายความสามารถของอิหร่านในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็อเมริกาไปโจมตีแค่วันเดียวกลายเป็นว่าก็ทำให้เขาโครงการเขาล่าช้าไป9ถึง12เดือนครั้งนี้กลายเป็นเราโจมเห็นเขาโจมตีไป2เดือนกว่ากลายไม่ได้ทำให้เขาความสามารถลดน้อยลงนะครับก็เลยอาจจะเดี๋ยวโครงการนิวเคลียร์จริงๆถามว่าการที่สหรัฐจับมือกับอิสราเอลไปโจมตีอิหร่านก็เรื่องอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักแต่กลายเป็นว่าไม่ได้สามารถทำลายความสามารถเขาและกลายเป็นว่าที่จะยุติสงครามอ่ะเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ก็เอาไว้ที่หลังอีกนะคะก็กลายเป็นว่ามันก็เลยยังคิดว่ามันยังเป็นประเด็นที่อาจจะขัดแย้งกันในอนาคตต่อไปนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยว14ข้อถ้าแบบกลางๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอิหร่านก็อาจจะยอมก็ได้นะคะก็คงอาจจะให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือว่าแลกกับอะไรแลกกับการยกเลิกมาตรการเข้ามาทางด้านเศรษฐกิจของอิหร่านบางส่วนแต่ถามว่าการที่เขาคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยมันก็เรื่องโครงการนิวเคลียร์ตะไคร้เป็นว่าโครงการนิวเคลียร์ไม่คุยกันก็เลยเดี๋ยวไม่รู้จะหาทางลงกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคได้เลยวันนี้
2: ขอบคุณ
1: นะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เราไปต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะพูดคุยกับดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เขามีความหวังเรื่องการยุติสงครามกันนะคะดอลลาร์กับบาทเป็นยังไงบ้างนะคะ
4: ก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็ดอลลาร์ขึ้นเพราะไม่แน่นอนแล้วก็กลัวว่าสงครามจะยืดเยื้อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: แต่พอมีข่าวในเชิงบวกเข้ามาซึ่งคราวนี้คือน่าจะบวกแบบบวกเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมคะจะไปถึง MOU กันแล้วถ้า MOU กันรู้เรื่องก็อาจจะไปเจรจาในประเด็นที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นซึ่งมันเลยทำให้ความหวังว่าสงครามมันมีโอกาสยุติเนี่ยตอนนี้หวังสูงที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่เคยมีมาคือก่อนอันนี้ก็เคยหวังแล้วก็ผิดหวังใช่ไหมคะตอนนี้ก็หวังใหม่อีกรอบนึงแต่ประเด็นพวกนี้ค่ะมันทำให้มันมีการปรับโพซิชันกันจากดอลลาร์ที่เคยแข็งค่าขึ้นไป across the board เนี่ยกลายเป็นว่าพอถ้าสงครามเผลอๆจบได้จริงเนี่ยดอลลาร์ก็พลิกอ่อนค่ากลับลงมาค่
1: ะ
4: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราเห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของเมื่อวานแล้วค่ะคือเยนพลิกแข็งค่าซึ่งอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องการเข้าแทรกแซงของทางการญี่ปุ่นเองด้วยค่ะแล้วก็ดอลลาร์เองเนี่ยก็มีข่าวลบจากปัจจัยตรงนี้เข้ามากดดันด้วยค่ะก็เลยทำให้เยนก็หลีดภูมิภาคในด้านที่แบบพลิกแข็งค่ามาค่ะซึ่งจุดที่เห็นเงินบาทแข็งสุดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดบ้านเราปิดไปแล้วค่ะบาทไปแข็งในออฟชอร์แถวๆ 32.03
1: ค่ะ
4: เกือบแล้วค่ะบาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งจุดตรงนั้นก็แข็งค่าสุดในรอบประมาณ2สัปดาห์กว่าๆแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยตอนนี้บาทพลิกด้านอ่อนค่ากลับมาใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเมื่อกี้03ตอนนี้30ประเด็นก็คือว่าคือดอลลาร์เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะคะแล้วก็เอเชียในภาพรวมเขาก็ยังแข็งค่าอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าบาทเนี่ยมีปัจจัยเฉพาะซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะมาจากเป็นแบบคล้ายๆกับแรงซื้อดอลลาร์ของนักลงทุนต่างชาติอะค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจ่ายเงินปันผลซึ่งเขาอาจจะแบบรับเงินปันผลนั้นแล้วก็เอาโฟลว์ออกไปค่ะก็เลยทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบาทอาจจะไปด้วยกันกับภูมิภาคแต่มันก็ยังกลับมาบ้างพลิกด้านไปพลิกด้านมาเป็นแบบเป็นกรอบที่เคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างแล้วก็ผันผวนในระหว่างวันค่ะก็เป็นประเด็นประมาณนี้แต่ถ้าดูกันจริงๆเซนติเมนต์ดอลลาร์ตอนนี้เหมือนกับยังรับข่าวในเชิงที่เหมือนกับสงครามอาจจะไม่ได้ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นดอลลาร์จะแบบมีความอ่อนไหวต่อข่าวดีจากมิดเดิลอีสต์มากกว่า
1: ค่ะ
4: วันนี้ถ้าเป็นบาทด้านล่างมอง32ท่วนค่ะ ซึ่งก็เมื่อวานนี้เทสแต่ไม่หลุดเนาะก็เลยคิดว่าเป็นกรอบด้านล่างสำหรับวันนี้ด้วยค่ะด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเนาะก็บาทนะคะ 32 ถึง 32.40 บาทต่อดอลลาร์นะคะช่วงคาบเกี่ยวเนาะตกลงแล้วจะยุติสงครามจริงหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะจะสับขาหลอกเป็นรอบที่300 หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดอลลาร์ก็ก่อนหน้านี้ก็แข็งเพราะว่าประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยนะคะแล้วก็ดอลลาร์ก็ถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะก็ปรากฏว่าถ้าเกิดสงครามยุติลงนั้นดอลลาร์ก็อาจจะกลับมามีทิศทางที่อ่อนเหมือนกับก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามก็มีความเป็นไปได้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะ
6: ค่ะ
1: ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะวันนี้เนี่ยเห็นอาจารย์มีประเด็นจากทางญี่ปุ่นด้วยนะโอ้โหหุ้น SoftBank นี่อุ้ยขึ้นแบบร้อนแรงมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กับอาจารย์กันนะคะก็คือเรียกว่าช่วงนี้เราเห็นในเช้าวันนี้ตลาดโซนเอเชียนี
6: ่
1: ขึ้นกันสนุกสนานนะญี่ปุ่นนี่ก็คือขึ้นมา 5.6% นะคะดัชนีนิเคอินะคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเช้านี้เขาย่อหน่อยๆไงเพราะเมื่อวานเขาขึ้นไปแรงนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กับอาจารย์กันเลยนะคะพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
7: ว่าโอ้โหทำไมถึงได้ขึ้นกันขนาดนี้ก็เพราะว่าอะไรนะ Epic Fury นี่มันทางมาโครเดียวเขาประกาศเมื่อวันอังคารเพราะวันจันทร์นี่ราคาน้ำมันพรวดขึ้นไปเลยนะฮะเพราะว่าปฏิบัติการไอ้อะไร Freedom Project เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดเพราะน้ำมันมันพรวดขึ้นเพราะมันมีการยิงกันแทนที่ว่าปริมาณมันจะออกมาแล้วอิหร่านก็ปฏิเสธที่ว่าเรือ2ลำชักธงอเมริกาเรือผ่านยิปเนี่ยรอดออกมาได้ IRGC บอกไม่จริงโกหกนะฮะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นวันจันทร์น้ำมันขึ้นวันอังคารลงวันพุธก็ลงต่อแล้วก็เขียวกันไปทั้งโลกเลยวันนี้ก็ยังต่อนะฮะเพราะว่าตรงนี้ Axis เขาก็รายงานบอกมันจะเป็นหน้ากระดาษเดียวนะ Agreement อันเนี้ยก็คือสั้นมากแล้วก็จะเน้นเรื่องช่องแคบของมูสที่จะมีการ Double Blockage เนี่ยมันจะต้องหยุดนะฮะเพราะอะไรเพราะมันใกล้วันที่ทรัมป์ก็จะเดินทางไปพบกับสีลองคิดดูที่ฮะถ้าไปถึงแล้วสีสั่งสอนบอกว่าต้องเปิดช่องแคบพอมุดต้องเป็นสันติภาพอย่าใช้กำลังต้องเจรจาแล้วหน้าทรัมป์จะเหลือเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เสร็จและนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งกับเข้ามาข่าวเช้านี้เหมือนกันนะฮะที่บอกว่าแอคเซสเขาบอกว่าข้างหลังเบื้องหลังเนี่ยก็คือทางทรัมป์เนี่ยเขาโทรศัพท์ยกหูไปในวันจันทร์เขาบอกไอ้โปรเจกต์ฟรีเรื่องของเขามันจะเริ่มวันจันทร์ใช่ไหมครับวันนั้นที่น้ำมันพุ่งอ่ะเพราะว่าไอ้แผนของเขาเนี่ยมันล่มนะฮะเขาโทรศัพท์ไปหา NBS แล้วก็บอกว่าจะใช้ฐานจากซาอุดิเนี่ยเพื่อยิงคุ้มกันเพื่อจะให้เรือออกไปจากอ่าวเปอร์เซียให้ได้ NBS ไม่รับค่ะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ย NBS เนี่ยเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาใกล้ชิดกับจีนนะฮะขนาดขายน้ำมันเป็นหยวนแล้วว่าจน UAE ก็ต้องเอาบ้างนะเพราะฉะนั้นสรุปว่านี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ว่าขณะเดียวกันวันอังคารถอยกรูดเลยเรียกทีมรวมดาราทำเนียบขาวซึ่งมีทั้งคุณทรัมป์ในไอ้ชุดโซเชียลแล้วก็มีพีทแท็กเซตแล้วก็มีแดนเคนประธานของเสนาธิการร่วมและก็สำคัญคือมาร์โกรูมิโอที่ประกาศชัดที่สุดเลยบอกว่าเอปิกฟิวรี่เนี่ยจบแล้วเพราะเราสมประสงค์แล้วนะคะเพราะงั้นก็สรุปว่าไอ้หนึ่งแผ่นกระดาษเนี่ยที่แอสเซทออกมาเปิดเผยเนี่ยใน48ชั่วโมงนี้เราจะรู้กันรายละเอียดนั้นแต่เป้ามันก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ในนั้นก็จะมีกว้างๆว่าจะต้องเจรจากันต่อไปจะต้องเลิกความบาด47ปีที่อิหร่านโดนนะแล้วก็จริงๆก็โดนหนัก secondary sanction ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีการเลิกหรือลดอะไรที่จริงโอบามาเข้าได้มาแล้วเมื่อปี2015แต่อันนี้ซ้ำก็ถูกทางอิหร่านต้องการอันนี้แล้วก็สิ่งนี้ก็คืออิสลามาบัดเนี่ยซึ่งมีการเรียกว่าประสานงานหรือว่ากดดันจากจีนเนี่ยเป็นตัวที่ส่งผ่านข้อมูลการเจรจาครั้งนี้นะคะแต่ว่าเช้านี้น้ำมันกระเถิบขึ้นมานิดนึงซึ่งทรัมป์ก็ออกมาคุยว่าถ้าไม่ตามไอ้ agreement อันนี้ซึ่งยังเป็นสมมติฐาน assumption อยู่เนี่ยนะแล้วจะบอมแล้วจะบอมหนักกว่าอีกนะน้ำมันก็กระเถิบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าความไม่แน่นอนแต่ว่าใกล้มากแล้วที่ว่ามันจะจบสงครามเรื่องถึงเรื่องอะไรนะไอ้ enriched uranium ก็จะต้องเป็นการเจรจาต่อไปทางอเมริกาดีแมนด์20ปีใช่ไหมคะอิหร่านก็ต่อรองก็เป็น10ถึง15ปีอะไรแบบนี้ก็คือว่าคือโอบามาเขาได้มาแล้วตอนนั้นน่ะตอนนี้คือคุณทรัมป์ก็จะไปถึงจุดนั้นนะซึ่งก็หมายความว่าทางรัสเซียก็ประกาศบอกว่าไอ้460กิโลกรัมที่เป็น enriched แล้วเนี่ยส่งไปที่รัสเซียที่อเมริกาต้องการก้อนนี้เป็นหลักประกันเพราะนั้นหลายส่วนเนี่ยจะต้องเจรจากันต่อตอนที่เป็นกรอบ framework นะคะหนึ่งแผ่นกระดาษมันจะมีอะไรกันมากมายนะแต่ว่าเรื่องช่องแคบ double blockage เนี่ยต้องออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้ทางเรื่องมันเนี่ยลดลงมา2วันซ้อนค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: แ
7: ล้วก็หุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นไปแล้วซอฟแบงค์ขึ้นไป 16% เนี่ยอะไรไอ้ไมค์ญี่ปุ่นไมครอนเลยขึ้นพรวดพราดหมดเลยแล้วก็เขียวมาตั้งแต่เมื่อวานทั้งโลกวันนี้ก็น่าจะเขียวต่อถ้านะต้องมีอีฟนะ
1: ค่ะ
7: DCL ก็จะไงเดี๋ยวต้องดูต่อเพราะไอ้นี่ไม่ยอมแน่เลยเขาก็ประกาศโทรเมื่อวานเนี่ยเป็นแค่ผ่านโทรเลยบอกเราจะไม่ยอมเราจะบอมต่อเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีท่าอันนี้อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าทรัมป์จะบีบคออิสราเอลได้มากน้อยขนาดไหนโปรดติดตามค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
6: ขอบคุณค่ะ
7: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่แหละคือหลายครั้งเลยที่ทรัมป์มีท่าทีว่าอยากจะหยุดสงครามแล้วเนี่ยคุณบีบี้เนี่ยนะในเนทันยาฮูนี่จะถล่มอะไรสักอย่างนึงนะถล่มประชาชนคนตาดำๆเนี่ยให้เกิดการสูญเสียเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของ48ชั่วโมงนะคะว่าทางฝั่งของอิหร่านนั้นจะว่าอย่างไรนะคะแต่ก็มีข่าวมาแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะทั้งทางคุณศิริลักษณ์นะคะแล้วก็ทางคุณหนิงกาญจนาบอกว่าเอ๊ะเหมือนอิหร่านเขาบอกว่าทางฝั่งอเมริกาเป่าข่าวเกินจริงหรือเปล่าคือมันดูบวกเกินจริงไปอ่ะหวังจะปั่นตลาดหรือเปล่าปั่นทั้งตลาดน้ำมันทั้งตลาดหุ้นหรือเปล่านะคุณแก้
6: ม
1: นี่แหละนะ
6: แต่ว่าก็เราก็เห็นข่าวจากทางฝั่งอิหร่านนะที่บอกว่าก็มีการรับข้อเสนอกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นเนื้อข่าวมาจากทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ต้องรอดูแหละว่าแล้วตกลงพอสุดท้ายแล้วรับกันได้ขนาดไหนนะคะ
1: ค่ะ
6: อ่ะก็กลับมาที่เรื่องราวในบ้านเรานะคะความคืบหน้าเรื่องของคนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยนะว่ารัฐบาลวางเป้าหมายที่จะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plusแล้วก็ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus วันที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะส่วนว่ากลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมคนขนาดไหนอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะทีนี้เขาจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือน
1: อ
6: ันนี้ก็คือจะดูจากความจำเป็นและสถานการณ์โลกค่ะระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยนะคะจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปในบัตรให้อีก700บาทนะคะส่วนเฟสที่2ค่ะคุณเอกนิติบอกว่าก็จะเป็นการทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ ผ่านโครงการคนละครึ่ง plus 10นะคะเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus ค่ะในแผนงานนะคะวางเป้าหมายจะเปิดลงทะเบียนช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และเริ่มให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเบื้องต้นก็ขอพิจารณาระยะโครงการเป็น 2+2 เดือนและได้รับเดือนละ 1,000 บาทก็รวมกันไปเป็น 4,000 บาทนะคะโดยจะมีการรวมสิทธิ์คือคน1คนจะได้สิทธิ์เดียวนะก็ขึ้นอยู่ว่าเข้าข่ายเงื่อนไขรับสิทธิ์ไหนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองมาร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนละครึ่ง plus เนี่ยรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าส่วนตัวประชาชนก็จ่ายเอง 40% นะคะในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังก็จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยค่ะในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการในเฟส2ต่อไปนะคะซึ่งคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลยังมีนโยบายสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กสำหรับร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งปัจจุบันมีอยู่1,400,000ถึง1,500,000รายทั่วประเทศก็เตรียมยกระดับโครงการเดิมสู่โครงการใหม่ในชื่อไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นการนำ AI เข้าไป ใส่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะจะได้มาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายบริหารต้นทุนและสร้างรายการ statement เนี่ยการเดินบัญชีต่างๆได้อัตโนมัตินะคะเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐได้ง่ายขึ้นแทนการพึ่งพานี่นอกระบบนะคะ
1: ค่ะนะก็ประเด็นก็จะมีเรื่องของอ่ะประมาณสัก30ล้านสิทธิ
6: ์
1: 30ล้านสิทธิ์ก็ดูวงเงินคนละ 4,000 ก็เท่าไหร่ 120,000 ล้าน
6: ค่ะ
1: ถ้า 120,000 ล้านเนี้ยถ้าไปดูแผนของการใช้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยครึ่งนึงจะเอามาแจกในโครงการไทยช่วยไทยที่ว่านี้แหละกันไว้ 200,000 ใช่มั้ยคะแต่ว่าไอ้ถ้าเป็น30ล้านสิทธิ์ก็ใช้ไปละ102เนาะก็เหลืออีก50,000นะแต่ว่าอันนี้เราคิดแบบ

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างละเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะส่วนเรื่องของland bridge อันนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเสียงค้านก็ค่อนข้างจะหนาหูเหมือนกันนะคะก็หลายประเด็นหลายแง่มุมมากนะทั้งสิ่งแวดล้อมอันนี้เรารู้อยู่แล้วประชาชนคนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะรวมไปถึงเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นจริงกับการเป็นทางเลือกนะในการเป็นช่องทางขนส่งสินค้ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าการล้นระยะเวลาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่ากับการที่จะต้องลงทุนถึง1ล้านล้านบาทเป็นต้นนะคะอันนั้นเป็นรวมไปถึงเรื่องของการรั่วไหลอีกด้วยที่มีกระแสข่าวใช่ไหมเป็นแบบตุนที่ดินอะไรไว้แล้วนะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นำหน้าแต่ว่าภายในเนี่ยมันจะมีพรบ SEC นะคะเขตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่นะซึ่งก็จะมีประเด็นเรื่องของการถือครองที่ดินของต่างชาติ 99% อะไรแบบนี้ให้สิทธิพิเศษสำหรับต่างชาติซึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องความอ่อนไหวนะคะแล้วก็มีมุมเรื่องของความมั่นคงอีกด้วยอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกหน่วย1เรื่องนะคะที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันกันอยู่ทีนี้มีข่าวเอาข่าวดีบ้างนิดนึงละกันนานๆจะมีข่าวดีนะคะก็เมื่อวานนี้ทางบอร์ด BOI เข้าอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งหมด6โครงการมูลค่ารวมเนี่ยเกือบล้านล้านบาทนะก็คือเอาตัวเลขกลมแบบเป๊ะๆ เลยคือ 958,000 กว่าล้านบาทซึ่งในส่วนของวงเงินมูลค่ารวม 950,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นของ TikTok ถึง 800,000 กว่าล้านเลยนะโดย TikTok เนี่ยเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจะทำ Data Center นะคะเงินลงทุน 842,350 ล้านบาทเป็นการขยายลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งานในภูมิภาคนะฮะรองรับแนวโน้มของการใช้บริการลูกค้าที่มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ทาง TikTok ก็บอกว่าเขาจะมีการทำพัฒนาหลักสูตร Digital Literacy ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึง E-commerce นะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ยกระดับเรื่องของบุคลากรดิจิทัลอีกด้วยก็ถือว่าเป็น 800,000 กว่าล้านจากมูลค่ารวม 950,000 กว่าล้านนะคะส่วนอื่นๆที่มีการขออนุมัติส่งเสริมลงทุนเช่นเดียวกันเช่นนะ1 อันนี้ก็เป็น Cloud Service Data Center เหมือนกันนะคะของบริษัท Skyline Data Center เป็นกลุ่มธุรกิจเทคจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะอันนี้ 46,800 กว่าล้านบาทนะคะจะอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัท Bridge Data Center IOI อันนี้เป็นกลุ่มของพวก Data Center หมดเลยนะคะก็จะลงทุนอีก 24,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีกิจการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของบริษัท Peel Cycle จำกัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของกิจการพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานลมของบริษัทด่านขุนทดวินวันด้วยอันนี้ 4,700 กว่าล้านนะคะแล้วก็ยังมีกิจการผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์ของบริษัทอาเซียนโพแทชชัยภูมิจำกัดมหาชนอีก 31,000 กว่าล้านบาทก็จะอยู่ที่ชัยภูมิอีกด้วยนะก็เป็นการลงทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนเวลาว่าเขาจะลงทุนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวนะที่รัฐบาลก็เอามาเป็นตัวนำเลยคู่ไปกับข่าวเรื่อง Moody's ว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเรื่องของการที่ประเทศไทยกำลังพยายามดึงดูดการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ก็นะเรื่องของอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็มีการอนุมัตินะหรือว่าคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass ล็อตที่2เพิ่มอีก9โครงการด้วยนะคะ 50,000 กว่าล้านบาทต่อเนื่องจากล็อตแรก16โครงการก็เลยทำให้มีโครงการเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass แล้วทั้งสิ้น25โครงการรวม 220,000 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งระบบ Thailand Fast Pass เนี่ยก็คือว่าจะได้รับการเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็น BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกรมศุลกากรและหน่วยงานด้านไฟฟ้านะคะเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงได้เร็วยิ่งขึ้นเรื่องของการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าจะต้องทำเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เริ่มมีข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้านะคะก็จะต้องมีการผลักดันกลไก

0: ของพลังงานสะอาดด้วยนะคะอย่างเช่น Direct PPA ที่เปิดทางให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรงนะคะแล้วก็ Utility Green Tariff 2นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านไฟฟ้าสีเขียวให้ภาคเอกชนนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ถือว่าการลงทุนในเรื่องนี้ของไทยนะด้านเทคเนี่ยมันเติบโตต่อเนื่องเลยนะคะก็เหมือนกับว่าแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นมาเป็นเทคฮับของภูมิภาคนะคะดังนั้นฝั่งของ BLI เองเขาก็บอกว่าก็ต้องเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศการลงทุนให้มันพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและซัพพลายเชนอุตสาหกรรมใหม่นะคะต้องอำนวยความสะดวกกันให้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะนะอันนี้ก็อาจจะฟังแล้วดูเป็นเรื่องไกลตัวนะคะที่ว่าการลงทุนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเราจะเกิดผลอย่างไรนะมาที่เรื่องที่ใกล้ๆตัวนะคะอันนี้คือของจริงเป็นชีวิตจริงนะคะเมื่อวานนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อโอ
0: ้
1: โหต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะคะปกติบ้านเราเนี่ยคือก่อนสงครามเนี่ยเงินเฟ้อเราถือว่าตกกรอบตกกรอบล่างของกรอบเงินเฟ้อนะคะทีเนี้ยพอล่าสุดเดือนอันนี้เป็นตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายนนะคะพุ่ง 2.89% สู่ระดับถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ38เดือนนะอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นสัญญาณดีสักเท่าไหร่นะคะก็นี่แหละมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันแพงอะไรแบบนี้นะคะค่าโดยสารก็ขึ้นใช่ไหมอาหารอะไรก็ขึ้นตามไปหมดเลยนะคะซึ่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์นะคะทางอาจารย์อมรเทพจาวลานะคะจากสำนักวิจัย CMB ไทยเนี่ยบอกว่าตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่าที่คาดไว้มากและถือว่าไม่ปกตินะคะต้องติดตามแบบเดือนต่อเดือนเพื่อประเมินให้ชัดเจนนะคะโดยเมษายนเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.6 แต่ล่าสุดนี่ 2.8 เลยคือทะยานอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแรงกดดันด้านพลังงานค่อนข้างจะแรงนะคะและต้องดูเดือนพฤษภาคมว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือไม่นะคะจากโครงสร้างตะกร้าเงินเฟ้อที่มีสัดส่วนสูงในหมวดขนส่งกับอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องของพลังงานเข้าไปอีกด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นไปได้ที่ระยะต่อไปเนี่ยจะเห็นราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนนะคะจะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงพวกสบู่แชมพูเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าบริการที่มีต้นทุนเรื่องการขนส่งทั้งหลายเนี่ยนะคะและรวมไปถึงอาจารย์อมรเทพบอกว่าความกังวลประเด็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนั้นแต่ว่าราคาขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า shrinkflation คือราคาสินค้าเท่าเดิมแต่ลดปริมาณลงเหมือนเราไปกินข้าว50-60 บาทแต่ว่าไม่อิ่มแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับพวกบรรจุหีบห่ออะไรทั้งหลายก็เช่นเดียวกันลดปริมาณลงมานะคะเพราะว่าผู้ประกอบการต้องแบกภายใต้ภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะในขณะที่ผู้บริโภคอาจจะบอกว่าเอาราคาเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณได้ของลดลงนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะผลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ภาพจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ Econ News Update แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update

0: เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทางด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8:00 น.เป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ PRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบวัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์ถึง18ปีขึ้นไปโดยแผนอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปโดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่แบ่งเป็น2เฟสละ2เดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทั้งนี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 7:45 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ถือเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายของครอบครัวชินวัตรก่อนนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนและจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายนนี้รวบแล้ว2ผัวเมียก่อเหตุลักกิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจค้นจับกลุ่มสองสามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือสัตว์แปลกจำนวนมากในจำนวนนี้มีกิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากซึ่งพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมแถลงรายละเอียดในเวลา 11:30 นาทีวันนี้โดยก่อนหน้านี้เพจ Facebook สวนสัตว์พาต้าเผยว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันเรียบร้อยแล้วหลังเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ 25-35 ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่าและขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวออกไปจากสวนสัตว์คือกิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทั้งนี้สวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลต้องสงสัยทั้ง2คนโดยได้ภาพตัวอย่างมาจากระบบกล้อง CCTV เพื่อติดตามสัตว์กลับคืนและดำเนินคดีตามกฎหมายกกต.เตือนผู้สมัครและพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่ายเลือกตั้งส.ส.ภายในวันที่11พฤษภาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปและยังค้างชำระรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือหัวหน้าพรรคการเมืองลงรายชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับรายจ่ายโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัญชีรายชื่อรับและจ่ายในการเลือกตั้งรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะ 11:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันวันพฤหัสบดีนะคะวันที่7นะคะพฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
8: ค่ะและพรวันดีวันเมทางกุลค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะนับจากนี้ไปแบตเตอรี่รถยนต์ EV ของจีนน่าจะมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดเองจีนออกกฎสุดโหดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะลัดวงจรแต่ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรก็ตามห้ามให้เกิดไฟไหม้อย่างเด็ดขาดซึ่งกฎหมายนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้นะคะ
7: ค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันค่ะพูดถึงจีนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะคุยกันถึงตลาดเครื่องสำอางในจีนกันหน่อยดีกว่าบ้านเราก็ใช้เครื่องสำอางของพสจีนเยอะอยู่เนาะพี่พรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในมุมนึงเนี่ยบ้านเขาก็รับเครื่องสำอางเราคือบ้านเราไปทำตลาดเครื่องสำอางในจีนก็เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์เนาะก็อยากจะใช้ของที่แตกต่างจาก
8: ของนอก
7: เอาไว้ว่านอกประเทศเราก่อนจะที่ไหนก็ว่ากันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ติดตามรายการ Marketing News Update กับเราค่ะพูดคุยเข้ามาได้นะคะทักทายกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ
8: ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่องแรกที่บอกว่าตอนนี้คนใช้ AI เยอะจริงๆนะคะ ChatGPT เอ่ย Gemini เอ่ย
7: จ
8: ะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าตอนนี้คนที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยเขาต้องไปอยู่ในคำตอบของ AI ให้ได้นะคะ อย่างเช่นเวลาคนจะถามว่าร้านข้าวมันไก่ร้านไหนอร่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการตลาดออนไลน์ของร้านเราแล้วเราขายข้าวมันไก่เราอาจจะบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยแล้วก็ชื่อร้านเราแล้วก็มีนู่นนี้นี่อะไรยังไงเงี้ยเพราะเวลาคนที่คืออย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นวอร์ดดิ้งในการขึ้นคำเหล่านี้เป็นประจำก็ได้น้องหนุ่ยท่านผู้ฟังคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาเสิร์ชหาเราแล้วไปผ่าน AI ทั้งหลายและ AI เขาก็จะขึ้นร้านของเราแนะนำไปแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่อเมริกาหลายๆแบรนด์เลยกำลังเข้าไปอยู่ในคำตอบของ AI เพราะว่าคืออย่าง ChatGPT เนี่ยบางทีคนไปถามเลยนะคะว่าวันนี้กินอะไรดี AI เขาก็จะค่อยๆไล่เรียงเมนูมาให้เลือกเลยค่
7: ะ
8: พิซซ่าเครื่องดื่มวันนี้หิวหนักไหมต้องการอาหารประเภทไหนอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปของอาหารนั้นมีลิงก์มาให้ด้วยมีลิงก์ร้านที่เราอยากจะสั่งหรือว่าในอาหารประเภทนั้นแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ทำร้านอาหารอยู่เนี่ยอาจจะต้องลองปรับลองคิดว่าถ้าเราจะทำตลาดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้ไปอยู่ในคำตอบของ AI ให้ได้ค่ะ
7: มันกลายเป็นเหมือนแบบการได้ประโยชน์สองฝ่ายแล้วเพราะว่าเหมือนกึ่งโฆษณาไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเราเซิร์ชเพื่อปรึกษาแล้วเขาก็จะดึงถังข้อมูลทั้งหมดที่มีในโลกออนไลน์เนี่ยมาสรุปให้เราก็จะมีทั้งรีวิวจริงแล้วก็อะไรก็ตามโฆษณาแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เหมือนเป็นอีกช่องทางนึงที่คนที่ทำร้านอาหารจะเหมือนฝังเข้าไปเลยอ่ะฝังเข้าไปอยู่กับAI เหล่านี้เลยเพื่อที่ว่าเป็นทางเลือกอันดับต้นๆคนคิดไม่ออกปรึกษา AI จะได้ดันร้านเราขึ้นมาให้เป็นทางเลือกต้นๆก่อน
8: ค่ะ เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อก่อนการทำร้านอาหารอาจจะแบบว่าร้านอร่อยบอกต่อกันปากต่อปากต่อมาต้องมาพัฒนาหน้าร้านให้อยู่บนออนไลน์ให้ได้แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ออนไลน์อย่างเดียวไม่พอเราต้องไปอยู่ใน AI นะคะไปอยู่ในคำตอบของ AI ให้ได
7: ้อันนี้ก็จะมีตัวอย่างของร้านที่อเมริกานะคะเชนดังๆอย่าง Little Caesars อันนี้ขายพิซซ่ามี Starbucks นะคะมี Burger King ที่เขาพยายามเนี่ยแหละเข้าไปใช้คำว่าเปิดแอปบน Chat GPT อย่างที่พี่พรบอกว่าพอเวลาเซิร์ชใช่ไหมของเรามันจะได้ขึ้นอันดับต้นๆแล้วก็เป็นทางเลือกต้นๆนะเป็นอีกหน้าร้านหนึ่งเปรียบเทียบแบบนี้เลยก็ได้นะคะ
8: ใช่แล้วค่ะคือลูกค้าเนี่ยขยับเข้าไปยืนรออยู่คือร้านอ่ะต้องขับขยับเข้าไปยืนรอลูกค้า
7: ค่ะ
8: ที่กำลังคุยกับ AI อยู่ให้ได้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังสำหรับธุรกิจที่สหรัฐนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์อยู
7: ่
8: ก็คืออย่างร้านพิซซ่าLittle Caesar ที่น้องนุ้ยพูดถึงนะคะ
7: ค
8: ือทางประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของแบรนด์นี้เขาบอกว่าในโลกของอาหารเนี่ยมีโอกาสมากมายที่ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องชนะในทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเอาเข้าใจง่ายๆเลยคืออุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดหรือว่าธุรกิจที่ทุกวินาทีทุกการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมีค่าแบรนด์จึงต้องพาตัวเองไปอยู่ในพฤติกรรมของลูกค้าทุกๆพฤติกรรมตอนนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าไป AI กันแล้วเราก็ต้องไป AI เหมือนกันนะคะ
7: ถ้าเราช้าเราเสียโอกาสเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นอนุมผู้บริโภคเนี่ยเราพิมพ์ปุ๊บเราต้องการเห็นคำตอบแบบเสี้ยววินาทีแล้วก็มันมีผลกับการตัดสินใจด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ AI เนี่ยอาจจะยังเหมือนกับยังต้องแก้จุดนี้อยู่คือบางทีก็ใช้เวลาประมวลผลประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะถ้าเทียบกับบางทีถ้าเข้าแอปของยี่ห้อนั้นๆไปเลยสมมติว่าไปซื้อหน้าเว็บหน้าแอปของยี่ห้อนั้นๆโดยตรงเข้า Starbucks โดยตรงเข้า Mac โดยตรงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจาก Little Caesars นะคะที่คุยกันแล้วว่าเขาทำเรื่องของเข้าไปฝังอยู่ใน Chat GPT ไปเปิดสาขากึ่งเปิดสาขาหน้าร้านใน AI แล้วมี Starbucks ก็เหมือนกันนะคะนะคะ Starbucks เนี่ยเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาคือเลือกเล่นกับอารมณ์พี่พรกับบรรยากาศของลูกค้าสมมุติแอนโทนด้วยเนาะวันไหนอยากสั่งอะไรเขาบอกว่าแทนที่ Starbucks เนี่ยเมนูมันเยอะมากใช่ไหมคะเราจะไปนั่งแบบโหไถๆดูว่าอะไรดีเนี่ยงั้นใช้ AI ช่วยเพราะลูกค้าเนี่ยพอถาม AI ปุ๊บว่าวันนี้กินเมนูอะไรดี AI เนี่ยจะช่วยคุยให้ว่าวันนี้อยากได้แนวไหนรู้สึกเป็นยังไงอยากได้แบบสดชื่นหรือว่าอบอุ่นปลอบใจโอ้ยเยียวยาใจฮีลใจเข้าไปอีกแบบนี้แล้วเขาก็จะเหมือนกับนำเสนอเมนูที่ตรงกับบรรยากาศอารมณ์วันนั้นของลูกค้าให้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยพี่บอล
8: นั่นหมายถึง AI จะเลือกเมนูให้ของฉันนี้ไปก็เป็นได้นะคะคือคุยกับเขาเขาว่ายังไงเดี๋ยวลองทำเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะกลายเป็นว่าเลือกเมนูใหม่ๆมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะทานเมนูประจำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยแต
7: ่
8: ถ้ามี AI มาช่วยตัดสินใจก็อาจจะทำให้การบริโภคหรือว่าการสั่งเมนูเนี่ยอาจจะหลากหลายมากขึ้นอย่าง Burger King เองเขาก็ไปมีแอปโผล่ในสารบัญของ Chat GPT แล้วนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูเมนูอาหารหาตำแหน่งร้านที่ใกล้ที่สุดแล้วก็สั่งล่วงหน้าได้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นคืออาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นเข้าไปนะคะก็ยังเป็นพื้นๆอยู
7: ่
8: ก็คือเข้าไปเป็นแอปส่วนหนึ่งใน Chat GPT แล้วก็ให้ลูกค้าเลือกดูภาพเมนูอาหารดูคืออาจจะเป็นคล้ายๆโฆษณานะคะที่เราอาจจะได้เห็นอะไรเงี
7: ้
8: ยแต่ว่าในแบรนด์อื่นๆเนี่ยบางทีเขาทำมากกว่านี้ไงอย่างเช่นที่น้องนุ้ยบอกคือ Starbucks ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยสามารถคุยได้เลยว่าอารมณ์ไหนรู้สึกแบบไหนวันนี้เหนื่อยวันนี้อยากต้องการความรู้สึกสดชื่นก็จะแนะนำเมนูขึ้นมานะคะ
7: เอาความใจดีเนาะความสปอยเราของAI มาช่วยเนาะ แบบพยายามที่จะเอาใจเราสุดฤทธิ์เลยหรือว่าจะเป็น Little Caesars ที่คุยกันในตอนแรกเนี่ยเขาบอกปัญหาหนึ่งของเวลาจะสั่งพิซซ่าแล้วทานร่วมกันนะคะพี่พรคุณผู้ฟังคนเยอะๆเนี่ยคนนั้นกินอันนั้นคนนี้ชอบหน้านี้มันวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะเถียงกันไม่จบงั้นเดี๋ยว AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้เราอาจจะพิมพ์ไปเลยไงว่าเนี่ยมีคนต้องการแบบไม่ชอบสมมตินิยกตัวอย่างนะไม่ชอบสับปะรดชอบรสจัดอะไรก็พิมพ์พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะแบบนำเสนอหน้าที่มันตอบโจทย์ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีกันแบบนี้ขึ้นมาน่าสนใจ
8: ก็ใช่ไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารเท่านั้นนะคะหลากหลายธุรกิจกำลังเข้าไปอยู่ใน AI อยู่ใน ChatGPT อยู่ในคำตอบของ AI ตอนนี้เป็นเทรนด์แบบนี้เพราะฉะนั้นเราทำธุรกิจไหนก็ตามก็ต้องไปอยู่ในเทรนด์เหมือนกันนะคะคือจริงๆมันก็มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะคะน้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะก็คือว่าถ้าไปดูข้อมูล Software Advice นะคะในปี2024เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภค 49% มีแนวโน้มที่จะสั่งอาหารผ่านเครื่องมือ AI มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาเป็นแชทบอทหรือว่าเวลาจะได้ถูเข้าไปเนี่ยในส่วนของปี2025กลับพบว่า 55% ของคนยังชอบสั่งอาหารกับพนักงานที่เป็นมนุษย์มากกว่า AI แต่ผลอย่างที่น้องนุ้ยคุยตั้งแต่แรกเนอะบางทีการใช้เวลากับ ChatGPT เนี่ยอาจจะสัก2นาทีแต่ถ้าไปดูในผ่านแอปของ Starbucks โดยตรงเนี่ยอาจจะแค่19วินาทีเท่านั้นเองน
7: ะคะ
8: อันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าคนตอนนี้หลากหลายธุรกิจเขาก็มองว่าไหนๆคนก็ใช้ AI กันมากขึ้นอย่าง ChatGPT เนี่ย900ล้านบัญชีต่อสัปดาห
7: ์
8: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสอบถามหลายเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจแรกๆในวงการที่ได้เข้าไปอยู่ในคำตอบของ AI มันก็เหมือนเข้าไปยึดหัวหาดไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ากระแสนี้มาหนักมากๆจริงๆคนที่เข้าไปก่อนย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะคะน้องนุ้ย
7: ใช่ค่ะก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางถึงแม้ว่าคนอาจจะยังไม่ได้นิยมเท่ากับโดยตรงผ่านแอปใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะด้วยระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพูดคุยมันไม่ได้กระชับเท่ากับคนจริงๆหรือว่าแอปเขาตรงๆนะคะแต่อย่าทิ้งไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้วันหนึ่งเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้ไหมเพราะว่าถ้าเขามองในแง่ตัวเลขคนใช้งาน AI อะค่ะอย่าง ChatGPT เนี่ย900ล้านคนนะคะหันกลับมามองตัวเองตัวเลขเนี้ยคือ900ล้านคนต่อสัปดาห์ทุกวันเนี้ยเราก็ถามเขาเยอะเหมือนกันนะจะซื้ออะไรก็ยืนพิมพ์ยิ๊กยิ๊กยิ๊กอยู่หน้าร้านนะพี่บอล
8: ใช่ใช่
7: เราก็เป็นหนึ่งใน900ล้านคนนี่นะ
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราถ้าเราจะไปอยู่ในคำตอบของ AI ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามอย่างเวลาเราอาจจะถามตัวเองนะคะว่าเวลาเราถามเขาเนี่ยถาม AI คุณกับ AI เราจะถามอะไร
7: ค่ะอ
8: ย่างเช่นสมมุติว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบว่ามีคำว่าอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะไรเงี้ยถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวอยู
7: ่ค่ะ
8: หรือว่าแบบว่าเราจะไปซื้อปากกาปากกายี่ห้อไหนดีไหลลื่นเขียนลื่นอะไรเงี้ยคำว่าเขียนลื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอยู่ในคำที่เวลาเราจะโปรโมทปากกาของเราอะไรแบบเนี้ยนะคะน้องนุ้ย
7: คิดแทนใจถ้าเหมือนกับคิดแทนลมสมมติว่านุ้ยเป็นเจ้าของกิจการแต่นุ้ยก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเราจะไปเป็นลูกค้าเราไปเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยเราจะเซิร์ชว่าอะไรเราจะพร้อมว่าอะไรอะเนาะให้มันตรงเรามากที่สุดนั่นแหละค่ะเราก็จะได้เอาคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยไปอยู่ในสินค้าบริการของเราอย่างที่พี่พรว่าเลย
8: ค่ะ
7: คุยเรื่องของเทคโนโลยีกันแล้วนะคะขยับมาดูเรื่องของเทคโนโลยีการบินกันบ้างดีกว่าเวลาขึ้นเครื่องบินบินไปถ้าบอกต้องบินไปต่างประเทศหลายชั่วโมงหน่อยอะพี่พรมักจะทำอะไรคะ
8: หลายชั่วโมงเหรอคะพี่พรก็ส่วนใหญ่จะนอนน้องนุ้ย
7: ใช้เวลาให้คุ้มค่าเราพักผ่อนเนาะถ
8: ้
7: าสายเราอาจจะนอนแต่นุ้ยเห็นเยอะมากเลยที่คนจะโหลดหนังไปดูหรือว่าคืออยู่กับอุปกรณ์มือถือเนี่ยดูรูปถ่ายอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะคนเราเนี่ยอยากมีเน็ตเล่นตลอดเวลาเหมือนกันนะมันเราติดนะจริงยอมรับ
8: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเครื่องเราก็อยากเล่นน่ะ
8: ใช่ แต่ว่าตอนนี้มันมีบริการดาวเทียมของ Starlink นะคะที่ทางเหล่าบรรดาสายการบินชั้นนำของโลกเนี่ยนำขึ้นไปติดตั้งทยอยติดตั้งเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทีย
7: ม
8: วงโคจรต่ำทำให้คนที่เดินทางไฟไกลๆทั้งหลายหรือว่าไฟใกล้ๆเพราะยังอาจจะไม่ได้มีการติดตั้งในตัวเครื่องนะคะอย่างพวกไฟบินไกลๆเนี่ยก็จะได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินฟรีเลยคือใครจะดูหนังฟังเพลงเต็มที่เลยเมื่อก่อนอาจจะได้ใช้ตอนประมาณสักเครื่องขึ้นสัก15นาทีลง15นาทีแบบนี้แต่ตอนนี้ใช้ได้ตลอดเส้นทางรุทบินเลยนะคะ
7: สิงคโปร์แอร์ไลน์เนาะเขาก็พยายามเอาใจผู้โดยสารเต็มที่แหละทุกสายการบินเนี่ยพยายามที่จะยกระดับการให้บริการอยู่แล้วในครั้งนี้ที่เราเล่าให้ฟังก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์แต่เขาบอกว่าเอาเบื้องต้นก่อนยังเฉพาะบางเที่ยวบินอยู่นะคะเครื่องบิน Airbus A350-900 ที่แบบบินไกลๆหรือว่าจะเป็นจะมี Airbus A380 ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นลำใหญ่เนาะพวกบินไกลเราจะทำอะไรดีจะนอนอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้หลับได้แบบยาวตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเนี่ยนะคะไตรมาสแรกปีหน้าไปจนถึงสิ้นปี2029ก็สักประมาณ2-3 ปีอะโดยประมาณนะคะในเบื้องต้นก่อนอันนี้คือรุ่นที่เราบอก A350 A380 แล้วเดี๋ยวก็จะขยับไปรุ่นอื่นๆอีกที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย Starlink เนาะเขาใช้คำว่าดาวเทียม Starlink นะคะ
8: ค่ะก็ผู้โดยสารทุกชั้นโดยสารนะบนเที่ยวบินที่ติดตั้ง Starlink เนี่ยก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องขึ้นยันเครื่องลงจอดนะคะถามว่าทำอะไรได้บ้างก็สตรีมวิดีโอโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่บางคนชอบดูหนังฟังเพลงบนเครื่องเล่นเกมก็ได้ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ก็ได้บางท่านยังทำงานบนเครื่องนะคะอันนี้เป็นการให้บริการแบบว่าไม่จำกัดแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
7: ดอกจันตรงนี้นี่แหละไอ้ที่แบบไม่จำกัดกับไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะแต่ก็ต้องลองดูว่าในการให้บริการจริงมันจะแบบรวดเร็วแค่ไหนยังไงเทียบเท่ากับบนภาคพื้นไหมโอ้แต่นึกว่าแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแค่ช่วยได้เยอะแบบค่าเวลากับการดูอะไรต่างๆผ่านมือถือนะคะใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาของเรานะคะจริงๆทุกวันนี้มันก็มี Wi-Fi อยู่แล้วอะค่ะเกือบหมดแหละของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เลยค่ะยังไม่ได้รองรับพวก Netflix นะคะ Disney Plus YouTube อะไรต่างๆแล้วอย่างที่พี่พรว่าคือเครื่องต้องขึ้นไปก่อนแป๊บหนึ่งถึงจะใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พอใกล้จะลงก็ต้องหยุดก่อนอันนี้มันก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะนึกว่ายังไงซะมันก็เป็นพวกสัญญาณอะไรต่างๆที่อย่าให้เขาไปรบกวนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะพัฒนามากขึ้นมันก็ทั้งเซฟด้วยแล้วก็ให้บริการได้แบบไม่มีช่วงเวลาต้องหยุดด้วยหรือเปล่า
8: ค่ะก็อย่าง Starlink เนี่ยมีความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยมากกว่า Wi-Fi ธรรมดาประมาณ20เท่าเพราะฉะนั้น

0: เที่ยวบินที่ติดตั้ง Starlink เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เป็นกระแสที่หลายๆสายการบินนำมาใช้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไฟล์บินไกลแล้วก็เป็นเครื่องลำใหญ
1: ่
0: เครื่องลำใหญ่เนี่ยอย่างพวก Airbus A30 350 380อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันลงได้เฉพาะบางสนามบินเท่านั้นนะคะ
1: ลองดูว่าเดี๋ยวในอนาคตไปบินใครใช้สายการบินเหล่านี้นะคะที่เขาเริ่มมีให้บริการแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์กันได้เนาะนั่นแหละค่ะแต่อย่างว่าบนเครื่องนะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือหลับ
0: พี่วังก็เหมือนกันน้องนุ้ย
1: อย่างน้อยก็ดูหนังดูหนังบ้างดูหนังสักพักหนังดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเนาะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดให้เรากินนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะไม่ได้สมูททุกอย่างแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตอบโจทย์ที่ในยุคที่ใครๆก็ขออยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแบบเยอะมากๆเลยนะคะที่พี่พรจั่วไว้ตอนแรกดีกว่าอยากรู้มากเลยว่าจีนทำไมถึงออกกฎแบบโหเข้มมากเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่ที่จีนประกาศใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกไปจะเริ่มมีผลบังคับใช้อีกประมาณสักไม่ถึง2เดือนข้างหน้าก็คือวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะมาตรฐานนี้เนี่ยถือว่าเข้มงวดที่สุดในโลกของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยแบตเตอรี่รถยนต์จะต้องไม่เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดในกรณีผิดปกติรุนแรงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแรงสุดเลยก็พวกไฟฟ้าลัดวงจรภายในใช่ไหมคะหรือว่าความร้อนสะสมเนี่ยคือผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนจากนี้ไปจะต้องกำหนดเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่ EV ต้องทำให้ไม่มีการระเบิดหรือว่าลุกไหม้เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามจะอ้างเป็นเหตุผลว่าแบบเฮ้ยมันเกิดความร้อนนะมันลัดวงจรนะไม่ได
1: ้
0: มาตรฐานความปลอดภัยนี้สูงสุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ EV นะคะแต่ว่ารุ่นที่เราซื้อมาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานนี้หรือว่าไม่แน่นะหลังจากนี้คือเอามาตรฐานนี้ใช้ในจีนเอาเร่งระบายรถที่เหลือ ที่ผลิตไว้แล้วในส่วนของแบตเตอรี่ที่อาจจะมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยไปขายในประเทศอื่นก็ได้นะ
1: ค่ะจริงๆอันนี้มันก็เหมือนมันปรับเนาะพี่พรเนาะจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าข้อกำหนดความปลอดภัยของแบต EV เนี่ยเขาก็จะเน้นแค่ว่าแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแต่ว่ากฎใหม่ที่พี่พรเล่าไปเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันเลยไงห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดทีนี้การป้องกันเนี่ยมันก็มาจากเขาก็ต้องคุมเข้มการทดสอบมาตรฐานต่างๆความปลอดภัยที่มันเข้มขึ้นใช่ไหมคะจะมีการทดสอบการกระจายความร้อนของแบตทดสอบแรงกระแทกใต้ท้องรถแต่บางทีขับไปมันก็มีจุดกระทงกระแทกด้วยใช่ไหมคะทดสอบหลังการชาร์จเร็วหลายร้อยรอบมันยังได้ประสิทธิภาพดีเหมือนรอบแรกๆไหมแล้วก็จำลองการลัดวงจรภายในเซลล์แบตเตอรี่ด้วยค่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นการยกระดับขึ้นมาทดสอบก็ต้องเข้มขึ้นเพื่อให้ออกมาแล้วปลอดภัยจริงๆว่าห้ามเกิดไฟไหม้โดยเด็ดขาด
0: แต่ว่าที่เริ่มใช้1กรกฎาคมเนี่ยก็คือว่าจะเริ่มใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ขออนุมัติหลัง1กรกฎาคมเพราะฉะนั้นรถรุ่นที่ผ่านการอนุมัติแล้วเนี่ยอาจจะต้องปรับตามมาตรฐานภายในปีถัดไปนะคะบางรุ่นที่อนุมัติไว้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังผลิตอยู่ก็ต้องใช้มาตรฐานในปีถัดไปนะคะ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะมันยังเป็นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการยกระดับมาตรฐานจากพี่จีนเนี่ยก่อนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าอุตสาหกรรมอ่ะยานยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวรอก็น่าจะมีรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบ้านเราได้มาอัปเดตเทคโนโลยีแบบนี้กันเรื่อยๆด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักแป๊บนึงดีกว่าเนาะพี่พรเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอีกหลายเรื่องที่จะคุยกันใน Marketing News Update ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ Smooth 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้วันพฤหัสอยู่กับพี่พรวันดีและนุ้ยสุตาค่ะช่วงแรกคุยเรื่องของ AI เทคโนโลยีไปแล้วเดี๋ยวช่วงที่2นี้อีกหลายเรื่องในแง่มุมการตลาดมาเล่าสนุกๆให้ฟังกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมค่ะกับ Smooth 105.5 นะคะชวนแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้กับกิจกรรม Smooth On Tour EP 1ค่ะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาคุณไปตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ หนุ่มหล่อ DJ เอกกฤษณาวารินและ DJ พัทโตไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับ1ที่คีรีวงศ์และปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมค่ะหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้3วัน2คืนเรารับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นนะคะราคาพิเศษท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444หรือว่าแอดไลน์ค่ะ @smoothfm ค่ะ
4: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่กำลังมองหาม่องข้าวใหม่นะคะยุคนี้เนี่ยสุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้แนะนำเลยค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 ม่องข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีไอเทมลับก็คือซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกนะคะทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานมีให้เลือก6ฟังก์ชันค่ะเราจะหุงด่วนแบบผิวมากต้องการข้าวสุกไวๆก็ได้นะคะทำโจ๊กทำซุปนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มนะคะวันนี้ช็อปมาเนี่ยจัดให้สำหรับโปรโมชั่นพิเศษจากปกติราคา 2,990 ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะเฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนี่ยค่ะ
3: ฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับข่าวการตลาดทักทายคุณผู้ฟังแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะทางไลน์คุณอมรคุณเทียนนะคะคุณสุภชัยที่ดินค่ะแล้วก็ Facebook ทุกท่านเลยหลายท่านทักเรา2ช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราดูเทรนด์ธุรกิจหลายๆอย่างที่กำลังจะโตในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำตอบของ AI ที่จะในภาคธุรกิจที่เขาลุย AI ทั้งหลายนะคะมาดูธุรกิจที่อาจจะไปต่อลำบากนิดนึงอยู่ยากนิดนึงที่ญี่ปุ่น คิดเร็วๆนี่น้องนุ้ยพอคิดออกไหมคะว่าธุรกิจอะไรที่ญี่ปุ่นนี่มันน่าจะไปต่อยากไปต่อไม่ได้
3: โหถึงขั้นไม่ได้เราอาจจะไม่มั่นใจนักนะแต่ถ้าแบบคิดเร็วๆเราสึกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ยากนี่ว่าร้านอาหารก็อยู่ยากอ่ะถ้ามองเรื่องของมันแข่งขันสูงแล้วก็อันมองจากบ้านเราด้วยหรือมันอาจจะมีอย่างอื่นที่นุ้ยนึกไม่ถึง
4: โอ้เมื่อกี้พี่พรจับผมแล้วนะ
3: จับผม
4: เพราะว่าร้านทำผมที่ญี่ปุ่น
3: อ
4: ่ะ
3: ตาลอยอยู่
4: เนี่ยงงใช่ไหม
3: งงกำลังคิด
4: ผมอยู
3: ่แต่
4: ร
3: ้
4: านทำผมที
3: ่
4: ญี่ปุ่น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่าจะสภาพเศรษฐกิจยังไงคือผมคนเราอ่ะมันต้องยาวขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องตัดทุกทีเนี่ยคือธุรกิจนี้อย่างช่วงโควิดอาจจะล้มหายตายจากไปแต่ว่าก็ยังอยู
3: ่
4: ได้ดีกว่าทุกวันนี
3: ้
4: ทุกวันนี้นี่คือแย่หนักมากนะคะคือนับตั้งแต่ปี2008วิกฤตไครซิสแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะคะก็คือปิดกิจการไปก็เยอะแล้วก็พอมาช่วงโควิดก็หนักเหมือนกันนะคะก็มีปิดกิจการไปแต่ว่าพอระยะหลังๆมานี้เริ่มตั้งแต่ปี2024เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วร้านทำผมในญี่ปุ่นปิดกิจการไป200กว่าแห่งอันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากแล้วนะคะพอมาดู2ปีปีที่แล้ว2025ปิดต่อไปไม่ไหวอีก235แห่ง
3: อ
4: ันเนี้ย2ปีก็400กว่าแห่งแล้วนะคะถือว่าเป็นสถิติที่ระยะการอยู่รอดของธุรกิจนี้เนี่ยเดิมนะปกติเนี่ยจะประมาณสัก14ปี14ปี1เดือนตอนนี้การอัตราการอยู่รอดของธุรกิจร้านทำผมในญี่ปุ่นเหลือแค่13ปีเท่านั้นแล้วถ้าไปดูร้านที่อยู่รอดได้ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเปิดไม่ถึง10ปีนั่นหมายความว่าพวกเปิดมานานทั้งหลายเนี่ยไปก่อนแล้วก็เมื่อดูอายุเฉลี่ยของธุรกิจนี้เนี่ยประมาณแค่เหลืออยู่แค่13ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาดูเทรนด์แนวโน้มเนี่ยเพราะว่ามันมีร้านทำผมใหม่ๆเปิดขึ้นใหม่ๆร้านโตถ้าเขาไม่ได้พัฒนาก็อยู่ยากก็เป็นกระแสที่ปิดไปแล้วที่สำคัญก็คือเหมือนคนดูแลกับผมน้อยลงด้วยตัดผมน้อยลงแล้วก็ผู้สูงอายุมากขึ้นคนเข้าร้านทำผมอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจแบบนี้กับการต้องปรับตัวแล้วต้องให้อยู่รอดได้เนี่ยอาหารการกินมันมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะ
3: ใช่อ
4: ะไรที่มันฟุ่มเฟือยนี่เราตัดได้ก่อน
3: ค่ะอ
4: ย่างน้องนุ้ยช่วงนี้อาจจะทำเล็บน้อยลงพี่บอลก็อาจจะไม่ค่อยทำเล็บเลยอะไรเงี้ย
3: ค่ะจริงค
4: ่ะ
3: อย่างผมเนี่ยคือนุ้ยมองพยายามคิดว่าอย่างบ้านเราเนี่ยหรือว่าจะเห็นชัดๆจะมี2แบบถ้าคนที่ให้ความสำคัญมากๆกับผมก็คือจะเข้าร้านทำผมบ่อยในที่นี้คืออาจจะเดือนละครั้งไปเลยไปสปาไปบำรุงอะไรผู้หญิงก็จริงก็แบบอาจจะตัดเล็มๆทุกเดือนเล็มปลายบ้างคือสลับเวียนทำแต่ใน1เดือนจะต้องมีเข้าร้านหรือผู้ชายอาจจะบ่อยหน่อยเพราะว่าผมเขายาวไว้ผู้ชายอาจจะเต็มที่2เดือนตัดใช่ไหมคะอีกแบบนึงคือเข้าน้อยไปเลยปีนึงอ่ะนับนิ้วได้นี่เป็นอย่างหลังเพราะคือแบบบางทีเราก็เราก็ปล่อยไปผมเราก็ยาวช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมี2แบบมันค่อนข้างสุดโต่งเหมือนกันเนาะไม่ค่อยมีกลาง
4: ค่ะ
3: แต่จริงๆคนญี่ปุ่นเขาก็น่าจะชอบเข้าร้านทำผมกันนะเท่าที่เราเห็นว่าเมื่อก่อนแฟชั่นที่เข้ามาบ้านเราแฟชั่นผมเนี่ยก็จะเป็นจากโซนญี่ปุ่นดัดแบบญี่ปุ่นทำสีแบบญี่ปุ่นทรงแบบญี่ปุ่นแต่กลายเป็นหลังโควิดมาเขาอยู่ยากเนาะพี่พร
4: ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวด้วยไหม อิ่มตัวของตลาดร้านที่เคยมีมากมายพอเศรษฐกิจเปิดเครืองแล้วก็เป็นกระแสที่คนต้องประหยัดอันนี้มันก็ถือว่าวิกฤตร้านทำผมในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่บางทีที่ผ่านมาพวกจำนวนร้านมันอาจจะจำนึกเกินจำนวนลูกค้าก็ได
3: ้
4: นะคะมันอาจจะเป็นร้านที่ขยายตัวเกินขีดจำกัดมาเป็นเวลานานแล้วก็พอเจอการแข่งขันสูงๆแบบนี้เนี่ยก็เลยไปต่อไม่ได้และที่สำคัญก็คือบางทีขาดแคลนบุคลากรด้วยเราก็รู้นะว่าเขาสังคมสูงวัยคนที่จะมาเป็นช่างตัดผมก็อาจจะน้อยลงนะคะหรือว่าช่างตัดผม ลายคนเป็นแบบนี้ค่ะพอเข้าไปอยู่ร้านน้องนุ้ยทุกคนที่เขาเป็นช่างทำผมอ่ะเขาก็มีความฝันอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนะพอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็อาจจะขยับขยายไปเปิดร้านของตัวเองอันเนี้ยมันอาจจะทำให้การขยายธุรกิจมันเกินกำลังลูกค้าเกินฐานจำนวนฐานลูกค้าที่มีแบบนี้นะคะ
3: แล้วช่างทำผมเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาประสบการณ์สั่งสมมากเลยนะมันเป็นงานศิลปะนะคะออกมาจากโรงเรียนเสริมสวยใหม่ๆเนี่ยมันใช้เวลากว่าที่จะแบบผมลูกค้าแต่ละคนนี่ก็นึกว่าก็ปราบเซียนอยู่นะมันมีความแตกต่างกันไปหมดนะคะก็เลยเป็นอย่างหนึ่งว่าบางทีคนเขามีทุนเขาอยากจะเปิดแต่ว่ามันก็ต้องง้อช่างเนาะคล้ายๆร้านอาหารอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเทียบกันแล้วว่าคุณจะไปยืนผัดหน้าเตาเองอย่างเดียวตลอดไม่ได้ก็เหมือนกันเรามีทุนเราอยากทำร้านทำผมแต่เราไม่ได้ทำทุกอย่างเป็นในคนเดียวอะมีเงินมีทุนนะอยากเปิดร้านแต่ฉันดัดผมตัดผมทุกอย่างก็ไม่ได้เก่งเบ็ดเสร็จในคนเดียวมันก็ยากเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่เบ็ดเสร็จในคนเดียวแล้วรับทำที่บ้านแบบนี้อาจจะเห็นเป็นทางเลือกมากขึ้นว่าไม่ต้องมีฟิกคอสมากนัก
4: ค่ะอย่างพวกช่างทำผมที่บางทีอยู่มาสักระยะหนึ่งพอมีฝีมือหน่อยบางทีเด็กจบใหม่อาจจะเข้าร้านเล็ก
3: ๆ
4: ช่างทำผมใหม่ๆจบใหม่นะคะอาจจะเข้าร้านเล็กแต่พอมีฝีมือหน่อยก็ไปอยู่พวกร้านเชนใหญ
3: ่ๆ
4: ก็ทำให้ร้านทำผมเล็กๆในญี่ปุ่นเนี่ยก็ขาดแคลนบุคลากรแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องติดตัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะคะ
3: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่สะท้อนกลับมาว่าเขาบอกว่าทำให้เราเห็นไงคะว่าการทำธุรกิจเนี่ยคนที่จะอยู่รอดนะก็คือคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดถ้ายังอยากไปต่อมันก็ต้องหาวิธีนะว่าทำยังไงก็ได้ให้ไปรอดเพราะว่าการทำธุรกิจมันยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบปัจจุบันกับอดีตนี้ตัวเลขที่บอกว่าโหก็ปิดกิจการไปเยอะมากนะคะเป็นหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกันปี2025ที่บริษัทปิดกิจการไปเทียบกับปี2024นี่ก็เป็นเทรนด์หนึ่งเรียกว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งของธุรกิจที่ญี่ปุ่นค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวไปดูเทรนด์ใหม่ที่เวียดนามกันดีกว่านะคะตอนนี้เวียดนามนี่เนื้อหอมจริง
3: ๆ
4: ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วยังพัฒนาคือเขามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆค่ะ
4: การไปเที่ยวเวียดนามมีต้นทุนไม่สูงนักแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้มีเทรนด์ใหม่ที่ว่าที่เจ้าสาวหลายคนเขาบินไปซื้อชุดแต่งงานค่ะน้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะคือเราฟังแล้วเอ๊ะไปซื้อชุดแต่งงานเลยเหร
3: อ
4: จริงค่ะตอนนี้เป็นกระแสที่มาแรงในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยนอกจากเขาจะมีแพะแหล่งธรรมชาติสมบูรณ์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์เป็นแหล่งช้อปปิ้งมากมายวัฒนธรรมอาหารเขาก็หลากหลายนะคะเวียดนามเนี่ยเขายังเป็นไม่ใช่เป็นแค่จุดหมายปลายทางของการพักผ่อนแต่ว่าตอนเนี้ยกระแสที่มาแรงก็คือเขาเป็นแหล่งรวมชุดแต่งงานเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวทั้งหลายในโซนอาเซียนเอเชียทั้งหลายบินไปเพื่อซื้อชุดแต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามเขาอาจจะเคยรับจ้างการผลิตเนา
3: ะ
4: ตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งเศสสหรัฐมิลานของอิตาลีอะไรเงี้ยตอนนี้เวียดนามเขาก็ค่อยๆพัฒนาจนสะสมความแข็งแกร่งเพราะว่าเรื่องหนึ่งเลยที่เขามีก็คือเรื่องของความปราณีตและดีไซน์ที่หลากหลายช่างของเขาได้ฝึกการตัดเย็บแบรนด์หรูแบรนด์ดังทั้งหลายงานฝีมือเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยงานปักมือแล้วเขาก็กล้าที่จะเล่นกับดีไซน์ร่วมสมัยทำให้ชุดเจ้าสาวเนี่ยที่ออกแบบมามีความหลากหลายตั้งแต่แบบดูคนอาจจะชอบแบบมินิมอลหน่อยไปจนถึงลุคที่มันดูหรูหราและที่สำคัญก็คือเวียดนามเนี่ยเขาเข้าใจสรีระของผู้หญิงชาวเอเชียด้วยนะคะเวลาเราจะแต่งชุดแต่งงานเราอยากจะมีส่วนโค้งเว้าตรงไหนหรือว่าหูต้นขาใหญ่สะโพกใหญ่จะทำออกแบบชุดยังไงให้มันปิดทรงตรงนี้ได้
3: ค่ะ
4: อันเนี้ยเวียดนามเขามีจุดเด่นเลยล่ะค่ะ
3: โอ้ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่า
4: ค
3: ือมองแบบภาพใหญ่อะรูปร่างคนเอเชียกับฝั่งของยุโรปแตกต่างกันอยู่แล้วของเขาอาจจะนะชัดเจนอกเอวสะโพกบ้านเราก็จะแบบไซส์มินินิดนึงนะคะ แล้วก่อนหน้านี้เวียดนามเป็นแหล่งที่สาวไทยไปช็อป แฟชั่นเครื่องแต่งกายเยอะนะเสื้อผ้าไม่ใช่ชุดเจ้าสาวนะคะแต่ว่าแฟชั่นที่เห็นอินฟลูเยอะมากเลยทำคลิปเนี่ยไปช็อปที่เวียดนามเพราะว่าจะมีแบบสไตล์เขามีฟรุ้งฟริ้งมีกิมมิกมีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆที่ทำออกมาแล้ว

0: เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากชุดเจ้าสาวที
1: อ
0: ่จะสร้างเม็ดเงินดึงดูดคือคนไปลองชุด
1: ค่ะ
0: จุดเด่นของเขาเนี่ยของไทยบางหลายๆร้านเนี่ยเวลาลองต้องเสียค่าลอง
1: โอ้
0: หลักพันบาทแต่
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เวียดนามเปิดให้ลูกค้าลองได้เต็มที่นะคะไม่ได้เสียค่าลอง
1: ค่ะ
0: แล้วชุดเขาเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักหมื่นต้น
1: ค่ะ
0: ๆก็สามารถเป็นเจ้าของชุดเจ้าสาวที่สวยๆได้แล้วนะคะก็ประสบการณ์ลองชุดที่ตอบโจทย์ลูกค้าต่างชาติเวียดนามเนี่ยเขาได้เรื่องของภาษาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถทำให้ลูกค้าจากนานาชาติทั่วโลกเนี่ยได้เข้าไปลองชุดมีแอดมินสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมีบริการจัดส่งชุดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสะดวกมีระบบการจองลูกค้าให้ลูกค้าจองคิวได้ล่วงหน้าแบรนด์ของเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มปรับตัวเข้าสู่ระบบสากลจากเดิมที่เขารับจ้างผลิตจนมีประสบการณ์มีฝีมือตอนนี้มีเว็บไซต์มีโซเชียลมีเดียอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต่างชาติได้เข้าไปลองตอนนี้โลกมันเปิดกว้างเนา
1: ะ
0: บนโซเชียลเนี่ยเราเห็นอะไรสวยดีอยากลองอยากได้ไปลองอะไรแบบเนี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นและยิ่งกระแสของคนยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังจะแต่งงานเขาไม่ได้ยึดติดกับแบรนด
1: ์
0: สินค้าไม่ได้ยึดติดกับความรู้หราแต่ว่ากระแสตอนนี้คือเอาความคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นชุดเจ้าสาวที่เวียดนามก็เลยตอบโจทย์กลุ่มที่กำลังจะสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะคะ
1: เข้าใจเลยอ่ะมันคุ้มค่าแล้วก็เป็นตัวเราด้วยเนาะเลือกได้ถ้าเป็นแบบแบรนด์เนี่ยอาจจะมีคิวไงกว่าจะได้สั่งจองกว่าจะตัดกว่าจะผลิต3เดือน6เดือนนู่นน่ะถ้าแบบแพลนงานแต่งกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาล่วงหน้ามากนะคะเวลาจำกัดก็เลือกชุดแบบสำเร็จรูปแล้วก็ปรับแก้กันไปเอาไม่ต้องไปต่อคิวเข้าแบบรอจองแบรนด์ต่างๆด้วยแต่ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจในการตลาดเนี่ย wedding tourism wedding dress tourism เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็มองเป็น soft power อย่างหนึ่งได้เพราะว่าถ้าเราบินไปอ่ะอันนี้นี่มองว่าถ้าเราจะบินไปเพื่อไปซื้อชุดเจ้าสาวนะอันนี้คือถ้าผู้หญิงผู้ชายอาจจะแต่งงานแล้วไปเวียดนามเนี่ยไม่ได้ไปแค่พุ่งไปซื้อชุดแต่งงานอยู่แล้วไปถึงต
0: ้
1: อง
0: มี
1: ต้องไปทั้งทีแล้วก็ไปเที่ยวสัก 2-3 วันไปนอนพักผ่อนก็ได้ไปกินไปใช้จ่ายมันก็ต้องมีค่ะโรงแรมค่ะอาหารค่าโอ้โหทุกอย่างมันก็กระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวถึงเป็นที่มาของคำว่าทัวริซึมด้วยนะคะได้อุตสาหกรรมอื่นไปด้วย
0: ค่ะเม็ดเงินก็หมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามด้วยนะคะ
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยชุดแต่งงาน1ชุดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับประเทศเวียดนามเนี่ยได้มากกว่าที่เราคิดแน่นอนนะคะอีกเทรนด์นึงที่เกี่ยวกับการแต่งงานน
1: ั่
0: นนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพาไปที่สหรัฐอเมริกาเขามีธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเช่ากล้องแต่งงานปกติเนี่ยเวลาคนจัดงานแต่งงานเขาจะเช่ากล้องเนี่ยต้องมาทั้งช่างภาพค่าใช้จ่ายอาจจะสูงใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วช่างภาพที่มาบางทีจะเป็นกล้องใหญ่แล้ว เวลาจะถ่ายจะพูดอะไรญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะรู้สึกเขินนิดนึงแต่ว่าตอนนี้กระแสเนี่ยคือเขาเป็นการเช่ากล้องงานแต่งเป็นกล้องแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะสำหรับการถ่ายคือให้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยถ่ายกันเองให้ญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายกันเองช่างภาพไม่ต้องมาเช่ากล้องอย่างเดียวแล้วที่สำคัญก็คือเขาจะตัดต่อให้ด้วยหลังจากเสร็จงานนะอาจจะสมมติว่าถ้าอาจจะเลือกว่าไม่ได้เช่าเฉพาะงานแต่งก่อนหน้านั้นมีการเตรียมงานการแห่ขันหมากกันอะไรเราจะเช่าก่อนล่วงหน้านั้นก็ได้นะคะกี่วันก็ว่ากันไปแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศที่ระลึกไว
1: ้
0: พอเวลาถ่ายกันเองเนี่ยมันจะไม่เขินกล้องใช่ไหมคะอย่างน้องนุ้ยอยู่หน้าจอพี่วันอ่านก็ไม่อันเนี้ยเราสองคนไม่ได้เขินกล้องอยู่แล้วแต่บางคนแบบโหเห็นกล้องแล้วปากสั่นไม่กล้าพูดอะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานบรรยากาศแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยสบายสบายแต่บางคนมีอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้เขาเลยให้เช่าเฉพาะกล้อง

0: แต่ว่ามีบริการคือตัดต่อได้ด้วยคือเขาก็จะเอาคลิปที่ถ่ายทั้งหมดเอามาสร้างบรรยากาศตัดต่อแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกความทรงจำให้กับเบาสาว
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นึกแบบนี้นุ้ยนึกถึงพี่พรย้อนไปสมัยก่อนที่กล้องวิดีโอรุ่นแรกๆมาแล้ว
0: เป็นกล้องใหญ
1: ่ๆแล้วมันก็จะย่อลงมาเป็นแฮนดี้แคมอะค่ะที่แค่เราสวมตรงมือแล้วเราก็เห็นว่าเวลาเห็นโฆษณาเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวถ่ายกันเองแต่ภาพเนี่ยมันจะหัวทิ่มหัวตำนิดหน่อยนะเพราะเราไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพถูกไหมมันก็จะมีสั่นมีแกว่งมีสะบัดไปมาแต่เนี่ยมันคือสิ่งที่คนโหยหามันเหมือนเรียลค่ะเหมือนกับพ่อถ่ายลูกเมื่อก่อนเขาบอกถ่ายแบบเบบีที่ออกมาเก็บภาพโมเมนต์ความประทับใจแล้วแม้ภาพมันจะแตกไปบ้างอะไรบ้างแต่พอกลับมาย้อนดูแล้วมันมีความหมายมีความรู้สึกอยู่ในนั้นมากอันเนี้ยหลักการคล้ายกันคือเอาไปตั้งกล้องคุณเช่าชั้นคุณไปถ่ายมาเถอะมันจะเป็นยังไงก็ตามแล้วคุณส่งไฟล์มาเดี๋ยวเขาแบบตัดต่อมีการแบบผสมให้มันออกมาแล้วมันเป็นความประทับใจแบบไม่ได้ต้องเหนียบอะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ประหยัดด้วยถูกไหมถ้าจ้างเป็นช่างภาพนี่คือนึกว่าถ้าเป็นมืออาชีพอะงานวันมั่นวันแต่งอะไรก็คือน้อยๆเลยคือหลักหมื่นแล้วเขาบอกบางที่มีเป็นทีมก็แตะแสนอยู่นะ
0: ค่ะก็คือมันก็ได้ฟิลเนอะ
1: ค
0: นเพื่อนเจ้าบ่าวอาจจะถ่ายตอนนั้นดื่มไปเยอะแล้วมือสั่นไม่ได้รู้ว่า
1: จริงๆ
0: คนที่สั่นนี่คือคนที่เต้นอยู่หรือว่าคนที่ถ่ายอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นฟิลที่บอกว่าเฮ้ยกลับมาดูซ้ำเนี่ยมันโอเค
1: ค่ะ
0: หรือบางคนมันเก็บบรรยากาศเสียงหัวเราะนอกไมค์ความเป็นกันเองใช่ไหม
1: ค
0: ะบางทีอาจจะอยากจะสัมภาษณ์เพื่อนเจ้าสาวนิดนึงเอ๊ะเขาไปพบรักกันยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดได้เต็มที่โดยที่ไม่เคอะเขินไม่ประมาทมันคุยกับเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนั้น
1: เออน่าสนใจน่าสนใจมากก็ดูว่าเออคนที่เขามองเห็นแง่มุมเนี้ยนะคะจะบอกเป็นเพนพอยต์ก็ไม่เชิงแต่เอาไปว่าเป็นคิดเทียบจากตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดว่าเออทำเป็นธุรกิจได้นะคะเรามีเวลาช่วงท้ายอยู่เนาะคุยเรื่องของตลาดเครื่องสำอางกันนิดนึงนะคะที่คุยไว้ในตอนต้นนะคะตอนนี้เราเห็นตลาดเครื่องสำอางอย่างบ้านเราก็รับทุกชาติเลยนะคะเครื่องสำอางของโซนเอเชียเนี่ยทำตลาดบ้านเราเยอะแต่มองกลับกันค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาก็ไปดูว่าตลาดกับพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของคนจีนเนี่ยเป็นยังไงแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มูลค่าเนี่ยแต่ 2.89 ล้านล้านบาทปีนี้เพราะฉะนั้นตลาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยของเราแบรนด์เครื่องสำอางของเราเนี่ยควรแล้วนะนี่คือตลาดที่แบบมูลค่ามหาศาลที่รอเราอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วมาดูว่าชาวจีนเขาซื้อเครื่องสำอางผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะก็อย่างเถาเป่านะคะ JD.com
1: อ
0: ันนี้คือส่วนใหญ่จะช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายนะคะสัดส่วนเป็นช่องทางการซื้อเครื่องสำอางที่ยอดนิยมสูงสุดของชาวจีนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีซื้อผ่านหน้าร้านนะคะแล้วที่สำคัญคือชาวจีนชื่นชอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
1: อ
0: มนอกจากว่าเครื่องสำอางจะต้องดีแล้วบรรจุภัณฑ์ต้องตอบโจทย์เขาด้วยนะคะเพราะเขาจะชื่นชอบกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ค่ะดีไซน์ต้องมินิมอลด้วยเนาะเรียบเรียบนะคะบางแบรนด์เนี่ยยังเห็นอยู่แบบอลังการหรูหราก็มีบ้างมันมีหลายแบบอะบางแบรนด์ก็ทำของเจ้าหญิงเลยอะเหมือนแบบแพ็กเกจสะดุดตาก่อนข้างในอีกเรื่องหนึ่ง อะไรเงี้ยเนาะแต่บางแบรนด์ก็คือข้างนอกขอเรียบๆเลยมีหลายแบบมินิมอลก็มีหรูหราก็มีหรือว่าเป็นแบบย้อนยุคหน่อยหลุยๆหน่อยก็มีเห็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าการแต่งหน้าสไตล์พอสอจีนเนี่ยพี่สาวจีนของเราเนี่ยพี่พรนึกอะไรขึ้นมาแวบแรก
0: พี่จะนึกว่าหน้าเขาจะมอกมากอะ
1: หน้าขาวใช่ไหม
0: คือเขาทาทั้งคอหน้าขาวมากอะ
1: หน้าฉันคอใครอะไรแบบนั้น
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาไม่แคร์ถือว่านี่คือเป็นความมั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ทาหน้าทาคอเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆ นะที่ใช้เยอะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปากดวงตาอันนี้ก็รองลงมาแต่หลักๆก็คืออย่างที่เราเห็นจุดเด่นนะคะหน้าคอมาก่อนค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ทิ้งไม่ได้เลยทีเดียว
1: ถ้าคนไทยสนใจก็ลองทำข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเพื่อไปบุกตลาดที่จีนกันเดี๋ยวไว้วันหลังเราเอาเรื่องสนุกๆแบบนี้มาคุยให้ฟังอีกแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่พรเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ย plus เปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ใช้จริง1มิถุนายนเดือนละ 1,000 บาทยาวต่อเนื่อง4เดือนถ้าศาลาโหดยิงดับกลางถนนพบโพสต์ท้าทายดวลยิงคู่อริก่อนกลายเป็นศพตำรวจเร่งล่ามือปืนนับถอยหลัง4วันครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวพักโทษวันจันทร์นี้ทรัมป์ประกาศสงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วลั่นสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เชื่อทุกฝ่ายจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน 7:00 นค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอานรีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการเจอกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมอะไรไปสื่อสารบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ต้องเจอเย็นนี้ก็เจอคงไม่ใช่การเจอ2ต่อ2จะมีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
2: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพรก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1 มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1 มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18 ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2 เฟสเฟสละ 2 เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4 เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700 บาทบวกเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2 งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1 มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300บาทจะบวกเพิ่ม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ25-35ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและซาลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทันทีสวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนแล้วก็ซาลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกๆผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนซาลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดราวตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
1: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นสังหารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
2: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิฎกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนกลับที่มาให้กำลังใจในทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ท่านี้ปัจจุบันในทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
9: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
8: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
9: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
8: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
9: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
8: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1ไป 1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนตึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: สส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็ไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮอทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีลภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
0: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง 73สตางค์ค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่านจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียย่าทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่น

0: โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-Pod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สิบสองนาฬิกา31นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันวันพฤหัสบดีแล้วนะคะเกือบปลายสัปดาห์แล้วค่ะ7พฤษภาคม2569นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับคุณจักรพันธ์นะคะกมธโยธินแล้วก็ดร.กีฟนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยารองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมสว.ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะขอทำหน้าที่นะคะแทนคุณศิวพร1วันค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณจักรพันธ์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายครับ
6: ค่ะวันนี้เก๋มาพร้อมกับฝนเลยนะฟ้าร้องโอ้โหคำรามแบบว่าข้างนอกนี่ไม่แน่ใจว่าคุณจักรพันธ์นี่แถวที่คุณจักรพันธ์อยู่นี่ได้ยินบ้างหรือเปล่าคะ
7: เกี่ยวกับก็ได้ยินแล้วได้ตกแล้วเหมือนกันครับแต่ยังไม่แรงอย่างเรียกว่าเริ่มแล้วเริ่มตกมาแล้วครับตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงมาเลยก็เริ่มโปรยปลายมาก็เข้าสู่น่าจะช่วงฤดูฝนแล้วใช่ไหมช่วงนี้ครับ
6: ค่ะเพราะว่า
7: ต้องระวังกัน
6: ใช่ค่ะหลายวันที่ผ่านมานี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็พายุฤดูร้อนนี่ก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่นะเห็นถึงขนาดแบบว่าต้นไม้ล้มหลังคาพังในกรุงเทพมหานครเห็นบ้านจัดสรรแบบหลังใหญ่ๆเลยนะคุณจักรพันธ์เกเห็นแล้วแอบตกใจมากหลังคานี่แบบว่าโอ้โหไปหมดเลยประมาณ 4-5 หลังอะค่ะต้องเข้าไปซ่อมแซมนะคะไม่แน่โอ้โหไม่คือตอนแรกก็เห็นว่าแบบโอ้บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าหลังคาแบบว่าจะเสียหายได้ขนาดนั้นนะคะลมแรงจริงๆต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขออัปเดตนิดนึงเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะคุณจักรพันธ
7: ์
6: ช่วงใกล้ๆบริเวณแถวๆช่วงนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องยาวไปจนถึง10พฤษภาคมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาค

0: เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยจะต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยขณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปฝนตกหนักแล้วลมกระโชกแรงแล้วนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่แข็งแรงอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเลยแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี้มาแล้วนะคะเรื่องของฤดูกาลน้ำเรื่องของฝนมาอีกแล้วต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยค่ะคุณจักรพันธ
1: ์ครับเรื่องของอากาศก็เรื่องนึงนะครับแต่เรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของการที่จะไปกู้เงินอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหา คือหมายเพราะว่าช่วงนี้ 2-3 วันนี้หลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีมตินะครับที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำกันแบบค่อนข้างจะเยอะแยะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการลงชื่อกันเนี่ยเพื่อจะยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ยื่นต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดการกู้เงินเนี่ยว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับว่าอาจจะดูว่าไม่เหมาะสมแล้วก็อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้อำนาจของรัฐบาลในการที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยครับ
0: จุฬารัฐค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องตรงนี้
0: ค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลากหลายมุมมองนะทางฝ่ายค้านก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนไม่ว่าจะเป็นทางคุณสิริกัญญามีทางคุณเท้งณัฐพงศ์นะคะแล้วก็มีทางอาจารย์เวรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าของพรรคประชาชนด้วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไล่เลียงกันไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นะคะกู้เงิน400,000 ล้านบาทมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นการหว่านแหหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นการออกมาแล้วไม่ช่วยเรื่องของกลุ่มที่อาจจะตกหล่นนะคะนี่ยังไม่นับรวมที่เหมือนกับมีการมองกันว่าเอ๊ะกำลังแย่งชิงบทบาทการเป็นผู้นำของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญรวบรวมชื่ออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเอาประเด็นในความคิดเห็นของพ.ร.ก.400,000 ล้านกันหน่อยนะคะอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการกังวลค่ะกังวลคุณจักรพันธ์กังวลกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วก็มองว่าการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นแต่อย่างใดเหมือนกับว่าเป็นการเทหมดหน้าตักไปเลยแล้วก็งบประมาณ200,000 ล้านบาทเนี่ยคือเยียวยาในโครงการคนละครึ่งแล้วก็บอกว่าซึ่งเป็นแบบหว่านแหนะคะคุณสิริกัญญาใช้คำแบบนี้แล้วก็บอกว่าเหมือนกับไม่มีการคัดกรองแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับด้วยคนที่ได้รับก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าเราสังเกตดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยออกมาทีเดียว4เดือนใช้งบประมาณในแผนการเยียวยาเกือบหมดเลยรัฐบาลคิดว่าสงครามเนี่ยจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้ใช่หรือไม่นะคะคุณสิริกัญญาก็เลยบอกว่าถ้าหลังจาก4เดือนนี้เนี่ยวิกฤตมันยังยืดเยื้อล่ะราคาพลังงานยังอยู่ในระดับที่สูงล่ะจะกู้เงินก้อนใหม่หรือไม่เธอก็ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งโจทย์เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าการกู้รอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ใหม่ได้อีกแต่กลับเป็นการถมเงินเยียวยาให้ใช้หมดภายใน4เดือนนะคะแล้วก็มีการพูดบอกว่าถ้าส่วนอีก200,000 ล้านบาทที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงการเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ควรออกเป็นพระราชบัญญัติพรบมากกว่าการเป็นพรก.ก็อยากให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนนำมาเสนอต่อสภาแล้วก็คิดว่าไม่เกิน3เดือนเนี่ยน่าจะผ่านพรบ.นี้ได้โดยไม่ยุ่งยากและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยค่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะนี่ยังไม่ได้รวมถึงการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย
1: ์ใช่เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นคนต้นเรื่องในเรื่องนี้ที่จะมีการไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาถึงเรื่องนี้นะครับโดยคุณกรณ์จาติกวณิชนะครับซึ่งท่านก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็บอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีมติกันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ในมาตรา172นะครับก็เลยบอกว่ามีมติที่จะลงชื่อกันยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาถึงความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจของรัฐบาลนะครับโดยบอกว่าแต่เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีเพียง21เสียงการที่จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยโดยยื่นผ่านประธานสภาเนี่ยต้องมีเสียงอย่างน้อย1ใน3ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อย่างน้อยก็ต้อง100คนขึ้นไปนะฮะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยต้องไปหารือชักชวนนะครับอย่างพรรคประชาชนให้มาร่วมลงชื่อในเรื่องที่จะเสนอนี้นะครับก็โดยคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับตัวแทนของพรรคประชาชนไปแล้วให้ร่วมลงชื่อเพื่อจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยจะต้องทำให้ได้นะครับก่อนที่พระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตอนนี้บอกว่าทางพรรคประชาชนก็ให้คำตอบว่าขอนำไปหารือภายในพรรคกันก่อนที่จะให้คำตอบว่าพรรคจะมีมติอย่างไรในการที่จะร่วมลงชื่อเสนอชื่อเรื่องนี้ไปกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ออกมาว่าพรรคต้องหารือกันภายในพรรคก่อนเพราะว่าอย่างที่คุณสิริกัญญาอย่างที่คุณจุฬารัตน์พูดนะครับว่าคุณสิริกัญญาก็ให้เหตุผลว่าหากรัฐบาลแยกก้อนตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหาแต่พอมารวมก้อนเงินกันทำให้เราต้องมาตัดสินใจและก็ชั่งน้ำหนักกันนะครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตพลังงานใช่ไหมการจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและก็วินิจฉัยเนี่ยยังมีกรอบเวลาอีก60วันเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนหรือไม่ก็ต้องมาพิจารณากันก่อนถ้าหากร่างพระราชกำหนดฉบับนี้เข้ามาสู่ที่สภาแล้วในนามของหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าพรรคก็พร้อมที่จะอภิปรายในสภาตั้งข้อซักถามรัฐบาลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการจะไปลงชื่อร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็คงต้องขอไปหารือกันอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเห็นเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์คุณเทงด้วยนะถามถึงกรณีนี้เนี่ยล่ะค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาแถลง2เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปยื่นตรวจสอบนะคะยื่นตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกรณียกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมอันนี้เนี่ยให้นอมินีถือหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของพรก. 400,000 ล้านเนี่ยแหละทีนี้บอกว่าเอ๊ะการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงทั้ง2เรื่องก่อนพรรคประชาชนใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นการชิงบทบาทผู้นำฝ่ายค้านของคุณเฮงหรือเปล่าคุณเฮงก็เลยตอบนะคะบอกว่าตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องปปช.แล้วก็พรก.กู้เงินเนี่ยคือมันต้องแยกกันแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องอาศัยเสียงของพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็จึงคิดว่าพรรคฝ่ายค้านทุกคนน่ะก็ทำหน้าที่ตรวจสอบได้แต่สุดท้ายจะขับเคลื่อนได้ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคือมีพลังแล้วก็รัฐบาลฟังเสียงบางอย่างก็ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันซึ่งพรรคประชาชนก็ไม่ได้เห็นต่างในเรื่องของปปช.ที่ต้องได้140เสียงเพื่อยื่นต่อประธานสภานะคะแล้วก็อย่างที่ทางคุณจักรพันธ์ให้ข้อมูลไปเรื่องของพรก.กู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยก็มีทางคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลแยกก้อนตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหาแต่พอเอารวมก้อนกันมาเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักตัดสินใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะหลายคนก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นการช่วงชิงบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านนะคะไม่รู้ว่าใคร มันน่าจะเป็นผลสะท้อนของโพด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจสุดสัปดาห์ที่มา
1: แต่ว่าไม่น่านะเมื่อวานนี้ก็มีการถกเถียงกันในมีการโต้เถียงกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอชื่อคุณณัฐพงษ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะว่าตามหน้าที่แล้วจะเป็นหน้าที่ของประธานสภ
0: า
1: คือคุณโสภณสารัมนะครับจะเป็นผู้นำรายชื่อนะครับขึ้นไปทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎรแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการประกาศลงมาว่าจะเสนอชื่อหรือแต่งตั้งใครใครชื่อใครเป็นคนแต่งตั้งก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยทางพรรคประชาชนก็ทวงถามกับคุณโสภณเลยว่าเอ๊ะทำไมท่านยังไม่เสนอชื่อหรืออย่างไรอะไรขั้นตอนไปติดอะไรตรงไหนน่ะท่านโสภณก็บอกว่าทุกวันตอนนี้ท่านทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันอยู่ในขั้นตอนอยู่ในวาระเดียวครับยังไม่ลงมาก็ต้องรอดูก่อนแต่ว่าท่านไม่ได้มีการไปยื้อหรือว่าไปว่าทำไมจะไม่เสนอชื่อแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านก็บอกพอมาเมื่อวานนี้ก็เรามีการโต้เถียงกันระหว่างท่านประธานโสภณกับคุณรัฐวุฒิบัวประทุมด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรถกเถียงกับในเมื่อยังไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือเราก็รู้กันอยู่น
0: ะ
1: พรรคที่เป็นคะแนนเสียงมากที่สุดของผู้นำฝ่ายค้านก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนแต่ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ต้องเป็นทางการไม่ใช่จะมารู้สึกกันโดยลอยๆเพราะฉะนั้นทางการก็คงตามระเบียบตามข้อบังคับแล้วประธานสภาจะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าลงมาแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนก็เลยเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าเขายังไม่มีเป็นอย่างเป็นทางการหรืออย่างไรอะไรเงี้ยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เลยมีการเคลื่อนไหวเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะการจริงบทบาทการเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วใครก็เป็นไม่ได้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแค่21เสียงเท่านั้นนะครับแต่ในขณ
0: ะ
1: ที่พรรคประชาชนเขามีเสียงมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านแน่นอนนะครับแต่กลับมาเรื่องของพระราชกำหนดการกู้เงินเมื่อวานท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยบอกว่าได้ลงนามในร่างพระราชกำหนดกู้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นนะครับก็บอกว่าส่วนคำถามนักข่าวก็เลยถามบอกเนี่ยที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะไปยื่นเรื่องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ารัฐบาลจะทำไม่เหมาะส
0: ม
1: ในการที่จะออกพระราชกำหนดในช่วงเวลานี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ท่านในฐานะเป็นผู้นำรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วท่านก็ยังย้อนกลับนะว่าสมัยก่อนพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เคยใช่ไหมเคยเสนอพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาใช้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าให้กลับไปพิจารณาดูให้ดีและตอนนั้นก็คุณกรจาติกวลีนี่แหละเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยที่เสนอมาในขณะที่ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เลยยกตัวอย่างย้อนกลับมาท่านก็ยกบอกไปเลยว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดการกู้เงินมาเนี่ยทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็บอกว่าอยากจะเห็นคนไทยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันเชียร
0: ์
1: ไม่ใช่ออกมาตำหนินะครับรัฐบาลอย่างมีอคติท่านคุณวรทินว่าอย่างนั้นนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าสิ่งที่ตำหนิมาเนี่ยวันนี้ถูกกลบไปด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับท่านยกตัวอย่างบอกเพราะมีบริษัทจัดอันดับเครดิตนะครับจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเนี่ยเขาจัดอันดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน5ของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานหรือว่ามีการชนที่เข้มแข็งทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือที่เรียกกันว่า BOI ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก็ได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900 ล้านบาทเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่านักลงทุนจากต่างประเทศเขามั่นใจประเทศไทยรัฐบาลเห็นว่าการลงทุนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นรัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการเฟดต่างๆให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาตินั่นแสดงให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเราอยู่อันดับที่นักลงทุนต่างชาติเขาอยากจะมาลงทุนครับเพราะฉะนั้นท่านเลยไม่กังวลว่าที่ฝ่ายค้านจะไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นเข้าเงื่อนไขในการที่จะออกพระราชกำหนดหรือไม่ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยเมื่อวานนี้นะคะใช้คำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องถูกใช้ตรงวัตถุประสงค์จะไม่ยอมให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวเลยนะแล้วทุกขั้นตอนเนี่ยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้จะไม่มีการเกี้ยเสียแล้วก็การใช้เงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเพื่อประชาชนเท่านั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายด้วยว่าการกู้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกู้ในประเทศแล้วก็กู้เป็นเงินบาททั้งหมดด้วยฉะนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังชี้แจงว่ามันไม่มีความเสี่ยงด้านเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมีข่าวว่าจะต้องขยายหนี้เพดานสาธารณะแล้วก็อาจจะกู้เงินถึง500,000 ล้านแต่ว่าไปๆมาๆก็จะกู้แค่400,000 ล้านนะคะตามที่เคาะออกมาแล้วก็บอกว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินสถาบันการเงินสามารถปล่อยกู้ให้รัฐบาลได้โดยไม่กังวลเรื่องของหนี้เสียนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยธนาคารไม่จำเป็นจะต้องสำรองความเสี่ยงสูงเหมือนการปล่อยกู้ภาคเอกชนบางประเภทนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าแม้รัฐบาลเนี่ยจะมีภาระดอกเบี้ยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่ประชาชนจะได้รับถือว่าคุ้มค่าเพราะเม็ดเงินเนี่ยจะถูกส่งลงสู่ประชาชนโดยตรงนะคะแล้วก็ระบุว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลนะคะและเม็ดเงินจะลงถึงประชาชนทันทีช่วยลดต้นทุนการดำรงชีวิตแล้วก็ทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะพูดถึงอีกหนึ่งคนนะคะอย่างทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาอาจจะมีการไปยื่นตรวจสอบเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการโจมตีว่าตีเช็คเปล่าหรือเปล่าการคัดเลือกโครงการเนี่ยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนะท่านก็พยายามชี้แจงแล้วคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเนี่ยก็จะมีทางปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการใช้เงินในโครงการเงินกู้400,000 ล้านบาทดังกล่าวเนี่ยจะมีความโปร่งใสจะนำโครงการที่หน่วยงานเสนอขอให้กู้ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ไปตรวจสอบเลยส่วนกรณีคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.ดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่าอาจจะไม่เป็นไปตามเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา172ใช่ไหมคุณเอกนิติบอกว่าจริงๆอ่ะเคยช่วยอธิบายการออกพรก.กู้เงินโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลประชาธิปัตย์มาก่อนด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าการทำหน้าที่ก็เป็นคนละบทบาทกันในขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อ่ะก็เคยออกเรื่องของพรก.กู้เงิน
1: แล้วพรก.เหมือนกัน
0: ใช่แล้วท่านก็เป็นคนชี้แจงท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าทำหน้าที่คนละบทบาทนะคะก็ต่างกันในสมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้ด้วยนะคะแต่ก็ยืนยันแหละว่าจำเป็นจะต้องกู้เพราะว่ามันมีเรื่องของวิกฤตนะคะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะก็จะต้องมีการนำเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะ
1: ครับอย่างถ้อยความที่พูดถึงว่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่านะครับ
0: ค
1: ุณเอกนิติผมขออนุญาตเสริมนะครับว่าท่านก็อธิบายนะครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้คือให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนรายละเอียดจะมาทีหลังและก็จากสถานการณ์ประเทศในขณะนี้กำลังเจอวิกฤตโลกและก็พลังงานที่จะมาหลายระลอกด้วยกันนะครับและก็หลายประเทศก็มองว่าวิกฤตนั้นจะมีมาเป็นระยะเวลายาวกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวฉะนั้นก็เลยบอกว่าต้องเตรียมกระสุนให้พร้
0: อม
1: ด้วยการออกพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากพร้อมกับย้ำนะครับว่านี่เป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาท่านบอกว่าประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นควรจะเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนนะครับคุณเอกนิติก็ยังย้ำอีกนะครับว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านนั้นไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวนะครับ มีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างที่คุณจรารัตน์ว่านะครับในการดูแลโครงการไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าตีเช็คเปล่านะครับ
0: คือถ้าเราไปดู
1: ครับ
0: ค่ะคุณจักรพันธ์คือถ้าเราไปดูเรื่องของโครงสร้างการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้กู้รวดเดียวแต่จะมีการแบ่งนะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักๆเนี่ยก็คือ 200,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยก้อนแรกก็จะเป็นเรื่องของเอางบไปช่วยเหลือประชาชนนะคะผู้ประกอบการ200,000 ล้านบาทแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะคะก็200,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นงบในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะคือถ้าก้อนแรกอย่างที่บอกไปอันนี้เนี่ยจะไปช่วยในกลุ่มเปราะบางภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพมีใครบ้างนะคะอย่างเช่นคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตที่ต้นทุนสูงนะคะแล้วก็มาตรการนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมไปในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการช่วยด้านพลังงานแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเช่นปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนการเกษตรส่วนงบอีกอันหนึ่งก็คือ200,000 ล้านบาทอันนี้จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะก็จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพลังงานระยะยาวอย่างเช่นอะไรบ้างส่งเสริมพลังงานทดแทนสนับสนุนรถยนต์พลังงานสะอาดติดตั้งสถานีชาร์จ EV ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมคาร์บอนเครดิตแล้วก็พัฒนาเรื่องของทักษะ upskill reskill ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอะไรประมาณนี้ค่ะก็พยายามที่จะชี้แจงออกมาให้เห็นเป็น2 ก้อนแล้วก็ภายใต้เงิน2 ก้อนนี้เนี่ยอย่างก้อนแรกเนี่ยที่บอกว่าเอาไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะเป็นเตรียมเอาไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพัดนั่นเองก็เห็นว่าอย่างเงินเยียวยา200,000 ล้านบาทเนี่ยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัดเนี่ยรัฐบาลเขาจะเอาเงินประมาณสัก 172,000 ล้านมาช่วยในเรื่องของโครงการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เรากำลังรอเรื่องของรัฐช่วยจ่ายในรูปแบบ 60% 40%
1: ใช่ครับผมรออยู่ให้บอกว่าได้ข่าวแว่วๆนะแว่วๆนะว่าจะให้มีการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปใช่ไหม
0: ใช
1: ่ซึ่งจะให้มีผลการใช้วันที่1มิถุนายนนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็เตรียมการไว้นะครับเพราะว่าการจะใช้เงินที่กู้เงินมาเนี่ยไม่ได้มาจ่ายให้แค่รัฐกระทรวงการคลังดูแลเท่านั้นเขามีตั้งอย่างเมื่อกี้คุณเก๋ว่ามีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ใช่ไหมครับที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายหน่วยงานเข้าไปร่วมเป็นกรรมการอย่างเช่นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประกอบด้วยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน3 คนนั่นแหละครับและก็ยังมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอันนี้คนนี้กลุ่มงานนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นคนจะดูแลเรื่องเงินกู้ในเป็นคณะกรรมการและก็เป็นเลขานุการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์กู้เงินอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกนะเรียกว่าไม่เล็ดรอดไปไหนใช้อย่างถูกต้องทุกเม็ดทุกอนุทุกสตางค์ให้เล็ดรอดนะครับเพราะว่ามีคณะกรรมการกลั่นกรองต่างๆที่จะใช้การใช้เงินดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: นะคะเนี่ยอย่างคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยจริงๆเขาก็มีหลักการในเรื่องของกลไกในการควบคุมใช้เงินกู้เหมือนกันนะเขาใช้คำว่า5 ทีค่ะคุณจักรพันธ์ก็คือ1นะคะด้วยความที่เรื่องของพื้นที่ทางการคลังเราเหลือน้อยแล้วก็เรากู้มาเนี่ยกู้ด่วน400,000 ล้านบาทเนี่ยคือจะต้องใช้ในโครงการที่แม่นยำจริงๆนะอย่างเช่นนะคะหลัก5ทีเนี่ยก็คือตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เร่งเปลี่ยนผ่านปรับโครงสร้างแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกโครงการจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาให้ดีที่สุดและตรงแล้วก็แม่นยำมากที่สุดนะคะ กลุ่มต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างวันนี้เนี่ยในการประชุมสภาที่รัฐสภานะคะที่มีคุณโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานในการประชุมช่วงกระทู้ถามสดเนี่ยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการถามวันนี้ยังมีการถามในเนี้ยในที่ประชุมรัฐสภาด้วยนะคุณจักรพันธ
1: ์อุ่นเครื่องก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีการนำพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภา
0: 14พฤษภาคมใช่ไหมคะ
1: ใช่นะเป็นทางการวันนี้ก็เลยวางหาฝ่ายค้านอุ่นเครื่องว่ายังไงบ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยตั้งคำถามแรกเลยแผนการใช้เงินที่ระบุว่าจะเยียวยาประชาชนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทั้งนี้ในรายละเอียดเนี่ยพบว่ามีการกู้เงิน2แผ่นก็คือแบ่งเป็นแผนละ200,000 ล้านเนี่ยแผนวงเงินอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการสอดไส้โครงการอะไรต่างๆที่มันไม่ด่วนเข้าไปในเม็ดเงินตัวนี้ด้วยนะคะจริงๆก
1: ็
0: ค่อนข้างที่จะยาวเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันดีกว่าคุณจักรพันธ์เวลาอาจจะไม่พอเพราะว่าเนื้อหายาวมาก
1: ต้นชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงดร.ประภาพรเข้าสายมาก็จะได้ซักถามเลยว่ากระบวนการขั้นตอนการออกพระราชกำหนดมันมีความแตกต่างกันไงกับการที่จะไปออกพระราชบัญญัตินะครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ุเวลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพรก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพรก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่ง plusกลุ่มเป้าหมาย30 ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ 172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพรก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน 170,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายที่คุยกันผ่านลูกกรงในวันจันทร์จะได้รับปล่อยตัวซึ่งทุกคนดีใจโดยคุณพ่อพูดว่าอยู่ในเรือนจำมาแล้วกว่า241วันส่วนแผนการเมืองในอนาคตนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองแต่คุยเรื่องชีวิตกับเรื่องหลานเมื่อออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากจะไปตรวจสุขภาพเป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องของกำไร EM ที่อาจจะไม่ต้องใส่โดยจะต้องไปยื่นเรื่องให้กรมคุมประพฤติพิจารณานั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการถ้ามติออกมาว่าให้ใส่ก็ต้องใส่ไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วหมอวรงค์ชื่นชมทักษิณยอมรับโทษตามกระบวนการชี้ออกจากคุกมีผลต่อการเมืองแน่นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและจะออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าสิ่งที่เกิดกับนายทักษิณเป็นการกระทำผิดกฎหมายและใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชนอ้างว่าเจ็บป่วยไม่ยอมติดคุกจนมีการต่อสู้ของภาคประชาชนจนศาลมีคำพิพากษาให้ไปจำคุกดังนั้นการที่นายทักษิณได้จำคุกมาแล้ว8เดือนถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแล้วสามารถได้รับการพักโทษเป็นสิทธิที่นายทักษิณและคนอื่นๆควรจะได้รับส่วนเมื่อนายทักษิณออกจากเรือนจำจะส่งผลต่อการเมืองเป็นอย่างไรบ้างนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าหากดูการระดมมวลชนมาต้อนรับเป็นการสะท้อนว่านายทักษิณยังไม่ทิ้งการเมืองแต่ก็ไม่ผิดเพราะมีสิทธิ์ที่จะทำแต่การทำแบบนี้อยากให้ตระหนักถึงอดีตที่ผ่านมาอะไรที่ทำผิดพลาดควรจะรับรู้ว่าควรทำหรือไม่สำหรับตนตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาให้นายทักษิณต้องจำคุกก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: เอาละค่ะ 13:09 นาทีนะคะอยู่ต่อกับทันข่าวทันกฎหมายค่ะคุณจักรพันธ์ต่อกันเลยเนาะสำหรับเบรกนี
7: ้มาคุยกันต่อครับยังไงครับ
6: ค่ะ
7: ก็เรียกว่าสภาวันนี้ก็ร้อนแรงนะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดโดยเฉพาะคุณสิริกัญญาก็ยกเหตุผลซักถามรัฐบาลนะครับซึ่งได้ผมก็เอ๊ะจะมอบให้ใครมาเป็นคนมาตอบเพราะรัฐบาลมอบหมายให้คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้แจงเพราะว่าคุณพระดอนแม้จะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
6: แต่
7: ควบค
6: ุ
7: มแ พักงบประมาณตั้งกันเลยลูกคุณจีเจ้าคุณเก๋บอกก่อนเลยว่าคุณสิริกัญญาท้วงติงเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉบับนี้อย่างไรบ้างครับ
6: คือประเด็นหลักในการอภิปรายเนี่ยก็มีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ที่สำคัญนะคะในมุมของกฎหมายก็มีการถามเรื่องของความชอบธรรมด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญของการออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดการใช้เงินกู้ทั้ง400,000 ล้านบาทประเด็นหลักๆก็จะประมาณนี้ที่มีการตั้งคำถามนะคะอย่างเรื่องของพรก.กู้เงินมีข้อสงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังจะไปยื่นกันหรือไม่ยื่นกันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าการออกพรก.เนี่ยจะต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยกลับนำเรื่องของโครงการในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเอามารวมเอาไว้ในพรก.ฉุกเฉินด้วยทั้งที่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนระดับที่จะต้องถึงขนาดใช้อำนาจพิเศษนะคะเธอก็อภิปรายประมาณนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องลงทุนโครงการพลังงานระยะยาวเนี่ยมันควรจะต้องออกเป็นพรบสิแล้วก็ใช้ให้สภาเนี่ยได้มีการตรวจสอบในกระบวนการตามปกติเหมือนที่คุณจักรพันธ์ตั้งโจทย์ไว้นั่นแหละที่เดี๋ยวเราจะคุยกันก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากรอเข้าสู่พรบงบประมาณปี70เนี่ยอีกประมาณสัก3เดือนเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2โครงการไม่เร่งด่วนมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเอามายัดไส้อยู่ในโครงการเหล่านี้ในวงเงินกู้เหล่านี้อย่างเช่น200,000 ล้านบาทเยียวยาประชาชน200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงาน2ก้อนนี้ค่ะก็พยายามที่จะชี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างก้อนที่2เนี่ยไม่มีรายละเอียดความชัดเจนของโครงการเลยแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสิริกัญญาก็อภิปรายบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลจะพูดเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีคำตอบว่าเอาแล้วมันจะเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์ภายในกรอบของพรก.ซึ่งหมดอายุภายในกันยาปีพ.ศ.2570ก็เลยมองลักษณะว่าตีเช็คเปล่าหรือเปล่าให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปตัดสินภายหลังหรือเปล่าแล้วก็ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่เป็นข้าราชการนะคะประเด็นที่3ที่ตั้งคำถามคัดค้านการใช้เงินแบบเทหมดหน้าตักค่ะก็คือฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายหนักเลยว่าใช้เงินเยียวยา200,000 ล้านบาทเนี่ยระบุว่าที่บอกว่าจะเตรียมใช้เงิน 172,800 ล้านบาทภายใน4เดือนแรกที่บอกว่าจะเอางบตัวเนี้ยไปช่วยในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็คือทาง60-40ที่รัฐบาลจะเอาไปช่วยแล้วก็เรื่องของบัตรเติมสวัสดิการตรงนี้เนี่ยมองว่ากู้มาปุ๊บแจกหมดปั๊บเลยหรือเปล่าก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าแล้วถ้าหากสงครามเนี่ยมันยืดเยื้อเกินไป4เดือนรัฐบาลจะทำยังไงแล้วอาจจะไม่มีกระสุนทางการคลังแล้วหรือเปล่าแล้วการเยียวยารอบต่อไปคุณจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้นะคะประเด็นสุดท้ายที่เมื่อสักครู่เก๋บอกที่เขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็กลั่นกรองใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจะใช้หลัก 5Tฝ่ายค้านก็ถามว่ารัฐบาลประกาศหลัก 5T เนี่ยมันจะยังไงคำว่าตั้งคำถามเรื่องว่าทาร์เก็ตในหลัก 5T เนี่ยมองว่าจะช่วยแบบตรงจุดได้มากน้อยขนาดไหนคนเดือดร้อนจริงอาจไม่ได้รับคนไม่ได้เดือดร้อนอาจจะได้รับแทนแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงหรือไม่อันนี้ก็ถามนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปคัดกรองอีกทีก็ประมาณนี้ค่ะที่ทางคุณสิริกัญญาได้มีการอภิปรายนะคะในรัฐสภาแล้วก็ตั้งคำถามเอาไว้หลักๆ ก็ประมาณ4ข้อเนี้ยค่ะคุณจักรพันธ
7: ์ครับทีนี้ก็มาฟังคำตอบจากตัวแทนรัฐบาลคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ท่านดูแลสำนักงบประมาณท่านก็ย้ำนะครับว่าการกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนและก็วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลคือจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับท่านก็ย้ำนะครับและท่านก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าคำถามที่คุณสิริกัญญาพูดข้อกล่าวหาว่าตีเช็คเปล่านะคิดว่าเป็นคำถามที่รุนแรงเกินไปนะครับเพราะว่าเราได้วางแผนอย่างรอบคอบในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานถามว่าเร่งด่วนเพียงพอหรือไม่นะครับคุณกระดอนก็บอกว่ารัฐบาลใ จะใช้เงินก้อนแรกเนี่ย 170,000 กว่าล้านบาทเนี่ยภายใน4เดือนอย่างถูกต้องเพราะว่าเราต้องการเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงสั้นๆตรงนี้ถ้าไม่เยียวยาตรงนี้แล้วจะไปเยียวยากันเมื่อไหร่จะรอให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงแล้วค่อยไปหาแนวทางเยียวยาแบบนั้นหรือซึ่งวันนี้นะครับคุณประนอมก็ย้ำนะครับในช่วงสถานการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนการใช้เงิน4เดือนจากนี้ไปเชื่อว่าถึงมือประชาชนทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งคือหัวใจสำคัญส่วนเรื่องแผนการกู้แล้วก็แผนการใช้หนี้ของรัฐบาลจะดำเนินการแบบไหนซึ่งเรื่องการกู้เราแน่นอนว่าเรากู้เงินในประเทศและดอกเบี้ยในการกู้ 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 1.3 เท่านั้นถือว่าถูกมากนะครับท่านบางฮะโดยแผนการใช้หนี้นั้นเป็นปกติเราไปตั้งในเงินงบประมาณปีถัดไปตามปกติ 4% ของงบรายจ่ายซึ่งในแต่ละปีเราก็ไปใช้เงินต้นประมาณ 150,000 ล้านบาทส่วนดอกเบี้ยต่างหากหลังจากนั้นก็จะดำเนินการแบบนี้นี่คือวิธีการที่เราบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นช่วงสรุปสั้นๆที่คุณพระดอนลุกขึ้นชี้แจงนะครับแล้วก็คุณรู้สึกคุณสุริกัญญาก็ยังติดใจนะบอกว่าเอ๊ะที่ถามไปเนี่ยรู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีตอบไม่ตรงคำถามเหมือนว่าดูโพยเขียนมาก่อนไม่ได้ฟังคำถามของคุณสุริกัญญาหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับก็เลยบอกว่าเธอพยายามจัดสรรเวลาตั้งคำถามแต่ว่ารัฐมนตรีมาตอบเนี่ยเหมือนไม่หยิบโพยมาอ่านเฉยไม่ได้ตอบคำถามที่เธอตั้งคำถามไปคือตอบไม่ตรงกับคำถามอะไรทำนองนี้ก็มีการพูดจากันพอสมควรในการอภิปรายวันนี้ครับ
6: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางฝ่ายค้านเองเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเงินกู้ที่กู้มาเนี่ยมีแผนไหมแผนจะใช้หนี้ของรัฐบาลเนี่ยคืออะไรจะเพิ่มรายได้รัฐจากตรงไหนจะมีการปรับสร้างปรับโครงสร้างภาษีหรือไม่อย่างไรแล้วก็เหมือนกับมีการเตือนๆนะคะว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายที่ทำได้หรือไม่อย่างไรก่อนที่จะชนเพดานหนี้สาธารณะด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ทางการคลังของเราเนี่ยเหลืออีกจริงๆเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคือเพดานหนี้อยู่ที่ 70% ใช่ไหมคะคุณจักรพันธ
7: ์แต่ตอนนี้เนี่ยเขาตั้งไว้ไม่เกิน 70% ตอนนี้ไม่เท่าไหร่
6: 66ใช่ค่ะก็เป็นในสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะก
7: ็ให้ท่านไม่อยู
6: ่ใช่ค่ะประเทศท่านให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับที่ทางฝ่ายค้านจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทท่านบอกว่าตนเป็นผู้ลงนามนะคะนำเรื่องขึ้นทูล9เพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อถามว่าถ้าหากมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60วันนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเรามาเป็นผู้แทนของประชาชนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักซึ่งในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงินนะคะตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นี่แหละที่ผ่านมาที่มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้คนที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยังบอกว่าก็เคยกู้มาแล้วเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยท่านก็บอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างทั้งรูปแบบการใช้เงินแล้วก็รูปแบบการกู้หรือไม่ท่านก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยใช้เงินกู้สกุลบาทไม่ได้มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะก็เนี่ยละค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกับดร.กิฟต์กันเลยสำหรับประเด็นนี้นะคุณจักรพันธ์คะตอนนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรนะคะโรสิริรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยารองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารองค์กรมสว.อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: สว
6: ั
8: สดีค่ะคุณเก๋คุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
6: ค่ะ
7: ก็ต้องเรียนถามที่จริงดร.ประภาพรกับคุณรณรงค์ก็ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับการออกกฎหมายกฎหมายทีนี้ท้ายเนี่ยยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดนะซึ่งทางฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยว่า การออกพระราชกำหนดของรัฐบาลเนี่ยมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญจริงในมาตรา172หรือไม่อยากให้ดร.ประภาพรช่วยสรุปตรงนี้หน่อยว่าการออกพระราชกำหนดมันแตกต่างกับการออกพระราชบัญญัติอย่างไรครับ
8: ค่ะก็เวลาเราพูดถึงกฎหมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนนะฮะตั้งแต่ปีหนึ่งนะมันคือเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคุณจักรพันธ์คุณเก๋นะคะดังนั้นเนี่ยพอลำดับศักดิ์มันมีความต่างกันเนาะสูงต่ำต่างกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เหลื่อมล้ำนะเพียงแต่ว่าเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์หรือการออกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกโดยเขาเรียกว่าคนที่แตกต่างกันสถาบันที่มีความแตกต่างกันนะคะก็เรียนว่าเดี๋ยวเทียบให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าตัวพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติเนี่ยแตกต่างในด้านไหนบ้างนะคะถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเรียนว่ามี4ด้านหลักๆที่มีความแตกต่างกัน1คือด้านผู้ใช้อำนาจอันที่2ด้านกระบวนการนะคะอันที่3คือเหตุผลและความจำเป็นและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความเร่งด่วนนะคะก็พรบเองเนี่ยหรือพระราชบัญญัตินะคะก็คือกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะหรือว่ารัฐสภาพูดง่ายๆว่าเป็นกฎหมายแบบปกติเนาะเป็นกฎหมายแบบปกติที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปนะคะดังนั้นกระบวนการการออกขออนุญาตใช้เป็นชื่อเล่นนะคะก็คือพรบนะก็มีขั้นตอนนะคะประมาณนี้นะคะคือทางกรม.ท่านส.ส.นะคะหรือว่าประชาชนมีการเสนอร่างกฎหมายที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันว่าเราอยากเสนอร่างกฎหมายอะไรนะคะเขาไปบ้างผ่านกระบวนการไหนนะคะดังนั้นเนี่ยพอเสนอไปปั๊บเนี่ยเสนอร่างกฎหมายเสร็จผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็พอผ่านตรงนั้นก็ผ่านขึ้นไปที่วุฒิสภานำขึ้นทูลเกล้านะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะไอ้ที่ว่ามันยาวนานนานๆหรือค้างอยู่เนี่ยนะคะมันก็มีกระบวนการอยู่เท่านี้แหละคุณจักรพันธ์โอเคนะคะลักษณะที่สำคัญก็คืออันนี้สำคัญแบบทุกคนคิดว่าเชิงประจักษ์กับทุกคนก็คือใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการในการถ่วงดุลจากรัฐสภาดังนั้นพอนานและถ่วงดุลสิ่งที่มันเหมาะก็คือเหมาะกับกฎหมายทั่วไปแบบระยะยาวนะคะคือใช้ออกประกาศใช้มีผลบังคับก็ใช้ไปได้นานๆเลยนะคะก็เป็นรูปแบบหลักของกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยถ้าจะเห็นลำดับศักดิ์เนี้ยก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถูกไหมคะประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ขึ้นด้วยประมวลทั้งหลายนะคะพรบอะไรดีล่ะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ขึ้นต้นด้วยพรบนะคะพรบแรงงานนะคะพรบคุ้มครองผู้บริโภคอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอมาที่พรก.บ้างหรือพระราชกำหนดนะคะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ตัวย่อมันเยอะนะบางทีถ้าพูดย่ออย่างเดียวจะงงไปหมดเลยนะคะเวลาอธิบายให้กับลูกศิษย์ฟังนี่บางทีเราใช้ตัวย่อไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยบางทีเขามีเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยพยายามบอกลูกศิษย์บอกว่าเวลาเรียนกฎหมายอ่ะถ้าอันไหนสำคัญนะคะตั้งใจฟังไว้ก่อนถูกไหมคะเพราะบางทีเนี่ยมันไปกดมือถือแค่ครั้งเดียวค่ะอ้าวอันนี้ย่อจากอะไรอ่ะ ไม่แบบไหนแต่ว่าฟังแล้วตามไม่ทันแล้วนะคะ อีกประการหนึ่งพรก.หรือพระราชกำหนดเองก็คือกฎหมายที่ฝ่ายบริหารนะคะคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจออกเองได้ถ้าออกเองได้แปลว่ามันคือกรณีที่มันพิเศษนะคะแล้วก็เร่งด่วนโดยไม่ต้องรอรัฐสภาพิจารณาก่อนนะคะอันนี้ก็อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเงื่อนไขสำคัญนะคะก็อะไรที่จำเป็นเร่งด่วนช็อตคัทกรณีพิเศษมันก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะก็เฉพาะกรณีไหนเช่นความจำเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลายครั้งเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็พรก.หลายเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีการผ่านกันไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะไม่ใช่บอกว่าเร่งด่วนนี่ไม่ใช่ว่าเราสามคนเห็นว่าเร่งด่วนไม่ใช่นะคะแต่มีการกำหนดไว้แล้วว่าเรื่องที่เร่งด่วนคือมันด่วนจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะหรือเป็นลักษณะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐปลอดภัยสาธารณะมั่นคงทางเศรษฐกิจและที่สำคัญที่เราเห็นคือ ป้องกันภัยพิบัติสาธารณะจำได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีพรกนี้นะคะดังนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างเนาะวิกฤตเศรษฐกิจนะคะโรคระบาดภัยสงครามใช่ไหมคะเหตุฉุกเฉินระดับประเทศต่างๆอันนี้ก็จะออกเป็นในลักษณะพรกนั่นเองพอบอกว่ามันสั้นนะคะใช้ระยะเวลาไม่มากก็กระบวนการในการออกพรก.นะคะก็มีคณะรัฐมนตรีเสนอนะคะนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้านะคะพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยหลังจากนั้นก็ประกาศใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามพอประกาศใช้ทันทีด้วยความที่มันฉุกเฉินจริงๆนะคะก็ต้องมีมีการนำกระบวนการเข้าสู่สภาด้วยนะคะเข้าสู่รัฐสภาเพื่อขออนุมัติในภายหลังแต่ถ้าเกิดว่ารัฐสภาบอกโอ้ไม่อนุมัตินะคะพรก.ก็จะตกไปนะแต่การกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างที่ใช้พรก.ในช่วงที่มันเร่งด่วนเองเนี่ยก็มีผลตามกฎหมายอยู่เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆว่าอ้าวใช้ในตอนนั้นแล้วฉันจริงๆแล้วมีสิทธิ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างอีกอันนึงที่เรามักจะได้ยินประเด็นเหล่านี้ตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าการออกพรก.เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์พิเศษดังนั้นมันต้องเป็นข้อยกเว้นจากหลักปกติถูกไหมคุณสมพรคุณเก่งคุณสมพรคุณเก่งนะคะก็พอมันเป็นข้อยกเว้นเนี่ยมันต้อง
7: ฉุกเฉิน
8: มันต้อง
7: ใช่ไหม
8: มันต้องชัดเจนนะคะตามหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจถูกไหมแล้วก็การออกกฎหมายเนี่ยจริงๆก็มันเป็นหน้าที่ของรัฐสภาทุกคนมีส่วนร่วมกันเป็น representative จากประชาชนทุกคนนะคะดังนั้นก็หลายครั้งมันก็เลยมีประเด็นที่บอกว่าฉุกเฉินจริงปะอย่างเงี้ยนะคะรัฐบาลใช้อำนาจเกินความจำเป็นหรือเปล่านะใช่ไหมคะใช้พรก.บางทีมันไปขนาดนี้นะใช้พรก.หลีกเลี่ยงการอภิปรายในสภาหรือเปล่ามีนะนะคะถ้าเกิดเราทุกคนยังจำได้เนี่ยเดี๋ยวไม่พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะเอาแบบเหตุการณ์ที่สมัยก่อนที่เราก็แพนิคกันทั้งประเทศอะนะคะช่วงโควิดจำได้ใช่ไหมคะอันก็มีเหมือนกันนะคะก็นั้นก็คิดว่ามันก็ต้องรักษาสมดุลแหละเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าคือปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้อ่ะมันคงไม่ใช่เป็นปัญหาแบบไม่เร่งด่วนไปซะหมดหรอกค่ะมันก็มีเรื่องเร่งด่วนเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญบางทีก็สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็มีใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
6: มันเลยมีนอกจากเรื่องของความแตกต่างเรื่องของพรก.แล้วก็พรบ.แล้วเนี่ยเหมือนทำให้เห็นถึงลำดับของกฎหมายไทยเหมือนกันนะคะดร.กีฟค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไล่มาเป็นรัฐธรรมนูญแล้วก็ไล่มาเป็นพระราชบัญญัติพระราชกำหนดใช่ไหมคะในทางกฎหมายเขาเรียกว่าลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทยใช่ไหมคะโอ้เออก็จะมีความแตกต่างกันไป
8: ใช่ค่ะประเด็นนี้มันก็มีเขาเรียกว่ามันมีสตอรี่มานานแล้วนะคะเวลาเราพูดถึงกฎหมายที่นักเรียนกฎหมายทุกคนต้องเรียนนะคะก็ตัวอย่างเช่นเนี่ยแหละค่ะเขาเรียก introduction เนาะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอย่างสมัยที่ฉันเรียนเนี่ยคือปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆไปให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยนะคะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเด็กๆนิติก็ควรจะเข้าเรียนปั๊บเนี่ยคือเขาถ้าจะไม่มีพื้นฐานถูกไหมคะดังนั้นสิ่งต้องเรียนเรื่องแรกๆเนี่ยมันก็คือintroduction นะคะหรือว่าความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นประเด็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายนี่แหละนะคะอาจจะ

0: ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะก็กฎหมายดังกล่าวทำไมถึงใหญ่สุดก็มันกำหนดโครงสร้างรัฐนะคะสิทธิเสรีภาพประชาชนอำนาจของรัฐบาลรัฐสภาศาลต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องเมื่อสักครู่ที่การออกพรก.พรบ.ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะหลักการที่เรียกว่าประชาธิปไตยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราไปประเทศไหนแล้วอยากรู้ว่าประเทศดังกล่าวเนี่ยมีโครงสร้างอย่างไรหรือกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างไรหรือมีหลักในการปกครองประเทศอย่างไรดูที่รัฐธรรมนูญของเขาอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็สเต็ปถัดไปเมื่อสักครู่ที่อธิบายก็คือตัวพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญเสร็จพระราชบัญญัติหลังจากนั้นก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตัวเวลาเราพูดถึงลำดับศักดิ์ในลักษณะพระราชบัญญัติเองเนี่ยพอเรามีรัฐธรรมนูญเราก็มีพรบ.คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็มาเป็นพรบ.นะคะแล้วก็เป็นพระราชกำหนดนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นกฎหมายลำดับรองตัวอย่างเช่นอนุบัญญัติต่างๆนะคะกฎหมายที่ออกโดยเวลาเราอ่านในพรบ.ค่ะอาศัยอำนาจอนุบัญญัติเนาะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจุดๆๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกอีกทีนึงนะคะกฎหมายลำดับรองเนา
1: ะ
0: ถ้าไม่มีพรบ.ให้อำนาจก็ออกไม่ได้นะคุณใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพอเป็นกฎหมายลำดับรองก็เหมือนเดิมค่ะจะไม่สามารถขัดกับกฎหมายลำดับที่สูงกว่าได้กฎหมายลูกจะไม่ขัดกับแม่ไม่ได้นะคะคุณ
1: ต้องดูด้วยว่าลำดับเดียวกันหรือเปล่าหรือสูงกว่าใช่ไหมคะ
0: เนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาที่เราเคยคุยกันบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกฎกระทรวงใช่ไหม
1: คะ
0: พอเป็นกฎกระทรวงเสร็จสเต็ปถัดไปที่เป็นลูกกว่านั้นอีกก็ประกาศระเบียบข้อบังคับคำสั่งเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสังเกตได้ง่ายคือกฎหมายที่ลำดับต่ำกว่าหรือรองกว่าจะขัดต่อกฎหมายที่ลำดับสูงกว่าไม่ได้
1: นะคะอำนาจ
0: หลักสำคัญ
1: อำนาจในการ
0: อธิบายเสริม
1: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ดูแค่ลำดับศักดิ์อย่างเดียวนะจริงๆสำคัญคือหน่วยงานที่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย
1: จะถามต่อพอดีเลย
0: โอ้คือใคร
1: ใช่
0: ไหมคะโอ้ดังนั้นมิติตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายนะคะให้อำนาจกับหน่วยงานเลเวลนี้เลเวลอื่นเขาก็ไม่ได้นะคุณโอ้เนี่ยแหละนะคะเขาเรียก principle of legality เรียกได้ว่าหน่วยงานต้องใช้อำนาจตามกฎหมายแม่บทนะคะเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงทบวงกรมหรือตำแหน่งต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าหมวกหรือว่าอะไรที่เอามาสวมหัวอย่างเดียวนะคะมันคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยนะคะก็รัฐจะใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้นะว่าบางคนน่ะทำไมไปสั่งแล้วคนอื่นก็ไม่ทำตามก็เพราะว่าคุณไม่ได้มีอำนาจในการสั่งไง
2: มีอำนาจ
0: นี่แหละนะคะจริงๆมีอีกหลายอย่างนะคะที่เป็นมิติทางกฎหมายโดยเฉพาะถ้าแยกเนี่ยถ้าเป็นเด็กกฎหมายเนี่ยจะมี2อันก็คือมหาชนกับเอกชนที่เรียนกันตอนปีแรกๆนะคะแล้วก็จะมีการอธิบายหลายๆเรื่องนะคะและอีกอันนึงที่ชอบมีการถกเถียงกันในเชิงสังคมก็คือกฎหมายลำดับรองเนี่ยมันจะชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไรถูกไหมมันก็ต้องมีกฎหมายแม่บทให้อำนาจนี่แหละค่ะเป็นประเด็นนะคะและอะไรก็ตามที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งปวงทันทีเว้นเสียแต่คุณจะไปแก้รัฐธรรมนูญ
2: อันนั้นเรื่องใหญ่นี่ย้อนกลับมาได้ครับดร.ภภาพรเมื่อกี้อธิบายเรื่องของลำดับศักดิ์ของกฎหมายทีนี้พระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติเนี่ยมันเหมือนมีศักดิ์เท่าเทียมกันใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่เขารัฐบาลชุดนี้ออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านนายกรับว่าลงนามเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจามันก็คงจะมีผลทันทีแต่ว่าสัปดาห์หน้าเขาจะต้องนำพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าไปสู่ที่ประชุมสภาเพื่อไปขออนุมัติเนี่ยหากนี่สมมตินะหากสมมติว่าไม่อนุมัติเนี่ยมันจะมีผลผูกพันไปกับเรื่องของวงเงินที่ไปกู้เงินมาหรือไม่อย่างไรครับ
0: ก็แน่นอนค่ะว่าส่งผลแน่นอนนะคะอย่างที่เรียนไปว่าวิธีการในการออกมันไม่เหมือนกันถูกไหมนะการใช้อำนาจมันก็ไม่เหมือนกันแต่บังเอิญว่าตัวพรก.เนี่ยมันมีพูดง่ายคือมันมีความเร่งด่วนในบางอย่างหรือว่ามันเข้าเงื่อนไขนะคะในการออกพรก.นะ

0: ปล่าแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่ายังไงพรก.ค่ะมันต้องใช้ในระหว่างที่ เร่งด่วนแบบนั้นแล้วต้องถูกก
1: ็
0: เรียกว่าสแตมป์ตาโดยรัฐสภาด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็น เรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำตามกฎหมายไปนะคะแต่ดิฉันคิดแบบนี้นะคุณเก๋คุณจักรพันธ์ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันต้องดูแบบนี้ด้วยว่าเรื่องของ emergency power นะคือจะบอกว่าอุ้ยท่านนายกหรือครม.ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ยากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มันวิกฤตมาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากพรรคไหนก็ตามนะคุณจักรพันธ์คุณเก๋ก็ออกเนาะนะคะก็บอกว่าอะไรก็ตามมีหน้าที่ค้านหมดเลยแต่จริงๆแล้วอะค่ะฝ่ายค้านไม่ได้มีหน้าที่ค้านอย่างเดียวนะเอ็นคิดว่าก็มีหน้าที่ในการพูดง่ายคือท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพัฒนาประเทศไปด้วยกันถูกไหมคะอ๋ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เอ็นคิดว่าแล้วปัจจุบันน่ะเอ็นก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะอย่างนึงว่าทุกคนนะคะคงไม่ได้มองตัวเองเป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลก็รัฐบาลไปตลอดชีวิตใช่ไหมโอ้เป็นฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านตลอดชีวิตคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะใช่ที่สุดต้องถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดท้ายที่สุดพรก.พอเข้ารัฐสภาแล้วเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาม
2: ันก็
0: ตกไปจริงๆนะคุณเจ้าพันคุณเก๋
1: ค
0: ่
1: ะครับแล้วจะมีผลผูกพันไปถึงกับกรณีที่ดำเนินการไปแล้วหลังจากที่ออกพระราชกำหนดตั้งแต่วันแรกมาเนี่ยอาจจะไปกู้เงินกันที่เรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าเกิดกลับเข้ามาสภาแล้วมันมีปัญหากรณีตกไปเนี่ยมันจะมีผลไปถึงการที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วไหมครับ
0: คือหลักการมันต้องย้อนกลับไปดูที่รัฐธรรมนูญนะคะแม้ว่าพรก.ก็จะมีผลบังคับใช้ในทันทีเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่รัฐธรรมนูญก็ยังกำหนดว่าพรก.ก็ต้องเข้าสู่รัฐสภาโดยไม่ชักช้าเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติเพราะว่าถ้าสภาไม่อนุมัติพรก.ก็ตกไปถามว่าตกไปคืออะไรนะคะก็ต้องกลับไปดูความหมาย definition ตรงนี้อีกพรก.ก็สิ้นผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคตถูกไหมคะร
2: ั
0: ฐบาลก็ใช้อำนาจตามพรก.ดังกล่าวไม่ได้อีกตัวอย่างเช่นเอากู้ไปแล้วก็จริงแต่กู้เพิ่มไม่ได้แล้วนะถูกไหมคะออกมาตรการต่อก็ออกไม่ได้แล้วนะใช้งบประมาณตามอำนาจนั้นก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพรก.นั้นมันตกไปพูดง่ายคือมันตายไปแล้วอ่ะคุณเก๋คุณจักรพันธ์นะคะแต่สิ่งที่ทำไปก่อนหน้านั้นมันโมฆะไหมหลักการต้องย้อนกลับไปดูหลักการที่รัฐธรรมนูญไทยด้วยการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างพรก.ยังมีผลใช้บังคับก็ยังมีผลต่อไปคือกฎหมายเนี่ยพยายามที่จะให้ได้มากที่สุดคือไม่ให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นโมฆะแล้วทำยังไงอ่ะคุณลองคิดดูนะว่าถ้ามันเป็นโมฆะอันนี้เดินพูดในทางกลับกันนะคะถ้ามันเป็นโมฆะขึ้นมาปัญหาก็ตกอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีถูกไหมเพราะประชาชนก็ต้องมานั่งคิดแล้วอ้าวเราตายแล้วจะมาใช้กู้ไปแล้วใช้นี่ยังไงอ่ะถูกไหมนะคะแล้วคำว่าโมฆะเนี่ยมันจะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นดังนั้นมันต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมๆด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้มันก็เลยป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้กรณีพรก.กู้เงินน่ะพูดง่ายเงินนะคะอะไรที่เป็นเงินน่ะสำคัญทั้งหมดนะคะถ้ารัฐบาลกู้ไปแล้วก่อนที่สภายังไม่อนุมัติเองคำถามมันก็ในทางพูดง่ายคือรัฐก็ยังต้องรับผิดจนใช้ชำระนี้ต่อนะคะแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องหมดนะคะแล้วถ้าคุณบอกว่ากู้ไปแล้วพอเป็นโมฆะฉันไม่ต้องใช้คืนความเชื่อมั่นทางการเงินไม่มีนักลงทุนรับรองไม่มีใครมาประเทศเราแน่นอน
2: ค่ะค่ะ
0: นะเจ้าหนี้เครดิตประเทศจบหมดเลยนะคุณ
1: ครับ
0: แต่อาจจะวางไว้เป็นหมายเหตุแบบคล้ายๆกับความเห็นส่วนตัวของเราสักนิดหนึ่งแต่ส่วนตัวเดนเองนะฮะก็ยังมองอยู่ดีว่าผลทางการเมืองก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะคะเพราะว่าพูดง่ายคือถ้าเกิดสภาไม่อนุมัติพรก.เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารัฐสภาไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจฉุกเฉินของรัฐบาล
1: ของคณะ
0: เดชโดยเฉพาะถูกต้องนะคะคือถ้ามันผลมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาดิฉันคิดว่าก็เรื่องใหญ
2: ่
0: คืออันนี้ในมุมการเมืองน
2: ะ
0: ในมุมแบบนักการเมืองเองนะ
2: คะ
0: ก็อาจจะนำไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มาได้นะคะเสถียรภาพรัฐบาล ซึ่งถ้าเราเดากันถ้าสมมตินะคะรัฐบาลมีเสถียรภาพมากๆเหตุการณ์ที่จะไปตีตกพ.ร.ก.ในสภาน่าจะแนวโน้มคือน่าจะไม่เกิดขึ้น
2: อ
0: ันนี้วิเคราะห์แบบองค์รวมนะคะดีไม่ดีไม่รู้ละค่ะแต่ว่าเสถียรภาพมัน
2: ค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่ดีกว่าไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะคะค่ะพักสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: เอาละค่ะ 13:41 นะคะช่วงสุดท้ายของทันข่าวทันกฎหมายค่ะคุยกันต่อนะ คุณจักรพันธ์แล้วก็ดร.กีบค่ะ
1: ก็ต้องถามดร.ประภาพรต่อในเรื่องนี้นะครับวันที่เราคุยเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเป็นกฎหมายมหาชน อยากให้ดร.ประภาพรช่วยอธิบายรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยมันมีเงื่อนไขมีหลักการยังไงเพราะเห็นฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดครั้งนี
2: ้
1: ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา172อ่ะครับ
2: คุณจักรพันธ์เดี๋ยวดร.กีบสายอาจจะยังไม่พร้อม
1: สายยังไม่พร้อม
2: เก็บเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราคุยกันต่อสำหรับประเด็นที่จะต้องจับตามองก็สรุปแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปใช่มั้ยคะว่ากำลังหารือกับพรรคอื่นๆอยู่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เราตั้งคำถามก็คือนะคะรัฐบาลเนี่ยจะนำเข้าสภาในวันที่14นะคะ14พฤษภาคมนะคะก็ต้องไปดูนะคะว่าจะมีการอภิปรายกันอย่างไรเพราะว่าถือว่าเป็นเวทีอภิปรายใหญ่เรื่องของความจำเป็นของการกู้เลยคุณจักรพันธ์ดร.กีบไม่น่าจะเข้าได้แล้วนะอาจจะติดประชุมแล้วเก๋ให้ข้อมูลอีกนิดนึงคือในแง่ของคุณเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่ากรณีความจำเป็นในการที่จะต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยคือต้องออกจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยิ่งแย่เพราะว่าท่านพยายามที่จะอธิบายเราจะเจอถึง4ระลอกด้วยกันนะคะตั้งแต่ระลอกที่1ก็คือวิกฤตสงครามส่งต่อมาถึงระลอกที่2เป็นวิกฤตพลังงานแล้วก็ล่าสุดกำลังเข้าสู่ระลอกที่3ระลอกที่3ก็คืออาจจะได้เห็นต้นทุนสินค้าที่ราคาสูงเห็นได้ชัดจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประกาศล่าสุดว่าเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ 2.9% และจะลามไปสู่ระลอกถัดไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากนี้มันจะมีเรื่องของกำลังซื้อที่ตกต่ำภาคธุรกิจกำไรลดลงเกิดการตกงานแล้วก็ GDP ประเทศลดลงรัฐบาลก็ต้องจำเป็นค่ะที่ต้องออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อที่จะมารองรับวิกฤตเหล่านี้ท่านใช้คำว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ไม่ต้องออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลก็จะไม่โดนด่าด้วยแต่ที่เรายอมรับไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงมีแรงบีบมาจากหลายด้านอย่างเช่นต้นทุนสูงรายได้หดวันนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นตามที่เราคาดเอาไว้ฉะนั้นก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเองจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเตรียมกระสุนเอาไว้บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดเศรษฐกิจเรื่องของการชะงักงานการชะลอตัวนั่นเองนะคะคุณเอกนิติก็อธิบายแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็เสริมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกนิดนึงครับว่า
2: ค
1: ือผมเข้าใจนะเหตุผลเห็นนักกฎหมายเขาก็พูดกันว่าเหตุผลที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นเหตุฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะออกพระราชกำหนดฉบับนี้เพราะว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศรักษาความปลอดภัยสาธารณะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่ทางเหตุผลที่ทางฝ่ายรัฐบาลเขาจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทในครั้งนี้อย่างที่คุณจุฬารัตน์บอกนะครับว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยาต่างๆที่จะต้องมีตามมาซึ่งอาจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ต้องติดตามกันต่อไปก็คงต้องไปดูนะครับว่าในวันที่14 พฤษภาคมซ
2: ึ่
1: งจะนำเรื่องพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภารัฐสภาจะมีข้อถกเถียงอย่างไรนะครับและจะมีการลงมติอย่างไรแต่ที่ทางรัฐบาลภาพรชี้แจงนะครับว่ามันอาจจะไม่มีผลย้อนหลังอย่างนั้นว่าไอ้เรื่องที่ดำเนินการมาแล้วถ้าแม้ว่าสมมติว่ารัฐสภามีมติไม่ผ่านพระราชกำหนดฉบับนี้จะเป็นโมฆะไปอะไรเงี้ยการที่ไปกู้เงินมาไปการที่ดำเนินการอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีผลอันนั้นก็ดำเนินการไปก็ต้องรอที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านใช่ไหมที่จะไปร่วมลงชื่อกัน1 ใน 5ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเสนอเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญก็คงต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีซึ่งก็คงมีเวลาอีกศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เวลาประมาณ60 วันในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมานะครับ
2: เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะแล้วก็พอเห็นภาพนะคะเราก็พยายามเสนอทุกมุมจริงๆนะคะทั้งในฝั่งของทางรัฐบาลฝ่ายค้านนะคะแล้วก็มุมเหตุผลของแต่ละคนว่าทำไมจะต้องยื่นหรือทำไมจะต้องมีการใช้เรื่องของพรก.นะคะมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจด้วยคุณจักรพันธ์เก๋ขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมกรณีเรื่องของสวนสัตว
1: ์
2: ปากกระป๋องก็ได้มันมีเรื่องของ
1: ดีกว่าเพราะว่าวันสองวันแรกผมก็นึกว่าไม่ใช่ข่าวใหญ่ก็แค
2: ่
1: ไปเจอปลาไม่ตรงกับอะไรเง
2: ี้
1: ยโอ้ปรากฏเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปลากระป๋องที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์นะว่ามีการเปลี่ยนวัตถุดิบมีการใช้ปลาที่ตรงกับชนิดที่อยู่ในฉลากใช่ไห
2: ม
1: คือฉลากก็เป็นปลาแมคคาโรใช่ไหมครับแต่ที่ว่าที่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการแสดงสินค้าบนฉลากปรากฏว่ามีผู้บริโภคท่านหนึ่งก็ไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมาเพรา
2: ะ
1: ว่าเปิดดูเปิดเอ๊ะทำไมปลามันไม่เหมือนปกติรู้สึกรูปร่างมันแปลกๆอะไรทำนองนี้ก็เลยโพสต์กันขึ้นมาก็เป็นที่ถกเถียงกันจนกระทั่งเจ้าของกิจการโรงงานปลากระป๋องอันนี้เขาไปเห็นเข้าก็ออกมายกมือขอโทษนะครับก็บอกว่าหลังทราบปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้ติดต่อกับผู้บริโภครายนี้พร้อมที่จะดำเนินการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับแล้วก็บริษัทได้เรียกกลับคืนสินค้าเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งเป็นสินค้าทดลองผมก็จึงฟังคำพูดเอ๊ะทำไมทดลองทีเป็นหมื่นๆกระป๋องเลยล่ะ มันอะไรเงี้ยก็สงสัยแล้วเขาก็ยืนยันว่าปลาในกระป๋องนั้นเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาแมคคาโรอย่างที่อยู่บนฉลากนะครับก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าก็เหมือนมาทวงบุญคุณนะผมฟังแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นเขาบอกว่าที่ไม่สามารถใช้ปลาแมคคาโรได้นะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงจึงจำเป็นที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคราคาสินค้าอาหารที่ราคาเดิมแต่คุณภาพบริโภคคุณภาพคงเหมือนเดิมแต่ปลานั้นเปลี่ยนไปเพื่อจะลดต้นทุนอันนี้มันฟังแล้วก็แหมผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันตะกิดตะขวงใจนะ
2: คุ
1: ณจะลดต้นทุนให้ประชาชนคุณก็เลยเปลี่ยนปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าทำให้เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณสุภาพอิสระภักดีพร้อมด้วยคณะกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอย.ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนี่ไปตรวจโรงงานนี้เลยไปดูว่าผู้ผลิต มีการกระทำอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วคือมีข่าวว่าออกมาขอโทษในเรื่องนี้นะครับคุณเก๋ระยะนี้ทานปลากระป๋องมั้งครับ
2: ไม่ค่อยได้ทานเลยค่ะแต่คำถามก็คือว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นปลานิลเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนสลากด้วยใช่ไหมคะคนบริโภคเนี่ยจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วสรุปแล้วเนี่ยเป็นปลานิลหรือเป็นปลาหมอคางดำหรือว่ายังไงกันแน่เพราะว่ามันมีกระแสข่าวใช่ไหมคะคุณจักรพันธ
1: ์
2: ท
1: ี
2: น
1: ี้
2: เน
1: ี่
2: ยเอายืนยันจากทางกรมประมงแล้วกันนะคะกรมประมงเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างคุณทิติพรนะคะเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเนี่ยท่านก็บอกว่าจากกรณีที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปลาชนิดใดกันแน่เป็นปลานิลหรือเป็นปลาหมอคางดำนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแน่นอนตามที่ระบุเอาไว้ในสลากนะคะแล้วก็อย.เขาได้มีการส่งตัวอย่างมาให้ทางกรมประมงตรวจสอบในทางวิทยาศาสตร์แล้วสรุปบอกว่าปลาดังกล่าวเป็นปลานิลค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะแต่ว่าอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าบริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวทีนี้เนี่ยก็จะมีความผิดค่ะในแง่ของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมนะอันเนี้ยโดนแน่ๆนะคะในแง่ของบุมของกฎหมายค่ะ
1: แล้วเมื่อวานที่ไปตรวจเนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านเดินทางไปด้วยนะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับท่านก็ไปดูโรงงานไปดูประกอบกิจการบอกว่าก็ได้สั่งระงับการผลิตและก็เก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์สายพันธุ์ปลาที่กรมประมงใหญ่ที่คุณจุฬารัตน์ว่านะครับแล้วก็ยังพบว่าสถานที่ผลิตนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยด้วยครับนอกจากนี้การที่ใช้ปลาชนิดอื่นจึงอายัดผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องทั้งหมดจากสถานที่ผลิตนะครับจำนวน 12,760 กระป๋องด้วยกันนะครับเราบอกว่าการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาที่ได้รับอนุญาตและแจ้งบนฉลากถือว่าเป็นการหลอกลวงเข้าขายอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหาร 2,522 ใช่ไหมมีโทษนะฮะมีโทษถึงจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างต่อไปแต่อย่างที่คุณจุฬาลัตถามมาว่าเอ๊ะเขาออกมายอมรับว่าใช้ปลานิลเป็นการลดต้นทุนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะครับบอกแต่ว่าที่เขาทดลองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะบอกว่าทดลองแต่ทำไมทดลองเยอะเหลือเกินนะและทดลองแล้วก็ควรจะทดลองกินกันเองกันภายในบ้านนะไม่ใช่ทดลองแล้วเอามาขายเลยให้ออกมาเผยแพร่ถ้าเผื่อ
2: แล้วมันหลุดมาได้ไงในลายผลิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ถ้าพูดพวกท่านนี้ถ้าไม่เป็นคนช่างสังเกตก็อาจจะไม่รู้อย่างผมที่ผมเปิดก็ไม่รู้ว่าปลากระป๋องมันเป็นปลาแมคเคอรัลหรือปลาซาดินหรืออะไรเงี้ยบางทีเราเปิดมามีเนื้อปลามีซอสมะเขือเทศแล้วก็บริโภคเลยแต่ก็อยากจะยกให้ฟังนิดนึงครับว่าทางกรมประมงเขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับไอ้ปลาแมคเคอรัลเป็นปลาทะเลนะครับเป็นลำตัวเรียว
2: ๆใช่
1: มีแถบใจมาเขาบอกมีแถบสีเข้
2: ม
1: คล้ายกับปลาลายเสือนะครับด้านหลังแล้วก็บอกว่าเป็นปลาที่ไขมันสูงที่อุดมด้วยโอเมก้า3นะครับสามารถนำมาแปรรูปเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศได้ทำปลาสบะย่างก็ได้โดยผู้ที่อยากทานนึ่งก็ได้ต้มควันก็ได้เขาบอกว่ามีความใกล้เคียงกับปลาทูและก็ปลาหลังของไทยอยู่ในวงเดียวกับปลาทูน่าและก็ปลาอินทรีพบมากในทะเลเขตอบอุ่นและก็เขตร้อนนะครับเขาบอกคุณค่าโภชนาการของไอ้ปลาแมคคารอนเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีกรดไขมันโอเมก้าเนี่ยช่วยบำรุงหัวใจและสมองเนี่ยผมต้องไปซื้อมาทานเยอะๆแล้วนะครับก็แตกต่างครับไอ้ปลานิลเพราะว่าปลานิลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงปลาหมอสีเป็นปลาเศรษฐกิจก็จริงนะครับแพร่ขยายพันธุ์ง่ายและก็มีรสชาติดีเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายไขมันต่ำช่วยบำรุงสมองและก็หัวใจเหมือนกันอุดมไปด้วยซิลิเนียมที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B12 มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและก็ฟันให้แข็งแรงอันนี้ประโยชน์ของปลานี้นะครับส่วนในปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำนี่ก็บอกมันเป็นปลาน้ำกร่อยในวงปลาหมอสีเหมือนกันลำตัวมันจะดูป้อมๆนะครับกรีบมันก็จะแข็งรูปทรงคล้ายๆปลานิลเนื้อแน่นต่างจากปลาทะเลใต้คางมันมีสีดำเมื่อโตเต็มตัวซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็มีปัญหากันมาว่าบริโภคเข้าไปจะมีผลไหมแล้วแต่เนื่องจากมันเป็นปลาที่ทำลายเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของปลาในน้ำจะมาทำให้ก็คือว่ามันไม่ควรจะปล่อยให้มันแพร่หลายกระจายออกไปก็เป็นปัญหาที่จะต้องไปดูกันอีกทีว่าตกลงมันมีโรงงานที่สสพักประชาชนใช่ไหมเขาไป ื้อปลากระป๋องมาเขาบอกดูปลาในนั้นมันไม่ใช่ปลาแมคคาเรลไม
2: ่
1: ใช่ปลาซาดีนไม่ใช่ปลานิลมันคล้ายๆปลาหมอกลางดำหรือเปล่าก
2: ็
1: คงต้องส่งไปตรวจไปสู่เลยว่าไอ้ยี่ห้อนี้ใช้ปลาหมอกลางดำเข้ามาใส่หรือเปล่
2: า
1: ใช่ไหมครับ
2: นะคะก็ดูนะคะว่าจะตรวจตรงกับทางกรมประมงหรือเปล่าเพราะว่ากรมประมงเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่ปลาหมอกลางดำเป็นปลานิลใช่ไหมคะแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณจักรพันธ์พูดเนี่ยเก๋ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าปลากระป๋องเวลาเกะทานเนี่ยส่วนใหญ่กิ๊กก็จะเจอแต่ปลาตัวที่เป็นเรียวๆนะ
1: แบกใช่ไหม
2: ไม่เคยเจอแบบว่าเป็นชิ้นๆ
1: ใช่ใช่ผมก็ยังงงว่าปกติก็จะเจอปลาซาดีนชิ้นไม่ใหญ
2: ่
1: ช
2: ิ้
1: นเล็กๆ
2: จะไม่ได้แบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะไม่เคยเจอแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนวงรียาวๆก็เลยทำให้นึกขึ้นได้เหมือนกันว่าอ๋อต่อไปนี้พอเวลาเราจะกินถ้าสมมติว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันจะต้องตัวเรียวๆยาวๆ
1: ใช่
2: วิธีแยกแยะ
1: อายุขนาดเนี้ยผมเพิ่งจะรู้นะว่าไอ้ปลากระป๋องเนี่ยเขาต้องเอาปลาแมคเคอเรลมาใช้นะผมก็คิดว่าแค่เป็นปลาซาดีนปลาตัวเล็กๆเอามาใช้อะไรเงี้ยผ่านมาแล้วเพิ่งจะมารู้เนี่ยอ
2: ๋อ
1: มันมีปลาแมคเคอเรลที่เขาจะต้องมาส่วนผสมที
2: ่
1: ทำกระป๋องกันด้วยแต่ก็ต้องไปดูฉลากที่หน้ากระป๋องใช่ไหมว่ามันใช้ปลาชนิดไหนกับยี่ห้อนี้ถ้าไม่ตรงปกก็จะต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ต้องอ่านจะต้องถูกดำเนินคดีครับ
2: นะคะก็อย.ก็บอกว่าดำเนินการหลายด้านเลยทีเดียวสั่งทั้งระงับการผลิตเก็บตัวอย่างสินค้าส่งตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ปลาตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานโรงงานอายัดสินค้าในสถานที่ผลิตแล้วก็สถานที่จำหน่ายด้วยนะคะก็ในแง่มุมของกฎหมายก็เนี่ยละค่ะการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการแจ้งบนสลากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าข่ายเรื่องของการหลอกลวงแล้วก็เข้าข่ายอาหารปลอมด้วยก
1: ็
2: จะมีเรื่องของพรบ.อาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทฐานแสดงสลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระโดนไปด้วยค่ะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะแล้วก็กรณีผลของการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดอันนี้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยกันฉะนั้นเองผู้ผลิตทุกรายต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะคะการกระทำก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเหมือนกันนะคะทีนี้ขออัปเดตนิดนึงได้ไหมนะคะเวลายังเหลืออีกสัก3นาทีนะคะคุณจักรพันธ์สวนสัตว์พาต้าค่ะที่สรุปแล้วเนี่ยมีการถูกขโมยไปมีอะไรอ่ะมีสัตว์ที่เขาหายไปอะค่ะล่าสุดนี้จับได้แล้วนะกรณีสวนสัตว์พาต้าค่ะที่บอกว่าเขาจับได้นะคะเป็นกล้องวงจรปิดมีภาพชายแล้วก็หญิงเข้าไปขโมยสัตว์จำนวน2ตัวก็คือกิ้งก่าจระเข้จีนแล้วก็ซาลาแมนเดอร์ลายเสือนะคะบันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เหมือนกับมีการสเก็ตภาพคนร้ายแล้วก็มีทางสวนสัตว์พาต้าเนี่ยเขาก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีต่อสน.บางยี่ขันเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะชุดการจับกุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สามารถจับกลุ่มนายไรวินสีแก้วกุลศักดิ์อายุ26ปีแล้วก็นางสาววริศราวัยประสิทธิ์อายุ27ปีเป็นสามีภรรยากันค่ะก็โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยทำลายสิ่งกีดกันโดยใช้ยานพาหนะแล้วก็จับได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่แถวแถวเขตหลักสี่ค่ะแล้วก็มีการขยายผลไปตรวจค้นห้องพักด้วยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่แถวแถวดอนเมืองโอ้โหเจอของกลางเป็นลิงกระรอกชื่อว่าน้องมาสค่ะ1ตัวกิ้งก่าจระเข้อีก1ตัวซาลาแมนเดอร์ลายเสือสีเหลืองน่ารักดี1ตัวโอ้มีงูด้วยค่ะมีงูมีแรคคูนมีเต่าบกนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยหลายชนิดเลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะว่ามันเป็นสัตว์แปลกจำนวนมากๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการขโมยมาจากสวนสัตว์ดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยจากการเข้าไปเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยมักจะหอบหิ้วสัตว์เข้าไปในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายยาเสพติดด้วยนะแล้วก็ล่าสุดเห็นเพราะว่าได้หอบกิ้งก่าไปขอแลกกับยาเสพติดของคนในพื้นที่ด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าอันนี้เนี่ยอยู่ดีๆเรื่องของการขโมยสัตว์ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ
1: ยาเสพติดได้ยังไง
2: โอ้นะเป็นทีมที่เข้าไปจับนะคะ
1: พฤติกรรมเนี่ยคงทำบ่อยสองผมนี่คงจะทำลักษณะอย่างนี้บ่อยๆนะครับจนรู้เลยขนาดว่าสวนสัตว์พาต้าเลยเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ชมเลยใช่ไหมระยะหลังๆเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ ขึ้นไปขโมยได้นี่ก็ดูนะครับถูกจับลงโทษก็คงต้องถูกดำเนินคดีทันทีเดียวนะครับในการขโมยสัตว์ครับ
2: เห็นเขาบอกว่าพบประวัติร่วมกันก่อเหตุขโมยสัตว์ขโมยสัตว์แล้วก็ลักษณะเนี่ยตะเวนก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยนะคะ
1: ครับ
2: นะ
1: ขอบคุณเวลาวันนี้ครับเจอครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะของทันข่าวทันกฎหมายนะคะวันนี้คุณจักรพันธ์นะคะแล้วก็ดร.กีฟนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรนะคะแล้วก็จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1%นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้ทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9 คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลิโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของทากากลีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คะแนนตัวเอง5คะแนนแต่ให้ทีมงาน8คะแนนขอให้ทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนการจัดการคนไร้บ้านและหามเร่แผงลอยช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องคนไร้บ้านเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีจึงอาจทำให้คนไร้บ้านมากขึ้นขอให้สำนักงานเขตเดินหน้าอย่างต่อเนื่องชวนคนไร้บ้านมาที่บ้านอิ่มใจซึ่งยังมีที่ว่างรองรับได้อีกกว่า100คนโดยเน้นทำความเข้าใจและให้เหตุผลมากกว่าการบังคับส่วนเรื่องหามเร่แผงลอยให้ยึดแนวทางเดิมอย่างเข้มข้นอย่าให้เกิดช่องว่างช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้บริหารห้ามแอบอ้างว่าผู้บริหารชุดใหม่จะอนุญาตให้กลับมาขายได้และสั่งให้ฝ่ายเทศกิจตรวจตราให้ถี่ขึ้นเพื่อรักษาความเป็นระเบียบของทางเท้าและการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งเน้นย้ำเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้รักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดดูแลผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานในระยะยาวของกทม.กรวีแจงร่างกฎหมาย SEC เป็นคนละเรื่องกับโครงการแลนด์บริดจ์นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ที่พรรคภูมิใจไทยได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมาว่าล่าสุดคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการยืนยันกฎหมายฉบับนี้เข้ามาและมีการสื่อสารที่คาดเคลื่อนรวมถึงโจมตีพรรคภูมิใจไทยในประเด็นข้อกฎหมายทำให้สังคมเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นการยกที่ดิน99ปีให้ต่างชาติถือครองจึงอยากทำให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีได้ตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังศึกษาข้อมูลต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน90วันส่วนร่างพรบ. SEC ที่มีการโจมตีพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้คณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันกลับมาซึ่งส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยหลายคนเห็นตรงกันว่าศักยภาพของจังหวัดในชายแดนภาคใต้หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลเศรษฐกิจภาคใต้ก็จะสามารถเติบโตได้ไม่น้อยไปกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนายกรวียังย้ำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ. SEC เป็นคนละเรื่องกันและเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันร่างพรบ. SEC กลับมาซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะมีการพิจารณาเสนอกฎหมายใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ปักภาคใต้เพื่อยื่นสู่สภาอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
5: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายสบายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คอลเซ็นเตอร์1615ค่ะ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
10: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
12: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
11: ค่ะวันนี้มีประเด็นที่จะให้พูดคุยกันเยอะหลายประเด็นเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ร้อนๆมา 2-3 วันแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของปลากระป๋อง นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่ามันมีการเทียบเคียงกันว่ามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลอย่างที่ระบุที่ข้างฉลากที่ฉลากแต่ว่ามีการยอมรับจากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงงานนั้นแล้วว่ามันคือปลานิลค่ะแต่ทีนี้พอมาดูไซส์หรือว่ามาดูtexture ของมันนะคะสำหรับคนที่ได้ชิมแล้วนะคะ
12: สัมผัสด้วยกันนะ
11: ก็มีการตั้งคำถามเพิ่มใหม่ขึ้นมาว่าม
12: ันใช่ปลานิลหรือเปล่าม
11: ันลักษณะมันคล้ายๆกับปลาหมอคางดำ
12: หนักเข้าอีกว่างั้นเลยนะ
11: แล้วก็คนที่ออกมาการันตีว่ามันคือปลานิลเนี่ยคือกรมประมงแต่ทีเนี้ยพอย้อนกลับไปดูแล้วนะคะข้อมูลที่ทำให้กรมประมงต้องแสบหัวก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ยแหละ
12: อ๋ออีกอันนึง
11: เพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันยังไม่ได้เคลียร์ค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของสสพรรคประชาชนนะคะ
12: ค
11: ือท่านก็บอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยมันมีแค่จังหวัดเดียวนะนังเหงาจำได้ไหมตอนนั้นที่มันมีกระแสแบบฮอตฮิตเลยอ่ะ
12: ใช
11: ่ว่าเอ้ยมันมีวิกฤตของปลาหมอคางดำนะ
12: ครับ
11: แล้วกลายเป็นว่าต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ที่ต้องช่วยเหลือค่ะ
12: ใช่
11: แล้วสุดท้ายอะค่ะมันก็เงียบๆไปซาซาไป
12: ซาซาไปตอนนั้นก็เหมือนกับว่าบ่อปลากระพงเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำอะไรเงี้ยนะแต่ก็เหมือนมันจะขยับมาเป็นไวรัลทีนะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าหลายจังหวัดแล้วล่ะแล้วตอนหลังก็เงียบไปนะ
11: ซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันเลยทำให้เรามีการตั้งคำถามกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยปลาหมอคางดำแยกออกเป็น 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของปลาหมอคางดำว่าจบตกลงแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีการกำจัดไปแล้วยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วลักษณะมันจะคล้ายๆกันคือปลานิลปลาหมอเทศ
12: รูปร่างมันเป็นลักษณะงั้นมันเป็นเขาเรียกว่าสปีชีส์ใกล้เคียงกัน
11: ปลานิลปลาหมอเทศปลาหมอคางดำแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้มันมีการผสมใหม่เป็นปลานิลคางดำไปอีก
12: นั่นแหละก็คือมันเขาเรียกว่ามันสปีชีส์ที่มันใกล้เคียงหรือเผ่าพันธุ์ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะเขาเรียกผสมข้ามพันธุ์กันได้ไงฮะ
11: ซึ่งวันนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะว่าคุณสุภมาศ
12: อ
11: ิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ครับ
11: ไปเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพที่คุณสุภมาเนี่ยไปอยู่กับเจ้าของกิจการใช่ไหมคะแล้วก็มีการยกมือไหว้หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะมันคือการทดลองยอมรับว่ามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลจริงๆมันคือปลานิลแล้วมันอยู่ในช่วงของการทดลองเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไม่อยากที่จะไปเพิ่มราคาแต่ก็อยากจะมาดูในเรื่องของต้นทุนก็ลองเอาปลานิลมาใช้ซิคำถามแรกคือในเมื่อถ้าคุณใช้ปลานิลแต่การระบุที่ฉลากคุณกลับบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรล
12: ปัญหาตรงนี้แหละครับสำคัญเพราะว่าถ้าคำว่าการทดลองมันจะต้องไม่ได้เป็นการทดลองมาวางจำหน่ายหรือหลุดออกมาถ้าทดลองคุณก็ต้องทดลองอยู่ในที่ทำของคุณคุณอาจจะทดลองร้อยกระป๋องพันกระป๋องก็แล้วแต่แล้วคุณอาจจะดูว่าหนึ่งเดือนเป็นไงสามเดือนเป็นยังไงออกมาแล้วรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงแล้วถ้าชัดเจนคุณก็จะได้ออกมาดีแคลร์หรือบอกกล่าวเลยว่าอันเนี้ยติดฉลากก็ต้องฉลากที่มันถูกต้องปัญหาก็คือมันผิดจากฉลากที่คุณบอกฉลากที่คุณบอกไว้ยังไงเพราะฉลากคุณแมคเคอเรลไง
11: ปริมาณของการทดลองที่บอกว่ามันหลุดออกมาเป็นหมื่นกระป๋องนะคะคุณสุภมาศเองก็สงสัยว่าทดลองต้องหมื่นกระป๋องเลยเหรอ
12: ใช
11: ่แต่ทีเนี้ยถ้าไปดูเนื้อในจริงๆเนี่ยว่ามันไม่ได้น่าสะดุ้งเฉพาะสำหรับเจ้าของกิจการเท่านั้นแล้วนะคะมันคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบค่ะต้องมีการสุ่มตรวจแล้วระยะเวลาของการสุ่มตรวจมันคือแค่ไหน
12: แค่ไหน
11: นี่คือสิ่งที่ประชาชนได้เห็นถ้าไม่มีพี่คนนั้นที่เขาอัดคลิปมาม ันหลุดไปแล้วกี่กระป๋อง
12: ถูก
11: หรือว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันคือล็อตแรกเท่านั้นแหละอันนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ทราบได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะต้องบอกว่างานเข้าบริษัทนี
12: ้
11: โรงงานนี้เพราะว่าล่าสุดค่ะ
12: เป็น10ปี
11: นายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพขออภัยผู้ว่าราชการ
12: สมุทรสาคร
11: บอกว่าจากการตรวจสอบของสภาของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าโรงงานนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ
12: พอมีคดีหนึ่งมันก็จะไปลามอ่ะทีนี้มันก็จะลามแล้ว
11: ก็เลยต้องสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้ว
12: เ
11: พื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารก็คือมาตรฐาน GMP นั่นเอง
12: ใช่
11: ซึ่งผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล
12: อันนี้มันผิดชัดๆอยู่แล้วยังไงก็ผิดถ้าสลากเป็นแมคเคอเรลแล้วก็เนื้อปลาแม้จะไม่ได้เป็นปลาหมอคางดำแม้จะเป็นปลานิลเองก็ตามเนี่ยยังไงมันก็ผิด
11: รวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า
12: ถูก
11: เพราะว่าถ้าดูตามต้นทุนแล้วแมคเคอเรลราคาหนึ่งปลา
12: สลิด
11: ขอให้ปลานิลราคาหนึ่ง
12: มันเป็นปลาน้ำจืด
11: แต่คุณมาขายปลานิลแต่คุณมาขายปลานิลในราคาปลาแมคเคอเรล
12: ปลาแมคเคอเรลมันเป็นปลาที่จับมาจากในท้องทะเลปลานิลเนี่ยเลี้ยงอยู่ในใจฝั่งก็คือมันถูกกว่าเยอะล่ะไอ้ถูกแพงอ่ะก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคุณไปติดฉลากเอาของถูกไปติดฉลากของแพงเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้หาควรที่จะทำนี่ลามไปถึงหนึ่งขั้นว่าเขาบอกว่าบางฉลากที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาสดีนนะเพราะปลากระป๋องมันมีทั้งปลาสดีนทั้งปลาแมคเคอเรลไงแล้วก็บางคนเขาบอกว่าปลาสดีนก็อาจจะเจอได้นะเพราะงั้น
11: คุณสุภมาศก็บอกค่ะคุณสุภมาศบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมากนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีนี้การดำเนินการของผู้ราชการในครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนถึงการทำงานเขาเรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการคือทำร่วมกันทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะที่ต้องการที่จะให้คืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วก
12: ็
11: ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงผู้ประกอบการรายอื่นนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคเด็ดขาด
12: สะดุ้งกันไปบ้างเนี่ย
11: ค่ะก็จะถึงตอนนี้นะคะคุณสุภมาศบอกว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือว่าการบริการต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับปลากระป๋องนะคะจะเป็นอะไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยตอนนี้มีเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกว่ามันจะมีกิจการอะไรบ้างนะคะเพื่อจะคุ้มครองผู้บริโภคจริง
12: ๆ
11: คุณสามารถร้องเรียนได้นะคะสายด่วนสคบ1166
12: ยังคงใช้ได้อยู่นะ
11: แล้วหรือว่าจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect
12: ครับ
11: หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th
12: ก็หลากหลายช่องทางนี้เหมือนกันนะสำหรับผู้บริโภคที่ส่งไปปัญหาก็คือว่าเราหรือฝ่ายภาครัฐต้องตอบสนองให้มันดีหน่อยแล้วก็ จริงๆแล้วอย่างในเขตที่มีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยฝ่ายที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรมอันนี้ผมไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงท่านนะก็คือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่มันควรจะต้องมีอะไรว่าทำลายหรือระยะเวลาในการที่ไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องเกิดราวไปเกิดโอ้ยนี่ก็ผิดแล้วผิดเขาไม่ได้เพิ่งผิดมาวันนี้หรือเมื่อวานนะมันก็น่าจะผิดกันมาหลายเดือนหรือไม่เนี่ยหมายถึงว่ากลิ่นมันเอ้ยหรือว่ามันไม่ตรงตามอะไร GMP มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมันก็น่าสังเกตอยู่เหมือนกันนะ
11: หรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่เจอความผิดพลาดหรือว่ามันไม่ตรงปกอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดได้ทุกจังหวัดเลยนะคะทีนี้ถ้าจะร้องเรียนเรื่องของอย.อาหารและยาเขาก็มีสายด่วนเหมือนกันคือ1556ค่ะ
12: 1556นะ
11: แจ้งไปได้
12: เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับยาที่เรากินเข้าไปทั้งปากเนี่ยแจ้ง1556ได้หมดอ่ะ
11: แต่ว่าอย่างนึงที่ Mcotกล้าการันตี
12: ครับ
11: เพราะว่าอันนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานมอก
12: อ
11: คืออ
12: ะไร
11: คาชิว่ารุ่น RC 1804ค่ะนี่คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตร
12: โอ้น่ารักมากผมเคยแล้ว
11: เป็นไอเทมลับที่มีดีฟังก์ชันเลิศมันมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำ
12: ใช่
11: ตัวหม้อข้างในก็จะเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานมากค่ะฟังก์ชันนะคุณสามารถหุงด่วนได้
12: ค
11: ุณนึ่งอาหารก็ได
12: ้
11: คุณจะทำซุปก็ได
12: ้
11: หรือแม้กระทั่งจะทำเค้กก็สามารถจบได้ในหม้อเดียวค่ะ
12: ถูกต้อง
11: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยแล้วก็มาตรฐานมอกทำให้คุณมั่นใจรวมไปถึงรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มเลยนะคะ
12: ครับผม
11: สินค้าดีแบบนี้ราคาปกติ 2,990 บาท
12: ก็ต้องประมาณนั้นแหละ
11: แต่วันนี้ช็อปมาเนี่ยใจดีมีโปรโมชั่นลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะ
12: ไม่ถึงพัน
11: 990บาทนะคะถ้าสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมให้ด้วยที่คลิปอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
12: ่ตะเกียบสแตนเลสเนี่ยใช้ไปชั่วนิรันดร์เลยผมจะบอกให
11: ้แค่เฉพาะที่คลิปอาหารกับตะเกียบสแตนเลสอย่างดีเนี่ยก็300กว่าบาทแล้วค่ะ
12: ใช
11: ่ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390
12: ครับ
11: 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
12: ครับผม
11: คุณผู้ชมคุณฟังคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเป็นหลักเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรก.
12: กู
11: ้เงิน 400,000 ล้านบาท
12: ครับ
11: คือจนถึงณวันนี้เนี่ยยังมีการถกเถียงกันในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการแยกออกเป็นถ้าจะแยกให้เห็นภาพง่ายๆอย่างชัดเจนเร็วๆเนี่ยก็คือฝั่งของพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่า 400,000 เนี่ย 200,000 ก้อนแรกถ้าจะเอาไปใช้เพื่อที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับพี่น้องที่เดือดร้อนจริง
12: ๆ
11: อันนี้ไม่ติดแต่ติดแค่ว่ามันจะเข้าไปตรงจุดถูกกลุ่มหรือเปล่ามีคนที
12: ่
11: ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าเหมือนขาดหายไปในระบบอะค่ะแต่ว่าก้อนหลังเนี่ย
12: อีก 200,000 ล้าน
11: พรรคประชาชนมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่รีบมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้พรก.เข้ามา
12: อ๋อเพราะพรก.เนี่ยกู้เงินเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการฉุกเฉินว่างั้นถ้าไหนไม่ฉุกเฉินก็ไม่ควรว่างั
11: ้
12: น
11: แต่ว่าฝั่งของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย
12: ์
11: อันเนี้ย
12: มอง
11: เห็นต่างตรงที
12: ่
11: มองว่าทั้งก้อน
12: อ
11: ่ะไม่ได้เร่งด่วนถึงขั้นพรก.เลย
12: อ๋อหนักเข้าไปอีกเลยนะ
11: ค่ะ
12: ว่างั้นเนี่ยนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะประชาชนเขาบอกว่าแยกเป็นสองก้อน
11: คือต้องแยกก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้เงินนะคะหมายถึงว่าการกู้ในครั้งนี
12: ้
11: มันเร่งด่วนหรือเปล่าม
12: ันเร่งด่วนหรือเปล่า
11: ค่ะ
12: แต่ประชาธิปัตย์บอกว่าทั้งก้อนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหมือนกันเลยนะ
11: ใช่คือคุณกรจติกาวณิชเนี่ยค่ะท่านออกมาบอกว่าถ้าไม่ได้คัดค้านการใช้เงินนะคะแต่อยากให้ดูเรื่องของวินัยการคลัง
12: มันปริ่มแล้วมันปริ่มแล้วว่างั้นเนี่ย
11: ถ้าพูดถึงพรก.เกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินจริงๆแล้วเราเคยกู้มาถ้าจำกันได้เนี่ยปี41คือตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง
12: ใช
11: ่ปี52คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วปี52เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองก็กู้
12: ใช
11: ่ก็คุณเอกนิติก็บอกว่าคุณก็เคยกู้นี่นะผมเนี่ยยังไปให้เป็นยังเป็นพยานอยู่เลยในศาล
12: อ
11: ่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีจำเหตุการณ์กันได้ใช่ไหมที่ใกล้เคียงที่สุดคือ65
12: โควิด
11: ก็กู้ทีนี้ปี69อ่ะมันคือเป็นการยืนยันว่ามันมีวิกฤตพลังงานมันจำเป็นที่จะต้องกู้เพื่อจะมาแก้วิกฤตนี
12: ้
11: แต่คราวนี้ค่ะการเสนอของพรรคฝ่ายค้านพ
12: ร
11: รคประชาธิปัตย
12: ์
11: คุณกรณ์บอกว่าปัญหาของครั้งเนี้ยมันคือน้ำมันแพงใช่ไหมคะมันก็เลยมีผลกระทบเกี่ยวกับต้นทุนเกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งหมด
12: เป็นลูกโซ่เลย
11: แล้วทำไมถึงไม่ไปแก้ปัญหาที
12: ่
11: ลดภาษีน้ำมันล่ะ
12: โอ้ ต้นเหตุเลยนะว่างั้นเนี่ยนะลดภาษีน้ำมันลดค่าลงกันค่ากันค่าอะไรต่างเยอะแล้วมันมีภาษีอะไรเยอะมันทำให้น้ำมันแพง
11: ค่ะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของพรก.การกู้เงินเนี่ย
12: ครับ
11: มันสามารถที่จะค้านโดยฝ่ายค้านได
12: ้
11: ด้วยสาเหตุก็คือว่าเราต้องมาดูหน่อยว่ามันด่วนไหม มันด่วนมากขนาดไหน
12: เพราะหัวใจสำคัญของมันก็คือด่วนหรือไม่ด่วนนี่แหละมันถึงจะเข้าพรก.กู้เงินได้เนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
11: สอง มันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคำว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือว่าต้องกู้เงินเท่านั้นไม่ได้มีแหล่งเงินอื่นแต่ทีนี้ก็มีหลายฝ่ายออกมาชี้ยกมือบอกว่ามีแหล่งเงินนั้นแหล่งเงินนี้อย่างเช่นเขาเรียกอะไรเงินค้างทอดอยู่หรืออะไรใดๆก่อนหน้านี้นะคะ
12: สามารถว่างั้นรีดออกมาได้ว่างั้น
11: มันยังมีอยู่นี่นะหรือ3ถ้าเกิดจะให้เป็นพรก.เนี่ยก็ต้องมีความคุ้มค่าแล้วต้องถูกต้องตามวินัยทางการเงินการคลังอะค่ะ
12: อันนี้ชัดเจน
11: ก้อนนี้เนี่ยแหละที่มันจะถูกต้องตามวินัยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องที
12: ่
11: พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมองว่าไม่ใช่หรือเปล่
12: า
11: ก็เลยต้องการที่จะรวมเสียงเพื่อจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
12: โอ้ยื่นศาลเลยนะไม่ใช่คุยกันแต่ในสภานะว่างั้นได้นะ
11: ค่ะทีนี้การจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยมันต้องอาศัยเสียง1ใน5
12: ของสสใช่ไหม
11: ใช่ซึ่งก็ต้องใช้ประมาณ100คน
12: ใช่
11: ลำพังเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ไม่พอ
12: ไม่พอ
11: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลุ้นกันค่ะว่
12: า
11: ท่าทีของพรรคประชาชนเนี่ยยังไงเพราะว่า
12: จะเอาด้วยไหมถ้าพรรคประชาชนเอาด้วยก็เกินอยู่แล้วรวมกับประชาธิปัตย์ใช่ไหม
11: มีบางคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าพรรคประชาชนเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่อยากไปเกี่ยวหรือเปล่าย
12: ังมีคาคากันอยู่ประมาณนั้นนะ
11: ใช่ไหมมันก็จะมีมันก็จะมีคำถามประมาณนี้นะคะ
12: กล้าทำไหมกล้าทำไหมพอไหมพอไหมกล้าทำไม่พอนะ
11: กล้าทำเมื่อวานยังอภิปรายตบตีประชาชนอยู่เลยเกี่ยวกับกรณีส.ส.
12: คือตอนเนี้ยฝ่ายค้านเองก็รวมตัวให้แน่นๆกันหน่อยนะสามพักเนี่ยแหละประชาชนกล้าทำปฏิบัติเนี่ยนะไม่งั้นมันทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันกันนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องการเสียงไงต้องการเสียงสนับสนุนเนี่ยตามกฎหมายอะไรเงี้ยนะ
11: ก็ตอนนี้เรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะถ้าเกิดจะให้มองในมุมของท่าทีท่าทางแล้วก็รวมไปถึงแสงต่างๆที่ส่องไปเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าเจิดจ้าเจิดจ้าจนหลายๆคนเนี่ยมองว่าดูท่าทางจะเจิดจ้ากว่าพรรคประชาชนอีกนะ
12: ทั้งๆที่เสียงน้อยกว่านี่นะ
11: ใช่แล้วก็ตอนนี้กำลังใช้กระบวนการก็คือใช้เรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญการทำลายวินัยการคลังการสร้างหนี้ระยะยาวหรือเปล่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นกลยุทธ
12: ์คือเดี๋ยวนี้เสียงน้อยเสียงมากเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่ามันเสียงเขาเรียกว่ามีพลังหรือการเขาเรียกว่าเป็นที่จับจ้องของผู้คนหรือสนับสนุนคนจำหมอลงได้ไหมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกลางวันนึกออกไหมแล้วก็สำเร็จด้วยนะอันอื่นก็ว่ากันไปนั่นเสียงเดียวเลยนะนั่นเสียงเดียวแล้วก็เลยทำให้คนว่าไม่สนับสนุนก็ไม่ได้เว้ยเพราะชาวบ้านเนี่ยมันเป็นอิมแพคของชาวบ้านด้วยใช่ไหม
11: มันอยู่ที่น้ำหนัก
12: มันอยู่ที่น้ำหนักของเหตุและผลในหัวข้อที่จะเอาไปเกิดเรื่องกับเราอะไรต่างๆนี่ผมพูดเรื่องลุงเหมือนมันจะแรงไอ้เกิดเรื่องกับเราไม่ใช่ไงแต่ว่าหมายความว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแม้เสียงเขาจะน้อยกว่าประชาชนหลายเท่าตัวเลยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยความเก่าของเขาไงความเก่าของพรรคของตัวคนในพรรคคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์และแม้แต่เนี่ยที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยคุณสาธิตเนี่ยนะ
11: ค่ะ
12: พวกนี้เก่าทั้งนั้นเลยนะมองข้ามไม่ได้นะอย่าไปดูแต่ว่าเสียงน้อยนะนะ
11: คราวนี้วันนี้เราได้เห็นพาดหัวข่าวแล้วนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ดำเนินการนำร่างพรก.กู้เงินขึ้นทุนเกล้าไปแล้วคราวนี้พรรคฝ่ายค้านก็กำลังจะรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
12: อ
11: ันเนี้ยจังหวะมันจะเป็นยังไงคือถ้ามองดีๆเนี่ยนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา172กับ173เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อรัฐบาลนำขึ้นทุนเกล้าไปแล้วกระบวนการตามมาตรา173เนี่ยเปิดช่องให้สสจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
12: ก็ร้อยเสียงอ่ะแหละ
11: ก็ที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะดำเนินการเนี่ยล่ะค่ะเข้าเสนอชื่
12: อ
11: ขออภัยเข้าชื่อเพื่อนำความเห็นไปถึงประธานสภาแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ทีเนี้ยมันต้องทำก่อนที่

0: เป็นการช่วงชิงจังหวะ
1: ของ
0: การทำงานของพ
1: ร
0: รคฝ่ายค้านจริง
1: ๆ
0: คือมันจะมี2สเต็ปนะเหงา
1: ค
0: ือถ้าเกิดรวบรวมรายชื่อก่อนหน้าแล้วมันไปสกัดก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการในการพิจารณาใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องดูอีกว่าศาลจะรับหรือไม่รับใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วต้องดูพิจารณาในรายละเอียดอีกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในรายละเอียดกันนะคะว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยที่เป็นตัวแทนของพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์หรือว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะเขามองยังไง
1: แ
0: ล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ท่านนายกได้ยื่นไปแล้วเนี่ยกระบวนการมันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของพ
1: ร
0: รคประชาชนด้วยเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเหมือนมองไม่เหมือนกันสักทีเดียว
1: 100%
0: แต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันสักหน่
1: อ
0: ยเราได้ติดตามข่าวกันเยอะมากเลยตอนนี
1: ้
0: ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการวิ่งวิ่งอะไรนะวิ่งปล้นชิง
1: ลักวิ่งชิงปล้นเรื่องไงใช่ไหม
0: ลักวิ่งปลิกชิงปลิง
1: ลักวิ่งชิงปล้นภาษาพวกตำรวจอ่ะ
0: คือเยอะมากแต่สาเหตุส่วนใหญ่หลายๆครั้งมันเกิดมาจากปัญหายาเสพติด
1: อ๋อโอ้ใช่
0: แล้วพอมันเป็นปัญหายาเสพติด
1: คนอยู่ในคุกเนี่ยเขาบอก 70% เนี่ยก็คือ100คน70คนเนี่ยคดียาเสพติดนะฮ
0: ะ
1: ที่เหลือเป็นคดีอื่น
0: ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุกล้น
1: ใช่
0: ทีเนี้ยคุณอัธวิชย์ส่วนพักดีรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ยท่านก็เสนอเมื่อวานนี
1: ้
0: ท่านบอกว่าเราไปสร้างคุกกลางทะเลกันเลยไหมล่ะ
1: แหมผมนึกถึงปุ๊บหลับตานึกถึงยุคคนรุ่นผมนะตะลุเตาไงเกาะตะลุเตานี่เมื่อก่อนมีคุกอยู
0: ่ทีนี้ในยุคนี้พ.ศ.2569นี้มันจะเป็นไปได
1: ้
0: มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณอัธวิชย์กันสักครู่เดียวค่ะ
1: เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
9: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์

0: บันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับ
2: เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเสนอไอเดียในที่ประชุมสภาค่ะนักข่
3: า
2: วโดยคุณอัธวิทย์สวนพดีนะคะท่านบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนในคุกในสถานคุมขังเนี่ยแหละค
3: ือ
2: ต้องยอมรับนะคะว่ามันก็มีข้อมูลมาซัพพอร์ตแล้วว่าตอนนี้มันมีวิกฤตความแออัดเพิ่มขึ้นในแง่ของประชาชนที่ทำผิดมากขึ้นแล้วสภาพในคุกที่มีคนที่ออกมาแชร์พวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นคนที่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นมาแล้วแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้เห็นภาพประมาณหนึ่งนะคะทีนี้การเปิดทางเลือกการสร้างคุกกลางทะเลเนี่ยอย่างที่นางเอ๋าบอกแล้วว่ามันเคยมีเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.2569หรือเปล่าเรามาฟังจุดเริ่มต้นของไอเดียการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของคุณอัธวิทย์สวนพักดีส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณอัธวิทย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: อ้าวไหนลองเล่าไอเดียให้ฟังหน่อยสิครับมันเกิดขึ้นยังไงผมสนใจมากเลยนะ
4: ตอนรวมไทยสร้างชาติเราหาเสียงเนี่ยคนคิดนโยบายนี้คือคุณพีรพันธ์สายรัฐวิภาคนะคร
3: ับ
4: คือท่านเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีพลังงาน
3: ใช่
4: แล้วคราวนี้ท่านก็พูดขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่าขนาดนี้เราจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยในอ่าวไทยเวลาเราขุดอะไรแก๊สขึ้นมาเนี่ยคนที่รับไปก็คือบริษัทแหล่งบงกตคือบริษัทเชฟรอน
3: ใช
4: ่แล้วเชฟรอนเขาหมดอายุลงในหมดที่สัมปทานลงแท่นขุดเจาะเนี่ยม
3: ี
4: แท่นข
3: ุ
4: ดเจาะของเชฟรอนอยู่ประมาณ190แท่น
3: โอ้
4: ครับแล้วแต่ละแท่นเวลาใช้เงินรื้อเนี่ยใช้เงินรื้อที่เชฟรอนต้องจ่ายให้นะเป็นร้อยล้านต่อแท่น
3: ต่อแท่นนะ
4: ต่อแท่นครับต่อแท่นครับแล้วก็ในตอนที่คุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยท่านก็ให้บริษัทปตท.สผ.ที่ประมูลได้ไปใหม่เนี่ยที่จริงสผ.ก็ต้องไปสร้างแท่นของตัวเองถูกไหม
3: ใช่
4: แต่ก็เลยเจรจากันว่าเอาถ้างั้นก็ส่งมอบมาสิจะได้ไม่ต้องไปรื
3: ้
4: อ
3: ไม่ต้องรื้อเสียตังค่ารื้ออีก
4: ใช่ครับก็เลยส่งมอบกันมาได้อยู่ที่ประมาณ130แท่น
3: ตอนนี้นะ
4: ใช่ครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีทรัพยากรยังอยู่ใต้ดินแต่ว่ามันมีไอ้ตัวที่หมดแล้วจริงๆเนี่ยอยู่60แท่นครับ
3: อ๋อก็คือบางแท่นก็ยังขุดได้ต่อว่างั้น
4: ใช่อีก130เนี่ยถึงแม้มันมีน้อยแล้วแต่มันก็ยังขุดได้อยู
3: ่ยัง
4: ก็ใช้วิธีการก็ดูดขึ้นมาเรื่อยๆ
3: จนกว่าจะหมด
4: แท่นมันมีแท่นเหลืออีกประมาณสัก60แท่นเป็นแท่นร้างอยู่นะ
3: กลายเป็นแท่นร้าง
4: นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้แท่นตัวไหนที่เป็นแท่นระดับใหญ่เขาเรียกว่าเป็นแท่นแบบเป็นควอเตอร์เขาเรียกเป็นแท่นระดับควอเตอร์ใหญ่เนี่ยจินตนาการมันจะเป็นเหมือนมีห้องนอนครบเป็นชั้นเป็นแตกเรียงขึ้นแล้วมีครบหมดเลยคนอยู่นั้นได้เนี่ยถึง300คน
3: อ่ะโอ้เหรอฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วแทนที่จะปล่อยทีเนี่ยก็ไปรื้อเป็นร้อยล้านก็ไม่คุ้มค่ะ
4: ถูกต้องครับเอกชนเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินเป็นร้อยล้านในการรื้ออยู่แล้วต่อแท่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเจรจาเนี่ยมันก็สามารถจะเอาเงินส่วนที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเอามาปรับปรุงเพราะมันเป็นห้องอยู่แล้ว
3: เป็นห้องพักของคนที่ไปทำงานแท่นเจาะน้ำมันนั่นนะว่างั้นนะ
4: มีอยู่แล้วถูกต้องครับมีอยู่แล้วครับ
2: ทีนี้
4: แล้วก็อันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่เราสามารถจะทำได้นะว่าจะมีคุกและเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนระดับซูเปอร์แม็กซ์จริงๆก็ถามว่าทำไมคุกระดับซูเปอร์แม็กซ์มันต้องมีอย่างเรือนจำเขาบินเนี่ยมันเป็นคุกระดับซูเปอร์แม็กซ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณพีรพันธ์ตอนแกอยู่เนี่ยแกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนมันตัดสัญญาณโทรศัพท์นะนักโทษเนี่ยมันเอาไอ้พวกตัวแสบมันเอา
3: ก็ทำไง
4: สายน้ำอ่ะฉีดรถน้ำต้นไม้ฉีดจนกระทั่งไอ้ตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันหายมันใช้การไม่ได้อ่ะท่านก็เดี๋ยวนี้ท่านก็เลยโยกระบบวงจรปิดโยกระบบทุกอย่างเนี่ยมาเชื่อมกับปปส.ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นคือหน่วยงานกรุงเทพ
3: มันจะเสร็จติด
4: มันจะลิงก์ตรงที่เขาบินได้เลยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เพิ่มความเข้มขึ้นคราวนี้แกก็บอกแกก็เคยทำในการเพิ่มระดับคุกซูเปอร์แม็กซ์ขึ้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไอ้คุกกลางทะเลเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราไม่ได้ไปลงทุนถ้าเราไปซื้อ ถ้าเราไปทำเองเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับอ๋อ
3: เก็ตแล้วเก็ตแล้วอย่างนี้เพราะว่าคนบางคนก็ถามว่าอุ้ยจะไปสร้างผู้ตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเงินทองอะไรเขาจะมีว่างั้นเนี่ยนะ
4: มันมีของแล้วแล้วไอ้คนที่ต้องรื้อต้องจ่ายเงินเป็นร้อยล้านเพื่อ
3: โอ้นี่มี
4: ผลอันนี้ไอ้ตรงนั้นก็บางคนบอกว่าแล้วอยู่มันสบายไหมบอกมันไม่สบายหรอกเพราะว่าม
3: ันอยู่กลางทะเลน้องก็ไกล
4: มันเคยมีโรงแรมนะเคยจะแบบมานั่งคุยกับปตท.มานั่งคุยกับเนี่ยมาคุยว่าอยากจะทำโรงแรมแต่พอไปดูที่จริงแล้วเนี่ย
3: ไม
4: ่ได้เลยครับมันน่ากลัวมาก
3: เวิงวางนะ
4: คือเวลาเราดูเวลาเรานั่งอยู่ริมทะเลเพราะเราเห็นชายหาดแต่อันนี้คือมองไปนี่คือว่า
3: คือก็ทะเลสอกก็ทะเลว่างั้นนะ
4: เอิงวางทรมานครับผมคิดว่าไอ้ตัวแสบๆเนี่ยไอ้พวกจีนเทา ไอ้พวกมาเฟียรัสเซียภูเก็ตเนี่ยไอ้พวกนี้ตังเยอะขนาดพิเศษกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันยังสั่งผู้หญิงไปอยู่ตรง
3: ใช่ใช่
4: เป
3: ็
4: นฮาเลมใต้บันไดที่พิเศษกรุงเทพได้
3: เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตอนน
4: ั้
3: น
4: แล้วตัวแสบเนี่ยผมว่าไปอยู่คุกกลางทะเลนี่แหละ
2: คุณอัศวิชขาทีนี้เราได้เห็นถึงความคุ้มค่าในมุมของการที่เราจะปล่อยทิ้งเอาไว้ทำไมในเมื่อแท่นขุดเจาะน้ำมันอันนั้นมันก็หมดอายุของมันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับว่าระบบในการขนส่งต่างๆระบบไฟฟ้าโครงสร้าง
3: การ
2: พิ้ง
3: ถ้าม
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แล
2: สารอะไร
3: ต่างๆอยู่ตรงนี้มัน
2: ได้ไหมค่ะถ้าแบบได้บวกลบคูณหารว่ามันมีความคุ้มกันไหมยังไงไหมคะ
4: ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเอาด้วยหรือเปล่าถ้ารัฐบาลเอาด้วยเนี่ยการเจรจากับบริษัทเชฟรอน
3: เป็นต้นทาง
4: เป็นร้อยล้านต่อแท่นอยู่แล้วเนี
3: ่
4: ยถ้าเกิดว่าเขาส่งมอบแล้วก็มอบเงินในส่วนที่เขาต้องรื้อแทนที่ต้องรื้อก็เ
2: งิน
4: มาก
2: ตอนนี
4: ้ต้องรื้อนะแล้วก็มาอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือด้วยคือตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยเขาก็ร่วมกันกับนี่แหละกับเขาเรียกว่ากรมเชื้อเพลิงที่ดูแลของกระทรวงพลังงาน
3: กรมเชื้อเพลิงเขามีกรมนี้ดูแลอยู
4: ่ก็ต้องดูแลพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเราบอกว่าไหนๆเอกชนมันก็ต้องจ่ายเงินเป็นร้อยล้านอยู่แล้วในตอนอันทำไมเราไม่เอาเงินส่วนนั้นมาปรับปรุงเพราะห้องหับมันมีครบ
2: ค่ะ
4: คราวนี้วิธีการบินเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินต้องใช้เวลา1ชั่วโมงบินนะ
3: ใช่จากฝั่งไปนะ
4: แล้วจากแผ่นดินใหญ่จากสงขลาไปใน1ชั่วโมงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรือตรวจการของกองทัพเรืออะไรอีกบริเวณนะครับซึ่งถ้าเราได้มีการประสานกองทัพด้วยการเคลื่อนย้ายของอะไรไปต่างๆนานากับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันต้องบูรณาการหน่อยแต่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นโทษแบบซูเปอร์แม็กซ์ลองสื่อสารออกไปจากต่างประเทศนะไอ้คุกลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราเป็นประเทศทางผ่านหลักเนี่ยถ้ามีคุกแบบระดับซูเปอร์แม็กซ์ความมั่นคงสูงเนี่ยการกระทำความผิดมันก็จะน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้น
3: อ
4: ่ะในงานป่านี้ใครติดคุกไทยต่อให้มันรวยหน่อยมันสั่งผู้หญิงเข้ามาในคุกได้แบบนี้ก็เกินไป
3: แต่ถ้าไปอย่างนี้เนี่ยอยู่กลางทะเลเนี่ยจบข่าวเลยเหมือนกันนะว่างั้นนะ
4: ใช่มันมี 2-3 ชั่วโมงมันหลายชั่วโมงกว่ามันจะ
3: ไม่ได้หรอก
2: คุณอัธวิชาขออนุญาตถามว่าในมุมของนักโทษเนี่ยโอเคแหละหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าเหมาะไปเลยอยากจะลักลอบก็นู่นไปอยู่ในที่ที่คลื่นเยอะๆไปเลยในทะเลไปเลยแต่ในมุมของผู้ควบคุมหรือว่าเจ้าหน้าที่ล่ะคะคุณอนุคิดว่าเขาจะเครียดไหม
3: พ
2: ั
3: ฒนีพัฒนีว่าไงจะลำบากไหม
4: ผมก็ต้องจัดรอบไปครับรอบมันเหมือนกับวิศวกรที่ควบคุมแท่น
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ก็จะเป็นรอบในการบินจะมีรอบในการไปนะครับ
3: หกเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่
4: เพราะว่าจะเดือนนึงสลับกันอะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดแต่ว่าที่ผมเรียนเนี่ยคือว่ามันต้องประสานหลายอย่างเพราะบริเวณนั้นอยู่ในการตรวจการของกองทัพเรืออยู่ด้วย
3: ใช่
4: นะครับก็มีเรือของทัพเรือไปนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ของปตท.ก็ไปซึ่งอันนี้ถ้าได้มีการประสานงานในพวกนี้ผมว่าได้
2: จ
4: ริงแต่ว่ามันไปพูดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ไงมันพูดแค่ว่าถ้ามันไปพูดแค่ว่าผมได้ทานต้องไปสร้างแล้วใครจะไปสร้างตรงนั้นถ้าเกิดไม่มีของอยู่แล้ว
3: โดยหลัก
4: มันไม่คุ้มเดี๋ยวมันไม่คุ้มค่าต่อผู้ประมาท
3: แต่นี่ของมันมีอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
4: มันมีอยู่ครับแล้วก็ข้างบนก็มีห้องพักทุกอย่างเรียบร้อยครับ
2: พูดเหมือนสบายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุณอัธวิทย์ได้คัดกรองไปแล้วเนี่ยก็คือ
3: เป็นปีหรือ3ปี5ปีเนาะ
2: ค่ะก็คือคนที่คัดกรองไปเนี่ยเป็นนักโทษในระดับซูเปอร์แม็กซ์ก็คือคนที่ไม่ใช่ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาหรืออย่างนั้นคือเราคัดแบบนั้นไปเลย
3: ถูกต้องมั้ยคะขาดเลยใช่มั้ยถ้าจะไป
4: ต้องคัดไอ้ตัวแสบหมายความว่าไอ้พวกที่มันเป็นหัวโจกค้ายาใหญ
2: ่
4: นะสมมุติว่าถ้ามันเป็นหัวโจกค้ายาใหญ่เป็นทุนเขาใหญ่เนี่ยพวกนี้มันเส้นใหญ่จริงนะครับคือผมเนี่ยเคยเป็นผู้แทนเขตจตุจักรตรงคลองมันจะมีคุกคลองเปรม
3: แถวลาดยาวตรงนั้น
4: นะพิเศษกรุงเทพอยู่แถวนั้น
3: อ
4: ่ะโอ้โหไอ้พวกนี้มันซื้ออ
3: ่ะอยู่ในแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ว่างั้นเลยนะ
4: โอ้โห
3: ลำบาก
4: โทรศัพท์นี่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีจอราคาหนึ่ง ไม่มีจอก็
3: เป็นล้านเ
2: ลยแล้วเราคุณอัธวิทย์คิดว่าเขาจะเส้นใหญ่พอที่เขาจะไม่ไปได้ไหมคะ
3: แต่ถ้าเขาไปแล้วเขาซื้อทั้งเกาะเลยไม่อย่างนั้น
2: ไม่หมายถึงว่าเขาสามารถเส้นใหญ่พอที่จะไม่ไปได้เขาเลือกได
3: ้เลือกได้ก็ไม่ไป
2: เพราะว่าจริงๆแล้วกำลังอยากให้มองในความเออร์เรอร์ก่อนที่เขาจะไปถึงในนั้น
4: ผมว่าก็อยู่ที่ระเบียบเราเขียน
2: นี่แหละค่ะ
4: ว่าตัวไหนแสบๆอย่างเคยได้ยินนักโทษอย่างพวกวิกเตอร์บูธไอ้พวกที่เป็นที่พลสูง
3: ค
4: ่าหัวแพงๆพวกที่ชอบเข้าประเทศไทยนะภูเก็ตนี่เยอะมากนะ
3: ที่หวานคอแรงเลยนะของพวกเนี้ย
4: ภูเก็ตเนี่ยแหล่งมาเฟียรัสเซียใหญ่ก็อยู่นั่นนะ
2: ก็ต้องทำแบบบูรณาการจริงๆนะคะคุณอัธวิทย์เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเรามองในมุมที่เห็นคุณค่าเนี่ยมันเห็นแหละแต่ว่าในแง่ของการเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันต้องหลายส่วนช่วยกันมากๆเลยนะคะ
4: ถูกต้องครับก็พอดีว่า
3: แต่เป็นไอเดียที่
4: เมื่อวานเนี่ยเป็นยติของสภาที่เขาจะตั้งกรรมการศึกษา
3: ตอนนี้นะตั้งกรรมการแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับก็เดี๋ยวเขาจะมีมติว่าจะมีมติตั้งกรรมการศึกษาเรื่องของการปรับปรุงเรือนจำในประเทศไทยซึ่งเราศึกษาเรื่องนี้มาท่านรัฐมนตรีพิธาพัฒน์เนี่ยท่านก็ดูในยุติธรรมและพลังงานมาท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เสนอเลยผมก็เสนอเลยครับ
3: อ๋อทีนี้ภาพรวมๆแล้วมันน่าจะได้นักโทษสักประมาณสักกี่ร้อยกี่พันคนนะดูแล้ว
4: ผมว่าได้อยู่มาไม่เกิน300ครับ
3: คือ300นี่ต่อทั้งพื้นที่ทั้งหมดเลยหรือว่าต่อ
4: ไม่เฉพาะท่านเดียวท่าน
3: อ๋อเฉพาะท่านเดียว
4: ใน1ท่านเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณถ้ารวมผู้คุมเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่าต้อง300เพราะฉะนั้นนักโทษที่เป็นระดับ VIP VV จริงๆเนี่ยที่ไอ้พวกนี้ต้องเอาไปขังไกลๆเนี่ยก็ถ้าพวกมันอยู่กันสัก200ก็อยู่กันได้หมดทั้งแท่นนะครับ
3: คันนี้กะว่าจะทำสักกี่แท่นนะฮะ
4: ผมเนี่ยอยากให้เขากำเนิดสักแท่นนึงก่อนท่านที่เป็นท่านควอเตอร์ใหญ่เนี่ยนี่น่าคิดมากเพราะว่า อยู่ตรงนั้นครบเครื่องปั่นไฟทุกอย่างอุปกรณ์ท
3: ุ
4: ก
3: เล
4: ยนะ
3: กำเนิดแล้ว
4: เสียดายอ่ะถ้าเราจะไปทิ้งมันแล้วคือถ้าเกิดมันเป็นสร้างคุกใหม่เลยอย่างนี้ไม่คุ้มหรอคร
3: ับ ไม่คุ้ม
4: แต่นี่เราเห็นว่าจากที่ทำกันบ้านมาหรือมีอะไรมาเราคิดว่ามันคุ้มทำได้
3: ก็ทำเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุกตัวอย่างก็คุกกันก่อนว่าถ้ามันสำเร็จสักเซสดีที่เหลือก็น่าจะทำได้ไปใช่ไหม
4: ใช่ครับแต่พอดีเมื่อวานเวลาหมดพอดีไม่งั้นจะเสนอเรื่องโทษประหารชีวิตไอ้พวกขี้โกงซะด้วยเลยจะได้ไม่เก็บไว้ยา
3: เนี่ยก็ผมก็จะเรียนกับท่านด้วยว่าประเทศไทยมันไม่มีประหารชีวิตจริงมาหลายปีใช่ไหมท่าน
4: ครับข้อหาคอร์รัปชันไอ้ที่ทำเสียประโยชน์ประเทศชาติมหาศาลเนี่ย
3: ควรต้อง
4: เอาไว้ไม่กี่ปีมาได้ออกหมด
3: ก็นั่นนะสิ
2: แต่ก่อนที่จะไปถึงค่ะก่อนที่จะไปถึงคุกตรงนั้นนะคะคุณอัธวิทย์มันต้องดูในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายว่ามันได้ถูกเอามาใช้จริงๆหรือเปล่าก่อนหรือเปล่า
4: ถูกต้องนะครับผมคิดว่าบ้านเราอ่ะมันถึงเวลาต้องพูดเรื่องพวกนี้จริงจังอ่ะพอเราไปติดคุกติดกันอยู่5 ปี 6 ปีถึงเวลาออกมาซึ่งมันไม่ได้นะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้บางทีเขาถ้าเราไม่จริงจังก็ดูดัชนีคอร์รัปชันบ้านเราทำไมมันอยู่ย่ำอยู่แบบนั้นล่ะครับเพราะเราไม่จริงจังกับมัน
3: อ
4: ่ะแล้วทำไมเราถึงเป็นสวรรค์ของไอ้ประเทศทางผ่านของไอ้พวกมาเฟียไอ้จีนเทา
3: ชอบเหลือเกินมาอยู่นะสารพัดเทามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะ
4: ลองจับมันไปขังไอท่านขุดเจาะล้างกลางทะเลดูหน่อยมันโดนตั้ง2 ปีมันก็ไม่อยากมาแล้วประเทศเนี้ย
2: จริงๆแล้วใครที่ฟังเราคุยกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะคุณอัธวิทย์เขาอาจจะมองว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในตามหน้าข่าวเนี่ยทั้งหมดมันก็จะมาจากกลุ่มคนที่คุณค่าแก่การเข้าไปอยู่ในคุก
3: คุณค่าแก่การเข้าคุก
4: ถูกต้องครับพวกนี้เวลาเขาอยู่เนี่ยที่ผมเรียนนะเวลาพวกทุนเทามันมาเนี่ยมันซื้อทั้งหมู่บ้านนะ
2: ค่ะ
3: ใช่
4: เข้าไปในหมู่บ้านนี่มีแต่พวกมันและที่มันแผ่นดินไทยอ่ะ
3: ใช่
4: ผมคิดว่านักโทษที่ต้องการความมั่นคงสูงพวกนี้ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการเขาอ่ะเพราะว่าถ้าเขาพาเขาไปอยู่ในระบบปกตินะเขาโดนเขาก็ซื้อข้าราชการได้หมดนะครับ
3: โอ้โหอันนี้น่ากลัว
4: ไอ้พิเศษกรุงเทพคือผมเนี่ยเคยเข้าไปในฐานะว่าเคยไปช่วยผู้คุมในนั้น
3: อ
4: ่ะไอ้เส้นทางที่มันพูดเนี่ยไม่มีทางได้เลยที่มันจะไปทำเป็นฮาเลมใต้บันไดนะยกเว้นว่าไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้ผบ.
3: ก็ต้องกระแหงแล้วครับท่านเขามาอยู่ๆดื้อๆเขาจะไปนั่นได้ยังไงเพราะเข้าไปอยู่ในที่ฝ่ายบ้านเมืองของเราดูแลถ้าฝ่ายบ้านเมืองไม่เห็นหรือว่าไม่ปิดตาข้างหนึ่งมันทำไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะ
4: นั่นแหละครับผมถึงบอกมันไปอยู่กลางทะเลนะครับอยู่แท่นขุดเจาะล้างนี่แหละเหมาะกับมันครับ
2: คุณอัธวิทย์ขออนุญาตถามในมุมของคนที่ดูหนังมาเยอะๆแล้วก็จินตนาการพิงเพลิดนะคะว่าแล้วถ้าเกิดพาไปอยู่ตรงที่ไกลๆแล้วเขาแบบเส้นใหญ่มากๆเลยแล้วเขาก็เอาห่อส่วนตัวนั่นแหละมานัดแนะกันแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหม
4: บริเวณนั้นมันอยู่ภายใต้การตรวจ การตรวจการของกองทัพเรือ นะครับแล้วก็เรือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรือมันจะผ่านเข้าที่แท่นขุดเจาะได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเรือมันจะมีติดไอ้ VMS มันจะมีติดไอ้พวกสัญญงสัญญาณเนี่ย
2: มัน
4: เข้าใกล้แท่นก็ไม่ได้แล้วครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นมันก็ยิ่งจะงามหน้าประเทศไทยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมท่าน
2: แต่มันก็จะไม่ทราบหรือเปล่าคะถ้ามันมีแบบว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยขึ้นมีส่วนตัวหรืออะไร
4: คือมันจริงๆเนี่ยสัญญาณมือถือปกติเนี่ยมันไม่มี
3: มันไม่มี
4: มันจะมีได้เฉพาะแต่พวก
3: ดาวเทียมเลย
4: สัญญาณผ่านดาวเทีย
2: ม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดต่อสื่อสารของเจ้าที่รัฐบริเวณนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้พวกนั้นมันจะมาจริงมันคงจะต้องมาแบบในหนังแล้วแหละแต่ความมันจะผ่านกองทัพเรือไปได้นี่ก็ยากเย็นนะ
3: แต่ผมชอบนะแนวคิดนี้หรือตลอดไปจนถึงฝากคุณอัศวิทย์ไว้ด้วยก็แล้วกันว่าสมมุติถ้ามันไม่ได้เกิดคุกกลางน้ำจริงๆแต่ไอ้แท่นขุดเจาะเป็นร้อยแท่นของเคปลอนที่จะหมดสัมปทานไปเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าเอ๊ะแทนที่เราจะไปรื้อมาเนี่ยเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อผลนี้ฝากท่านสสอัศวิทย์เนี่ยไปคิดต่อเรื่องด้วย
4: มันเคยมีโรงแรมจะไปดูเนี่ยปรากฏว่าพอเขาไปเห็นของจริงเขาไม่กล้าเลยครับเพราะมันเวิร์กว่างคือมันเป็นความน่ากลัวมากกว่าความสวยงาม
3: เพราะ
4: พอเราไปอยู่เหมือนเราไปอยู่กลางทะเลที่เราไม่เห็นฝั่ง
3: คือไปอยู่อาจจะสักวัน2วันอาจจะดูดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าดูเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยลำบากแล้ว
4: ถ้าไม่เห็นฝั่งนี่เวิ้งวางครับมันไม่เหมือนก
3: ัน
4: ก็เสนอคืออย่างนี้แท่นพวกนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเราไม่เป็นแน่
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงปี 2-3 ปีนี่แหละที่ตัดสินใจทำได
2: ้
4: ถ้าเลยไปกว่านี้ก็เสียของจะไปสร้างอีกก็ไม่คุ้มครับ
2: ค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ได้ไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แท่นนั้นในการไปสร้างคุกหรือว่าไอเดียในการทำโรงแรมที่สุดท้ายมันไม่ได้แล้วมันล้มละมันทำอะไรได้อีกบ้างไหมคะ
4: ต้องรื้อทิ้งนะ
2: หรือ
4: ต้องรื้อทิ้งหรือไม่ก็ใช้อีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการอัดพวกอันนั้นเป็นเรื่องของ green energy และคือการเขาอัดไอ้พวกแก๊สที่มันเป็นแก๊สพิษอะไรพวกนี้อัดลงไปเหมือนอัดคืนกลับเข้าที่หลุมอ่ะ
3: แต่อันนั้นก็
4: ลงทุนอีกครับอันนั้นก็ลงทุนพอสมควรนะผมคิดว่าเขาคงจะรื้อทิ้งแล้วก็เอาเศษเหล็กขายอ่ะเพราะว่าเศษเหล็กที่อยู่ในแท่นน
3: ี้เยอะนะ
4: มหาศาลนะครับมหาศาลเลยนะครับ
3: กี่ตันขึ้นไปนั่นน่ะ
2: งั้นไหนๆก็คุยมาจะถึงวันนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินมันจะสามารถเอามาแบ่งสรรปันส่วนกันได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนางอกงามทำให้มันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าพลังงานใหม่ๆไหมคะสำหรับตอนนี้มีความหวังยังไงกับเงินก้อนนี้บ้างไหมคะคุณอัธวิทย์คะ
4: คือพรก. 400,000 ล้านเนี่ยท่านนายกขึ้นกราบบังคมเสนอกราบบังคมทูลไปแล้วนะครับซึ่งเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะรายงานเข้าที่รัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมน
3: ูญใช่ต้องรายงาน
4: แต่ว่าตัวไส้ในเนี่ยพอดีว่าผมไม่ได้เห็นว่าเขาเขียนอะไรในไส้ในนะครับ
2: หลายคนอยากเห็น
4: แต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอมันพรก.เนี่ยมันจะออกทุกวิกฤตนั่นแหละอย
2: ่
4: างเช่นวิกฤตโควิดลุงตู่ก็กู้ไป 500,000 ล้าน
3: ครั้งที่แล้วนี
4: ่วิกฤตน้ำท่วม54ก็คุณยิ่งลักษณ์ก็กู้ไป 350,000 แต่มันไม่ได้แปลว่าใช้หมดเพราะว่าพรก.เนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการใช้
3: อ
4: ๋ออย่างคุณยิ่งลักษณ์นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านใช้ไปแค่ไม่กี่หมื่นล้านบาทนะ
3: จาก 300,000 กว่าล้านนะ
4: เพราะว่าแผนน้ำรู้สึกจะไม่เสร็จ
3: อ๋อใช่เพราะแผนน้ำมันเป็นแสนล้านตอนนั้นนะ
4: ใช่ครับแผนน้ำไม่เสร็จแล้วก็ใช้ไปไม่มากนักแล้วทำให้พรก.มันหมดอายุลง
2: คันนี้
4: ต้องเข้าใจว่าปกติมันเหมือนกับเวลามันเกิดวิกฤตอะประเทศมันต้องมีแบบวงเงิน OD พิเศษเพราะว่างบประมาณปกติเนี่ยครับ
3: มันใช้ไม่ได้
4: เวลามันขาดดุลงบประมาณปกติมันมีกฎหมายวิธีการงบประมาณเนี่ยบอกเรื่องการขาดดุลว่าห้ามเกินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก็เลยจะขาดดุลมากไม่ได้มันก็เลยต้องใช้พระราชกำหนดในการ
3: กู้เงิน
4: กู้ยืมเงินถูกต้องครับก็จะเป็นวิกฤตทุกครั้งแหละครับค
2: ุ
4: ณอภิสิทธิ์ก็เคยใช้ตอนไทยเข้มแข็งยิ่งลักษณ์ก็ใช้ตอนของอภิสิทธิ์เพราะวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์จากอเมริกาบาของคุณยิ่งลักษณ์ก็ใช้ตอนไอ้54
3: น้ำท่วม
4: ลุงตู่ก็ใช้ตอนโควิด
3: อ
4: ันนี้เขาก็มองว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเกิดสงครามไม่จบเนี่ยมันก็ต้องสั่ง work from home สั่งคนไม่ให้เคลื่อนที
3: ่
4: ปั๊มปิดอันนั้นผมคิดว่าก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าแหละนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าวิกฤตมันไปไม่ถึงผมว่าเงินก็อาจจะใช้ไม่ได้มากแต่ต้องลองดูเขาอีกทีขอดูไส้ในก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าผมได้เห็นในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคง
2: จะได้มาคุยกันทีนี้ในระหว่างที่ยังไม่ได้เห็นไส้ในแล้วก็หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะกังวลในหลายๆมิติค่ะคุณอัธวิทย์ค่ะจะขออนุญาตทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมคะคุณอัธวิทย์ช่วยแนะนำหน่อยว่ามันน่าจะเอาไปอยู่ในส่วนไหนยังไงบ้างเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมาค่ะ
3: เชิญครับ
4: ผมว่าต้องมาตอบโจทย์มันวิกฤตเรื่องพลังงานก็ต้องตอบโจทย์เรื่องพลังงานนะครับเช่นการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขารายได้เขาจะลดลงถ้าเกิดว่าท่านสั่ง work from home คือเราไม่รู้ว่าจะเกิด work from home หรือเปล่าถ้ามันเกิดจริงเนี่ยผมว่าเงินส่วนนี้อาจต้องมาช่วยใช้ในเรื่องของประชาชนที่เดือดร้อนนะครับที่เขาทำงานไม่ได้แล้วก็ห้างต่างๆมันจะเงียบลงจะช่วยยังไงรวมไปถึงว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะเช่นเพราะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยโซล่าแสงอาทิตย์เราดีที่สุดในอาเซียนนะพม่ากับจีนนะ
5: แสงแดด
4: เราจะเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่เขาอยากจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียังไง
3: แต่บางคนเขาบอกว่าไอ้เรื่องไอ้เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานเขาบอกมันไม่ได้เร่งด่วนเนี่ยมันท่านมองว่าไงว่ามันเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน
4: คืออย่างนี้มันอยู่ที่เงินเนี่ยเอามาใช้กับประชาชนตรงหรือเปล่าหรือมันไปผ่านผู้รับเหมาคือผมเรียนสองท่านอย่างนี้นะครับปกติเวลา GDP มันขึ้นเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์
2: อ
4: ่ะมันจะมีการบริโภคภายในประเทศ
3: มีหลายตัว
4: รายจ่ายภาครัฐรวมไปถึงดุลการค้าส่งออกนำเข้าลบถ้างบประมาณเนี่ยหรือรายจ่ายภาครัฐมันถูกใช้ลงไปแล้วเกิดการบริโภคภายในประเทศและทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศตามมาเนี่ย GDP มันจะกระตุกขึ้นซึ่งอันนี้คือการใช้เงินที่ถูกต้องแต่ถ้าใช้แบบผิดคือไปผ่านเจ้าสัวก่
3: อ
4: นถ้าไปผ่านเจ้าสัวก่อนโอนกับเจ้าสัวรวยคนเดียวแล้วเก็บเงินเข้าแบงก์อย่างนี้มันไม่เกิดรอบหมุนเงินรายจ่ายภาครัฐถ้าถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดรอบหมุนแล้ว GDP มันโตครับ อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าผมเห็นไส้ในก่อนผมจะวิจารณ์ได้ว่าเฮ้ยไอโครงการนี
3: ้สมควรหรือไม่สมควรแทนที่จะเข้ากระเป๋าประชาชนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวนิ่งกิ๊บเลยว่างั้นนะ
4: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินมันถูกใช้อย่างเข้ากระเป๋าประชาชนเนี่ยมันก็ต่างอะไรกับการลดภาษี
2: ม
4: ันก็ไม่ต่างมันก็ลดภาษีมันเราช่วยเหลือให้เขาเดินต่อไปได้ในชีวิตแล้วถ้าเกิดเราเลือกกลุ่มถูกต้องที่จะให้ด้วยเนี่ยมันก็สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะขออนุญาตคุยกับคุณอัธวิทย์เพื่อขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอีกครั้งนึงนะคะเพราะเรื่องนี้น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งพอสมควรเลย
4: ครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณคุณอัธวิทย์มากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณอัธวิศวรภักดีนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีส่วนที่ลิงก์เกี่ยวข้องกันไปจุดเริ่มต้นของการคุยของวันนี้เนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียคุกกลางทะเลเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่ท่านเองก็คร่ำบอดเชี่ยวชาญอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะรวมไปถึงคุณพีรพันธ์ด้วยมันก็เลยทำให้อดไม่ได้ที่จะถามไปถึง
3: คือคุณพีรพันธ์เนี่ยเรานึกถึงแต่เรื่องของพลังงานใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แต่ถอยหลังไปจากนั้นท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
2: ใช่มันก็เลยทำให้เอามาเมิร์จกันได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องดูในข้อดีข้อเสียอย่างที่ได้ถามไปแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเรามองเห็นแล้วล่ะว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นข้อเสียเนี่ยนึกถึงเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นระบบอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนานาคุณอัธวิทย์ก็ตอบแล้วในมุมของคนที่จะลงทุน
3: อ
2: ่ะคือแปลจากเงินที่จะต้องไปทำลายหรืออะไรใดๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็มาปรับให้มันเป็นสิ่งที่จะสามารถอำนวยความสะดวกได้ซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณอวิทย์บอกว่าก็ลองสัก1แท่นก่
3: อ
2: นเพื่อเป็นการทดลองว่ามันคุ้มไหมเหมาะไหม
3: แต่อย่าให้ทดลองเหมือนปลาแมคคาเรลนะฮะฉลาดเป็นแมคคาเรลแต่แรงในเป็นปลาดินนะอย่าขนาดนั้นเลยนะก็ที่ผมอ้ําเล่น
2: ค่ะก็ถึงได้ถามไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีมาตรการยังไงเผื่อบางทีแบบเขาเส้นใหญ่มากแล้วถึงเวลาปุ๊บมันจะเหมือนในหนังหรือเปล่าที่อ้าวกลายเป็นว่าเป็นการช่วยในการหลบหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ไม่มีใครทราบได
3: ้คือนักโทษอาจจะยังอยู่ครบแต่ชื่อนักโทษเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ไม่ทราบเพราะว่าดูหนังมาเยอะก็เลยถามในมัดบนพื้นฐานของการดูหนังเยอะ
3: อ
2: ่ะทีนี้เดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาคุยกันแบบเจาะลึกกันนะคะกับตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านค
3: ือ
2: พรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเกี่ยวกับเรื่องของการผนึกกำลังที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญในการตีความพรก.กู้เงิน400,000 บาท
3: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ครับ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ไท
5: าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
7: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: 15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี2568ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัชชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพานิชรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: สองเพลงนะครับงานจากน้องกระแตนะครับจ้างมันเต้อนะฮะแล้วก็มีสาวห้างโปรดทราบนะฮะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับเมื่อกี้เดินดูท้องฟ้านะครับก็แจ่มใสแล้วนะครับนะความคลึ้มความอึนนี่หายไปหมดแล้วความหวังว่าฝนจะตกก็ดูเงียบๆไปสงสัยคงไม่ตกแล้วมั้งนะครับนะใครแถวบ้านใครฝนตกนะแถวดอนเมืองอะไรก็เข้ามาอวดกันหน่อยนะครับก็มาโชว์ได้นะครับว่าแถวไหนอุ้ยฝนตกเย็นจังเลยค่ะเฮียนะครับเข้ามาอวดเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ธานินนะครับ
3: ใช่ครับผม
0: อ้าวพี่ธานินแถวปทุมนี่ฝนไปไหมครับ
3: โอ้ยไม่เหลือครับมืดเลยครับ
0: โอ้มืดโอ้ไปแถวปทุมเยอะเลยเหรอพี่
3: ใช่แล้วอนุกาของ14นะครับ
0: โอ้แล้วมีลมปอแปะปอแปะหรือยังฮะ
3: อ๋อตอนนี้ยังครับลมมาเฉยฮะ
0: อ๋อมีลมก็มีความคลึ้มแบบเยอะเยอะมั้ยเยอะมั้ยเต็ม10ให้เท่าไหร
3: ่เต็ม10อ่ะตอนนี้ให้7
0: โอ้7อุ๊ยแสดงว่าเยอะมากเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวน่าจะเย็นฉ่ำนะพี่นะ
3: อืมไม่อยากให้ฉ่ำมากเลย
0: ร้อนนะพี่
3: เอาแค่ฉ่ำพอไม่ต้องเอาลมก็ได้นะ
0: เออไม่ต้องลมไม่ต้องเยอะเดี๋ยวต้นไม้มาเดี๋ยวอะไรมานะพี่เนาะ
3: โอ้ไม่ได้กลัวกุ้งต้นไม้เลยกลัวบ้านติว
0: กูกลัวหลังคาแบบนั่นนอนอยู่ไม่ตื่นมาทำไมหัวมันเปียกเอ้าหลังคาไปแล้ว
3: คุณนี่ก็บอก
0: ครับ
3: มองท้องฟ้าสบายเลยก็บอก
0: ไม่เอาละไม่จะมาอยู่ตื่นมาเห็นดาวไม่เอาอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นไม่เอานะพี่นะเอาแค่ฝนอย่างเดียวนะฝนอย่างเดียวนะ
3: เอาแค่ฝนอย่างเดียวพอคร
0: ับโอเคนะครับนะพี่ธานินงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ
3: ครับผม
0: อ้าวผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
3: ่ไทยเชฟขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากครับลูกพี่ผมอธิบายกติกาสั้นๆครับผมนะเดี๋ยวมีกล่องขย่ามานะครับแล้วก็หยิบลูกบอลมาแล้วพี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
3: เข้าใจครับผม
0: มาครับลูกพี่งั้นลุยกันเลยครับผมมาครับผมเขย่าแล้วนะครับมาครับผมเขย่าสวยๆมาครับลูกที่หนึ่งคือสีเขียวลูกที่สองคือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่สามคือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่หนึ่งเลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทาราแลมเทมเทมเทมเทมเทม
3: เอาล
0: ื
3: มถามเลย
0: สีเดี๋ยวโอ้อะไรถามอะไรพี
3: ่มีโปรครับวันนี
0: ้โอ้วันนี้ไม่มีโปรครับผมตัดรอบใหม่ไม่มีโปรครับพี่ตกใจหมดเลยนะที่ดังถามก่อนนะพี่เสียจังหวะเลยพี่อ่ะมาสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีพี่มาดีนะขออีกอันนึงนะเอาลูกอีกลูกนึงนะระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเอาสีอะไรดีครับพี่
3: สีแดงครับผม
0: สีแดงนะครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: แทมทะเลมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับผมโอ้โหไม่ใช่ครับพี่เฉียดไปนิดเดียวเองพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยครับผมมันอยู่ที่สีเหลืองนะครับนะนี่คือเขย่าคลุกโรยนะครับพี่ธานินครับผม
3: ครับผม
0: เดี๋ยวคราวหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
3: โอเคครับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะอ้าวนะครับผ่านไปก็ใครที่อยากเล่นเกมนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันนะผมบอกแล้วต้องรีบเลยนะไม่งั้นพลาดนะครับนี่อย่าแซวเรื่องหลังคาปิวเยอะนะครับอุ้ยชาวคณะชอบนะครับผมนะนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
0: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ชื่อชุด History นะครับหรือว่าเป็นแค่ตัวสำรองของน้องนะครับแม่อย่างช้ำนะครับลูกจ้างหัวใจนะครับพี่บ่าววีนะครับฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะครับนะพี่เสนอนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาทักทายลูกพี่หลังไมค์หน่อยนะมียายแสงบางนานะครับพี่เหน่งบึงกุมนะครับมีพี่แพรวกทมนะครับมีป้ากิ่งบางปะกงป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่บัญชาอุตรดิตนะฮะแล้วก็พี่เสด็จนะครับนะก็เป็นเพลงที่คุณลุง935ขอมานะครับนะจากหมอชิดนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทาง Facebook Live นะฮะตอนนี้นะมีพี่สมพงศ์นะครับพี่หนูริงพี่จิตนะครับน้ำเมย์นะครับเจเดซี่น้องนับดาวนะครับนะแล้วก็มีคุณนรเดชเหรอครับนราเดชนะฮะมาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่บัวสานะครับน้องออยนะครับมาแล้วพี่ดวงเดือนด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆที่มากดไลค์กดหัวใจนะครับพี่เล็กกาแฟนะครับมีพี่ออยพี่ดวงเดือนนะครับพี่สำลีขาวล้วนพี่สุฮอลแลนด์พี่เพ็ญนภาคุณยายพอเพียงนะฮะมีพี่ธงชัยพี่ดวงใจบุญล่านะครับพี่ธนวัฒน์พี่อัญชลีพี่นิสานาถนะครับพี่สมัยสุทธิธรรมพี่บาร์บี้เกิลนะครับพี่เสถียรพี่ศรีวัยมีพี่โรสแล้วก็มีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะจ๊ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะครับที่พี่ขวัญเรือนช่วยผมเลือกมานะครับขุนแม้เจินเจิน

นอกจากบะหมี่ปอกปอกแล้วนะครับมีกระถินกับส้มตำนะครับนะมีสตอผัดจุ้งนะครับตอนนี้หลายเมนูเริ่มมานะครับผมอาหารเริ่มมีนะครับผมนะกระถินคืนถิ่นนะฮะสิริพรศรีประเสริฐนะครับจากสปป.ลาวนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับก็มีงานจากเวสป้านะครับติดฝนความคิดถึงนะฮะแล้วก็งานจากคุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ CP Extra แมคโครโลตัสนะธุรกิจคาปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็เซเว่นอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ดสามมิกซ์นะฮะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะครับตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นนะครับโรงพยาบาลภัทรธนบุรีรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะครับนะแล้วก็อาหารหลังเวทีนะขอบคุณน้องแชมป์โชคชัย4นะครับนายพินิจบ่าววีนะครับมีพี่มรกตบางนานะครับร้านนครข้าวมันไก่นะมีแกงซ่าคนน่ารักนะพี่พีระแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาราจากวิภารามนะแล้วก็มีแกงเฝ้าดีเจด้วยนะครับขอบคุณนะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
3: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ังสุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับคนต้นทางรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18:00 น.นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้น โดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอดวงใจครับเมทิชาก่อนนั้นฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าไม้พิรมพรแล้ววันนี้เปิดมาด้วยยางลบหัวใจชื่อเสียสละเงินจากอ้ายไผ่พงษ์สะท้อนสิบโมงนาฬิกา20นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับพระอาทิตย์ก็สดใสเหลือเกินฝั่งพระราม9เนี่ยนะแต่ฝั่งนนทบุรีช่วงบ่ายๆเที่ยงๆถามหาไปเรียบร้อยสำหรับฟ้าฝนนะครับเย็นๆแบบนี้ครับอยู่กับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงรับไม้ต่อแปะมือแปะๆกับจากเฮียมีคณชัยนะครับบน FM 95 MHz ครับผมหมายเลขโทรศัพท์ใครที่อยากจะขอเพลงนะหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะโทรเข้ามาขอเพลงได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงนักจัดรายการนะครับจดได้จดเลย022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95มาวันนี้วันคล้ายวันเกิดสาวสวยของพี่ๆแล้วก็แม่ๆนะฮะพ่อด้วยน้องเมทิชานะครับก็มีไอพอนอนุชฝากเพลงมาทาง SMS บอกว่าวันนี้ขอเพลงเป็นพิเศษนิดนึงให้เจ้าของวันคล้ายวันเกิดโอ้ดวงใจ ที่ใส่ทำนองไว้ให้นะเมทิชาเขาบอกว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน้องเมด้วยจากใจอ้ายพรอ่อนนุชกู้ภัยสุดหล่อนะครับและส่วนเพลงพี่ไม้พี่รมพรวันนี้ก็มอบให้คุณชัยยาสารคามนะครับฝากทาง SMS เช่นกันและเปิดมาด้วยนี่ของพี่ภัยใช่ไหมเชฟพงษ์เจนีก็ฝากไว้ให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินวิรีรวมไปถึงคุณผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะฮะนอกเหนือจาก3ท่านแล้วเนี่ยนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่อรุณแสงสอนนะครับแวะมาเป็นกำลังใจขอเพลงเซิร์กโนบิตะรวมไปถึงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะส่วนทางพี่โจมิเตอร์ครับทักทายด้วยช่วงเย็นๆแบบนี้วันนี้แวะมาขอเพลงกอดรูปจูบกระดาษเกษมคมสันส่วนทางนวมินบ้านพี่โจมิเตอร์บอกว่าฝนตกแล้วครับน้องโอ๊ตขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าพี่โจวิ่งรถหรือเปล่าวันนี้นะพี่แท็กซี่ที่สุดหล่อของผมอีกหนึ่งท่านส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีพี่เรืองใจนี่อัปเดตนิดนึงบอกว่าร่มกล้าวฝนตกอย่างแรงขอเพลงนอนฟังเสียงฝนของต่ายหน่อยส่วนพี่สุวิมลทักทายด้วยนะครับคุณดวงเดือนแวะมาแล้วพี่หนูวันดวงดีศรีวิชัยด้วยนะครับสุดหล่อศิลปินของเราแล้วก็พี่สายทองแวะมาฝากเพลงน้องเพชรคทาวุฒิคุณบุญชูฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์ครับคุณวิมนนันอ่านผิดขออภัยนะครับก็ทักทายด้วยแล้วกันน้องไบร์ทบอกว่าแฮปปี้เหลือเกินได้ฟังเสียงพี่เมย์วันนี้ฟังทั้งวันแน่นอน นี่เห็นไหมนักจัดรายการของเราน่ารักไงสาวสวยมากความสามารถนะวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดน้องเขารวมไปถึงก็ต้องอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่7พฤษภาคมนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อนเลยแล้วก็พอสุขภาพแข็งแรงคุณจะทำสิ่งใดปฏิบัติสิ่งใดตามใจที่ประสงค์อยากปรารถนามันก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตามใจที่เราแสวงหาเนาะอ่ะแล้วที่สำคัญก็ขอให้มีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของพวกคุณนะครับรับทรัพย์รับความเฮงรับโชคลาภนี่ลาภลอยมาแบบว่านั่งนิ่งๆอ้าวเงินเข้าบัญชีแต่ไม่ใช่บัญชีม้านะมันเงินทุจริตเงินสุจริตนี่แหละจะพูดขอให้เฮงๆแล้วกันร่ำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้ทุกท่านนะครับผมคุณบุญเลี้ยนบุญเลี้ยนครับผมบอกบุรีรัมย์ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกค่ะฝนหายไปไหนเนาะคุณธีรวัฒน์แวะมาใจก็ลวงเหรอฮะของธัญญาอาสยามเดี๋ยวผมเช็คเพลงให้อีกทีข้อความมันผิดเพี้ยนไปอยู่นะครับส่วนคนใจสิงบอกว่าตอนนี้ฝนตกประทุมหนักเลยครับคุณวอนจากรังสิตนั่นเองทักทายด้วยนะครับสงสัยนี่ช่วงเที่ยงบ่ายนนทบุรีแถวบ้านผมก็ตกไปกระหน่ำแป๊บนึงแล้วก็พัดไปฝั่งปทุมนี่แหละ อีกหนึ่งข้อความครับจากทางมีนบุรีน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาหนีเขาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะมีนบุรีเช่นกันเลยวันนี้แวะมาขอเพลงหนอนผีเสื้อหน่อยหนูเนี่ยอยากนอนละเป็นหนอนเลยของคุณหนูพีเตอร์นะครับ
ับแล้วก็ฝากบทกลอนใส่ไข่มาเหมือนเดิมเขาส่งบทกลอนมาว่าครับคุณฟังหนอนผีเสื้อประหลาดเหลือในเครือญาติเจ้าประกาศรักไว้ให้ก้องฟ้าแม้ร่างเจ้าอับเฉาร้าวโรยราเพียงมาลาอย่าบินข้ายินยอมขอถนอมพยอมไว้ไม่ให้ช้ำดื่มเพียงน้ำยับยั้งประทังไว้หากวันหน้าตัวข้าเกิดสิ้นใจฝากดินไว้ให้มาลัยได้งดงามเพราะจังเลยอ่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบทกลอนนี่เขาใช้ฉายานามว่ากวีทิงเจอร์ออกเสียงถูกเปล่าทิงเจอร์หนึ่งสายครับโทรมาด่วนๆ

0: จกังวลครับงานจากน้องธัญญาหมอภัยทางไลฟ์สดด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วนอกจากสายหน้าใหม่ฟ้าฝนก็กำลังเดินทางมาแล้วนะฮะแถวๆพระราม9นี
1: ่สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ถือสายรอนาน
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ครับเรียนสายอยู่กับคุณพัชรินทร์นะครับผม
2: ค่ะ
0: นี่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับอากาศแบบนี
2: ้จากใจเป็นข้าวค่ะ
0: แบบว่าเสียงหวานๆเพราะๆสักหน่อยใช่ไหมพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่พัชริน
2: มอบให้ดีเจทุกท่านขึ้น95ทุกท่านค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยเนาะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่พัชรินนะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ด
0: ีค่ะนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่กับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: แหมเมฆฝนก็มานะฮะอ่ะเข้ากับเพลงนี้เลยอุทกภัยในดวงตาครับเสียงร้องจากพี่ดวงตาคงทองในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 10:44 โดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังมาอัปเดตสักนิดนึงมีข่าวสารอัปเดตจากทางกองทัพเรือครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 ครับซึ่งเขาก็จะบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-253-8441ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: อะไรฮะ
1: ประกาศบอกอ่ะรถเบนซ์ไถเนี่ยที่จอดปากทางเนี่ย
0: ว่าไงฮะ
1: เลื่อนขี้เลื่อนขี
0: ้เอา
1: ลูกชายผู้ใหญ่คำเกินกับเจ้าจักรยานกลับบ้าน
0: ผู้ชื่อเข็นนี่
2: เรือพีคางลมอยู่กอมุ้ยนี่น้องถ้าลมเงียบพีต้องพาเรือกลับมาใช่ปลาหมึกตีแดงสร้างนำปีฟากไปกับเรือกิติศักดิ์แล้วน้องเออให้แดงไปรับได้ติ

0: ัวใจ
1: ถึงท้ายเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับกับงานจากอาทอมดันดีพ่อแก่แม่เฒ่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิต1สายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17:00 น.

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทมต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนด์สไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนด์สไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยสส.พันทินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจ้งว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันทินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุน

0: การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ17 นาฬิกากับอีก9 นาทีครับในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4 ภาค 1 สายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เรียนสายอยากอยู่กับพี่หนุ่มนะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้โหสุพรรณฝนตกหรือยังพี่หนุ่ม
4: ตกมา 2-3 วันแล้วหรือตอนนี้ยังไม่ตก
3: ตอนนี้ยังไม่ตกนะแต่กรุงเทพฟ้ามืดครึ้มตกเลยพี่หนุ่ม
4: ที่ตกมานี่บ้านยังซ้อมไม่เสร็จกันก็มี
3: เพราะลมแรงด้วยใช่ไหมครับพี
4: ่ลักป่าไปหมด
3: โอ้นี่แหละนะอ่ะวันนี้ฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ดีครับพี่หนุ่ม
4: ลืมยากลืมเย็น
3: งานจากจินตลาภูลาภนะพี่หนุ่มมอบไว้ใครเชิญเลย
4: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิชาให้พิสุวัตแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกชาติที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
3: ได้เลยนะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุน
4: น้องรักใหม่ด้วย
3: ครับพี่หนุ่มขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะ
4: ครับ
3: ครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครใครก็ชอบ
4: ใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เรียบร้อยครับพี่หนุ่มขอบคุณด้วยนะครับพี่หนุ่มนะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: คร
3: ับผม1สายหน้าใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสายหน้าใหม่ส่วนทางหลังใหม่ก็ทุกเสียงทุกสายที่ฝากเพลงกันเข้ามาแต่ช่วงนี้เรามาเริ่มพาเรทชุดนี้กันเลยนะครับกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากไว้จินตลาภูลาภลืมยากลืมเย็น

นิทสิบห้าปีเบิ่งมาล้ำคอนเสิร์ตพี่นางศิริพรกับสามีน้ำเนื้อกูเดี๋ยวนี้ตามไปเปลี่ยนสินเร็วๆ

0: ีเพลงมันๆเลยนะครับแหมเหมาะกับช่วงหลังฝนตกรถติดแบบนี้หัวบนพาเรดครับลืมยากลืมเย็นจินตลาภูลาภพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตำตึ้งดึงใจกระเทยงานจากพี่สาวแย้เจตยาและพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับและปิดท้ายด้วยหลานสาวเจ้าภาพงานจากน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยจากท็อปไลน์นี่ก็เป็นพาเรดชุดนี้มันๆนี่อ่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เข้าสู่จอคิวฮิตกันต่อครับช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองมา 17:29 นาทีโดยประมาณนะครับสวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงด้วยนะพี่อ้วนคนเข้มครับจากรถไฟดนตรีบอกว่าจะเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้น้องฝนไม่หยุดสักทีนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็รับรื่นนะสำหรับหน้าที่การงานศิลปินของผมพี่อ้วนคนเข็มนะครับเจ้าของผลงานเพลงนางฟ้านางมานี่เสียงแบบสุดยอดเลยนะคุณนรเดชบอกว่าได้แรงออกนี่ก็เป็นเพลงแนวหมอลำไปใช่ไหมเมื่อสักครู่พาเรตพี่สุครอง16นี่ก็บอกว่าฝั่งนี้ฝั่งบ้านพี่ฝนตกเหมือนกันน้องโอ๊ตเอ้ยฟังเพลงเพลินๆกันไปนะส่วนเอื้อยนภาเพ็ญสาวยะโสคนโก้ก็บอกว่าม่วนม่วนส่วนพี่คุณชายบอยทักทายกันกับผมพี่บ้าบอยเดี๋ยวตอดชาวเจอจงลูกตาลนะเดี๋ยวผมไปสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมพี่บุญเรียนบอกว่ายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยนะคะอ๋อทักทายด้วยนะจ๊ะมา

0: งั้นจากสองสาวสองสังกัดค่ายแกมมี่โกรและอาสยามครับปวลีพรวิมลและใบเตยอาสยามทัวร์ลงวันธงชัยสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับและก่อนนั้นไอ้ทุยงั้นจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่11นี่คุณผู้ฟัง2เพลงต่อเนื่องที่ถูกแนะนำกันเข้ามานะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ไอ้

0: วจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:49 นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับมาช่วงนี้ใครอยากจะหาทริปไปพักผ่อนนี่แนะนำสักนิดนึงครับคุณฟังทริปนี้ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝน Green and Healthy Route อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนครับนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25-27มิถุนายนนี่นะครับผมคุณฟังพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนี่อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อนะครับทุกบ่อเนี่ยเขาผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยและอาบแช่ได้แบบสุดฟินกันเลยนะครับใครอยากฟินเนี่ยก็ต้องลงบ่อนะพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำและอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จครับกับพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดผู้ตะเคียนนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนั่นเองคุณผู้ฟังและยังมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆครับที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะเดินชมตลาดริมแควชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะส่วนไฮไลท์นะครับก็คือพาชมงานเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI ครับที่รสชาติเขาหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงในสวนเลยนะครับทริปนี้ครับ25-27มิถุนายนนี้นะครับเป็นทริป3 วัน 2 คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยคุณฟังราคาต่อท่านนะครับ 9,900 บาทนี่ต่อท่านนะครับราคานี้ก็รวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหารเนี่ย8มื้อเลยนะฮะรวมไปถึงค่าเช่าชมสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับราคานี้เน็ตๆแล้วนะครับทริปนี้รับเพียง30คนเท่านั้นครับสมัครร่วมกิจกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์0812477109ครับย้ำอีกครั้ง0812477109หรือคุณสามารถที่จะสแกน QR code ที่โปสเตอร์นะครับก็ทาง Facebook Fanpage LGM FM 95ก็จะโพสต์นะครับซึ่งทริปนี้จะมีศิลปินรับเชิญเป็นน้องเมทิชานะนี่นะครับไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยสำหรับ Green and Healthy Rootอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนะเมืองการทานทุเรียนและเงาะ GI ย้ำอีกครั้งครับ25-27มิถุนายนนี้นะครับราคาต่อท่าน 9,900 บาท3วัน2คืนเน็ตๆเลยนะครับ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทาง SMS 4689400นะฮะสวัสดีไปถึงเอ้ยสามปากแดงด้วยฝากเพลงเล่าสู่กันฟังคุณวิภาฝากเพลงกลางดาวพี่จูจูบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ขอเป็นส่วนเกินได้ไหมคะ Boy Peach Maker ให้พี่จูจูก่อนละกันส่วนเกินถึงท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณอรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: แหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะฮะฝนตกนิดเดียวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับที่บ้านตกไหมฮะ
4: ตกฮะตกแต่ว่าสำคัญว่าวันนี้กรุงเทพตกทั่วฟ้าน่าจะครอบคลุมอยู่
3: น่าจะครอบคลุมครับเมื่อสักบ่ายๆเนี่ยมาจากลำลูกกาที่นั่นก็ฟ้าครึ้มมืดเหมือนกันนะฮะใกล้จะตกก็เลยต้องออกมาก่อนกลัวรถติดนะฮะ
4: ออ
3: กมาถึงสถานีก็ตกเลย
4: ก็ใกล้เคียงกับผม
3: ครับ
4: ผมเข้ามากรุงเทพแต่ลอยต่อกับลำลูกกาเนาะ
3: ครับ
4: ครับ
3: อ๋อ
4: ก็ลมแรงด้วยไม่ถึงขั้นเป็นพายุหนักหน่วงแต่ว่ามีลมพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตก
3: ครับ
4: ตกอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกลากันไป
3: ดีฮะฝุ่นจะได้หายอากาศจะได้เย็นลงบ้างครับถ้าตกแบบแ
4: บบ
3: ที่ลมไม่แรงแบบนี้นะนะครับ ไม่ต้องน้ำท่วมไม่ต้องอะไรฮะแค่ทำให้อากาศมันสบายขึ้นพอแล้ว
4: ก็คิดว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนเนี่ย
3: ครับ
4: ปรากฏการณ์ที่ฝนมาพร้อมกับลมแรงๆเนี่ยก็คงจะลดลงไป
3: ได้ด้วยก็จะเบาลงใช่ครับ
4: เพราะอุณหภูมิมันเริ่มคลายร้อนลงละ
3: ครับ
4: แต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนแล้วเย็นมันเจอใช่ไหม
3: โอ้โหลูกเ
4: ห็บมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพอากาศรุนแรง
3: ครับ
4: ก็คือมันจะมาฝนมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบลมแรงเป็นพายุเลยนี่มันลดทอนไปละ
3: ของเราเนี่ยก็คือยังกรมฝนหลวงนะพี่เพศาลที่ขึ้นไปสลายก้อนเมฆอ่ะที่มันจะทำให้ความแรงของพายุฤดูร้อนมันคลี่คลายนี่ขนาดคลี่คลายลงไปพอบางส่วนนะฮะยังเสียหายกันเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากเดิมที่มันต้องใหญ่ๆอ่ะเหลือประมาณสักลูกกอล์ฟประมาณนี้ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เล็กๆก็อย่างที่เชียงใหม่ที่เราเห็นกันนะทั่วดอยประมาณนั้นโอ้โหแต่ประเทศเพื่อนบ้านดูสิครับอย่างเวียงจันทร์ครั้งก่อนเห็นไหมพี่ไพศาล
4: โอ้ยตกลูกฟุตบอล
3: เออใหญ่มาก
4: ตกบ่อน้ำนี่โอ้ตกหน้าตกใจนะ
3: ครับ
4: นั่นแบบโอ้โหแบบอย่างลูกอุกาบาตตกมา
3: สวนกล้วยหอมของเขานะฮะที่มันปลูกเนินบนเนินเขาอะเหลือแต่ตอต้นกล้วยอะนอกน้ำหายไปหมดเลยครับ
4: โอ้เป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
3: ครับก็ถ้าช่วงเวลานี้นะพี่เพศาลถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็รอท่านนายกที่จะคุย
4: ท่านนายกเดินทางถึงแล้วนี
3: ่ถึงแล้วครับแล้วก็ค่ำเนี้ย
4: เซบูนะเป็นเกาะเซบู
3: ครับค่ำเนี้ย ฟิลิปปินส์เป็นประธานในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะฮะระหว่างคุณอนุทินกับฮุนมาเน็ต
4: คงจะเป็นเรื่องเจ้าภาพเขาอยากจะสร้างเครดิตนะ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นสองประเทศนี้ก็เป็นสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดมีปัญหาขัดแย้งกัน
3: ครับ
4: เจ้าภาพเขาก็ก่อนจะเข้าสู่พิธีการอะไรอย่างเป็นทางการก็เชิญให้มาถึงก่อนแล้วก็
3: เชิญมาคุยหน่อย
4: จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
3: ครับ
4: ร่วมกันนะเป็นการต้อนรับ
3: ครับ
4: ก็พบกันตอนช่วงค่ำก็เลี้ยงอาหารค่ำนั่นแหละก็มีนอยอควิโนไม่ใช่สิอะไรนะมาโกจูเนีย
3: ครับ
4: มาโกจูเนียเขาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮุนมาเด็ดกับนายกอนุทิน
3: ครับ
4: แล้วก็คงจะได้พยายามที่จะประสานรอยร้าวให้นะ
3: คือหลังจากที่เรามีปัญหากันแล้วก็ความสัมพันธ์มันลดต่ำลงมากเนี่ยเราไม่มีเวทีคุยเขาเรียกร้องขอจะคุย JBC เราก็ตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าคณะที่จะไปคุยกับเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งนะครับยังฟอร์มทีมกันไม่ได้ให้รอไปก่อนนะฮะเขาจะขอคุย GBC มันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรกันนะพี่เบสารเวทีในการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์มันไม่มีเลยฮะก็คงจะรอโอกาสนี้ฮะแล้วก็การที่จะเห็นว่าความคืบหน้าในการเจรจาเขาบอกว่านู่นแหละฮะความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนนะฮะต้องรอต่อจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์หมดแล้วเนี่ยต้องไปสิงคโปร
4: ์เราต่อจากใคร
3: สิงคโปร์เสร็จแล้วค่อยมาไทยฮะ
4: ต้องฟิลิปปินส
3: ์ฟิลิปปินส์หมด
4: 70สิงคโปร
3: ์แล้วก็สิงคโปร์แล้วค่อยมาเรา
4: ไทยก็71
3: ใช่ครับ
4: ไทยก็71แล้ว71ก็ถ้าไม่มีการยุบสภาหรือเหตุอะไรที่มันร้ายแรงก็
3: ค
4: ุณทินก็ยังเป็นรัฐบาลอยู
3: ่ครับ
4: ก็ได้เป็นเจ้าภาพยกเว้นแต่ว่าจะจริงตัดยุบสภาไปก่อนนะ
3: ครับ
4: อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็วันทางฟิลิปปินส์เขาก็เลือกว่าเมืองเซบูนะ
3: ครับ
4: เป็นเมืองในการจัดประชุมก็เป็นเกาะที่อยู่ตอนกลางๆของประเทศแต่ก็ได้รับฉายาจากคนฟิลิปปินส์ว่าเป็นราชินีแดนใต
3: ้โอเมืองเขาสวยเลยครับ
4: ก็คือมีชื่อเสียงในการเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเซบูแล้วก็มันมีมหาวิทยาลัยเยอะมาก
3: ครับ
4: เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็กต่างชาติชอบไปเรียนกันนักเรียนไทยก็ชอบไปเรียนนะ
3: ครับ
4: รุ่นผมเป็นวัยรุ่นนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าระหว่างไปเรียนที่เซบูกับเอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัย
3: นะฮะ
4: จะเอากันยังไงดีก็คิดกันเยอะแล้วเพื่อนๆไปเรียนเซบูกัน
3: แล้วเขามีจุดแข็งอะไรเหรอฮะตรงนั้นภาษาเหรอครับพี่พิสาร
4: ภาษาที่เซบูเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3: ครับ
4: ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็มีสาขาเรื่องของวิศวะของแพทย
3: ์ครับ
4: เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอะไรเงี้ยนะที่ดังๆก็เลยคนไทยก็นิยมต่างชาติก็นิยมอ่ะแล้วก็ธรรมชาติก็โดดเด่น
3: ครับ
4: เป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวเพราะมันมีอยู่เมืองนึงอ่ะไอ้ที่เขาให้คนไปลงน้ำแล้วไหว้กับฉลามวาฬ
3: อ่ะเห็นภาพอยู่ครับเห็นภ
4: าพมีกล้องใต้น้ำด้วยนะเขาจะถ่ายให้ไปไหว้คู่ฉลามวาฬอย่างเงี้ยนะโดยมีไกด์เขาก็คอยเตรียมอาหารให้ฉลามวาฬเรียกฉลามวาฬมาแล้วก็ให้ลูกค้าทัวร์เนี่ยโดดลงน้ำก
3: ็
4: จะพาลงเรือแล้วก็โดดลงน้ำไปว่ายอยู่ใกล้แต่ก็เขาต้องมีอาหารคอยเลี้ยงนะ
3: ไม่ให้วาฬไปไหน
4: ไม่ให้วาฬไปไหน
3: ครับให้รู
4: ้ค่ะเป็นถ้าเป็นพระสังก็เหมือนค่ะเป็นมนเรียกเรียกปลาแต่นี่ไม่ใช่เอาอาหาร
3: ให้สินบนถ้ามาอยู่แถวเนี้ยนะฮะจะได้กินอาหาร
4: เคยกุ้งเล็กๆอ่ะ
3: ครับ
4: เอาใส่เป็นกระมังแล้วตักโรยอันเนี้ยเป็นจุดเด่นเป็นจุดขายฉลามวาฬอยู่กันเป็นดงเลยคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: ใช่เนี่ยผมเข้าไปดูภาพฮะมีคนใส่สโนว์เกิลแค่นั้นเองนะฮะว่ายคู่เคียงกับฉลามวาฬเลยไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะเพียบเลยครับ
4: ก็ไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาฟิลิปปินส์เขาจะชวนบรรดาผู้นำไปว่ายน้ำดูฉลามวาฬแบบนี้หรือเปล่านะ
3: คุ
4: ณสาไปหรือเซบู
3: โอ้ต้องบรรยากาศอาหารข้ามก็คงใช้ทะเลด้วยมั้งฮะ
4: ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะคงเดี๋ยวมีภาพมาคงจะรู
3: ้ครับ
4: โรงแรมหรูๆเขาก็มีอยู่เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ
3: ใช่ครับก็เราคุยกันจะมีประเด็นอะไรที่จะหาลือกันหรือไม่อย่างไรระหว่างเรากับคุณมาเน็ตหลายคนก็ตั้งตารอไงพี่เบสันถ้าเจอหน้ากันจะมองกันยังไงจะคุยจะหยิบยกประเด็นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างเราพัฒนาการที่ผ่านมาก็คือเราเลิก MOU 44เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ฮะยกเว้นบอกว่าเสียใจที่ไทยยกเลิกนะฮะแต่ว่าก็จะไปใช้ UN Cross เนี่ยใช่ไหมครับซึ่ง
4: อันนั้นสำหรับทางทะเลใช่ไหม
3: ใช่ครับสมเด็จฮุนเซนก็บอกว่าก็นี่อ่ะที่มันไม่คืบหน้าเพราะว่าไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาเลยก็เป็นเพราะฝ่ายไทยนั่นแหละตั้งแต่
4: นายกเยอะ
3: โอ้เปลี่ยนนายกมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคนไล่เลียงเลยนะครับพี่ไพศาลว่ามีใครเปลี่ยนอะไรกันบ้างอ่ะเคยไปคุยกับเขาประเด็นต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ไหนเนี่ยเขาลงรายละเอียดหมดเลยนะครับดูกัมพูชาสิเขายืนยงคงกระพันเห็นไหมนายกสมเด็จฮุนเซน อยู่ตั้งกี่ปีฮะไทยเปลี่ยนมาตั้ง10กว่านายกอ่ะครับ
4: แกก็ว่าให้แกว่ากันไป
3: ครับ
4: ก็ผมก็คาดว่าคงจะจับไม้จับมือกันนะโอภาปราศัยก็คงจะมีแต่กอดกันไม่น่าจะมีนะ
3: ครับ
4: คงจะไม่มีภาพกอดกันนะเพราะว่าถ้าถึงขั้นกอดกันภาษากายแบบนี้มาคงจะมีคนไม่ชอบ
3: ครับครับ
4: ทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทย
3: ครับ
4: เพราะนั้นก็คงจะจับไม้จับมืออะไรกันยิ้มแย้มอะไรกันปกติแบบปกติ
3: ก็นายกบอกแล้วเนี่ยฮะก่อนไปฮะ Thailand First อย่างน้อยก็ความต้องการของคนไทยหัวจิตหัวใจคนไทยนะฮะแล้วก็คนไทยเฝ้าดูอยู่ว่าจะคุยอะไรจะเจรจาอะไรกันประมาณนี้ก็คงจะทิ้งระยะห่างพอสมควรแล้วครับ
4: ครับก็ไม่กล้าคาดเดา
3: ครับ
4: ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมผมยังประเมินว่าก็คงเป็นแค่พิธีกรรมก็เกรงใจเจ้าภาพเขาไปร่วมงานแล้วก็เป็นแขกมีเจ้าภาพเขาประสงค์จะให้มีการพบกัน3ฝ่ายก็โอเค
3: ครับ
4: ตอบสนองไปแต่ว่าแต่ใช่แต่ว่าจะไปถึงขั้นไปทำอะไรให้มันปีปฏิสัมพันธ์ถึงขั้นที่จะไปสานต่ออะไรกันในภายภาคหน้ายังไม่ใช่จังหวะเวลา
3: ครับครับ
4: มันยังบรรยากาศมันยังไม่ใช
3: ่นึกย้อนไปถึงภาพบรรยากาศที่ไปลงนามที่มาเลเซียพี่ไปสารไหมตอนแรกเปลี่ยนกันนะหน้ากระแทบจะไม่มองกันเลยฮะยิ้มยังไม่เห็นเลยฮะ
4: ก็คุณอนุชินก็ไปลงนามกับคุณมาเน็ตนะ
3: ครับ
4: ใช่ไหมครั้งที่สองนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ใช่ที่กับโดนัลด์ทรัมป์นะ
3: ครับ
4: โอเคครับ
3: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไปสารนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลา16นาทีครับพี่พิสารครับคุณมาเทิงนะฮะคุยเข้ามาบอกว่าฟังคุณเด้งเมื่อสักครู่นี้เขาจับมือยิ้มสดชื่นกันแล้วค่ะนะฮะ
4: เป็นแค่จับมือ
3: เป็นพิธีกรรมฮะประมาณนั้นครับ
4: คือภาษากายถึงขั้นกอดคงไม่น่าจะมี
3: ครับ
4: แต่เขาจับไม้จับมือยิ้มแย้มเรื่องปกติ
3: ครับ
4: ครับก็เราบางทีในงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเจอบางคนเหม็นหน้าจะตายหรอโอเค
3: ใช่ฮะ
4: คนเคยรู้จักมักคุ้นกันเคยเรียนไอ้ตัวเคยเป็นเพื่อนเรียนอะไรก็เนี่ย
3: ครับ
4: โอเคก็ต้องจับไม้จับมืองานสังคม
3: ครับให้เกียรติให้เกียรติประมาณนั้นแต่ว่าในใจคิดอะไรก็อีกเรื่องนึง
4: ใช่
3: ประมาณนั้น
4: เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยเป
3: ็
4: นเรื่องของประเทศชาติโดยส่วนตัวก็จับไม้จับมือก็เป็นเรื่องปกติ
3: เพราะว่าตั้งแต่คุณศิริศักดิ์เองหรือแม้แต่ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็อธิบายไหมนะครับพี่ไพศาลฮะว่าเรื่องของการที่จะมาพูดคุยหรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้ใจนะฮะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่เห็นฮะท่าทีของกัมพูชาเพราะว่าแม้ว่าก็จะกลับลำ306 องศาบอกว่าผมไม่ยืดแล้วนะฮะไอ้4ประสาทที่จะไปขึ้นศาลโลกชวนไทยไปเนี่ยนะฮะแม้ไทยจะไม่ไปเนี่ยผมไม่ยืดตรงนั้นแล้วแต่ว่าอยากจะขอคุยประเทศไทยอยากจะขอคุยสันติสุขนะครับแต่โอ้โหจุดหมายปลายทางของเขามันไม่เปลี่ยนพี่ไพศาลก็คืออยากจะขอพื้นที่ที่มีปัญหากันว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นคืนหนองจาหนองย่าแก้วกับอีก50กว่าพื้นที่เขาอยากจะขอคืนเนี่ยเป้าหมายเขาไม่เปลี่ยนไงแต่ยุทธศาสตร์เขาเปลี่ยนเท่านั้นเอง
4: เรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องความจริงใจ
3: ครับ
4: คือขัดแย้งกันถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันแต่ว่าถ้ามีความจริงใจนะเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเรา
3: ครับ
4: ไม่ได้มีการไปให้ร้ายไม่บิดเบือนสร้างข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็โอเค
3: ครับ
4: แต่นี่โอ้โหเล่นสงครามข่าวสารหนักกว่าสงครามจริงบิดเบือนทั้งอะไรต่างๆโอ้โหเนี่ยมันโอกาสที่มันจะกลับมาญาติดีต่อกันเนี่ยมันต้องปรับไอ้ท่าทีเหล่านี้ออกไปก่อน
3: ครับ
4: นะมันจะไปเที่ยวไปพูด อะไรที่มันยังมีการกล่าวหากันมีการดูแคลนกันมีการเหยียดกันอะไรยังไม่ได้หรอก
3: ครับ
4: มันต้องหมดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก่อน
3: ครับ
4: ครับ
3: อ่ะนี่ก็เดี๋ยวรอดูผลประชุมนะฮะเพราะว่าการจัดประชุมก็จะเริ่มขึ้นนู่นแหละฮะไปจนถึงวันที่9
4: 8-9 นะ3วัน
3: ครับใช่ครับ
4: ครับวันนี้การเมืองเรื่องใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่สรุปว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะ
3: ครับ
4: กรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็รองหัวหน้าพรรคอย่างคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยแล้วก็มีว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็ร่วมกันแถลงนะ
3: ครับ
4: โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้ตีเช็คเปล่ากู้เงิน200,000,000,000 บาทที่จะเอามาใช้เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเงินเยียวยาของประชาชน200,000,000,000 บาทเป็นตัวประกันการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้มี2แผนงานมัดรวมเป็นครั้งเดียวและถือเป็นการตีเช็คเปล่าเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดภายในโครงการว่า200,000,000 บาทนะอาจไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญที่สามารถออกเป็นพ.ร.ก.ได้สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปพรรคประชาชนจะเป็นแกนหลักในการยกร่างคำร้องโดยมีการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคาดว่าจะดำเนินการยื่นคำร้องให้ทันภายในวันที่11 12พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่จะต้องยื่นก่อนที่สภา
3: ครับ
4: จะมีการพิจารณาอนุมัติในวันที่14พฤษภาคม
3: ฮะครับ
4: ก็จริงๆแล้วประชาธิปัตย์เขาก็ได้ยกร่างไว้แล้วนะ
3: ก็กำลังหาเสียงอยู่ฮะ1ใน5เนี่ยครับ
4: ก็บอกว่าจะเดี๋ยวจะเชิญชวนพรรคประชาชนเข้ามาหารือให้ร่วมลงชื่อเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยจำนวนสมาชิกเขาไม่พอที่จะยื่นเพราะว่าการยื่นเนี่ยต้องยื่นไม่ต่ำลงชื่อไม่เข้าชื่อไม่ต่ำกว่า1ใน5
3: 1ใน5ก็ประมาณ100 1
4: 100คน
3: 100คน
4: 100คนเนี่ยของเขามี20คนไม่พอ
3: ครับ
4: ก็ต้องเอา
3: ทั้งกล้าทำทั้งประชาชนฮะมา
4: พรรคประชาชนพรรคเดียวพออ่
3: าฮะ
4: พรรคประชาชนเขาเกิน100
3: ครับ
4: ก็กล้าทำจะเข้ามาหรือไม่ก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์กล้าสุดสื่อไปถามคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลย
3: ครับ
4: ไม่ติดใจเลยร่างใครเอาร่างของพรรคประชาชนก็ร่างพรรคประชาชนเราพร้อมร่วมลงชื่อ
3: ครับ
4: สาธิตวงศ์หนองเตยว่างั้นนะ
3: คือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะฮะก็ทางคุณสาธิตอธิบายไว้ไงว่าไอ้200,000แรกเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเรื่องของการพุ่งเป้าไปเนี่ยนะถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะพุ่งเป้าไปจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบอะฮะจากเรื่องของสถานการณ์พลังงานแล้วก็ปัญหาจากภูมิภาคตะวันออกกลางอะแต่ว่าไปลงทะเบียนอยู่30ล้านนะฮะอันนี้มันหวานแหมันคลุมไปหมดไงพี่เบสานมันไม่ได้พุ่งเป้าจริงๆคนยากคนจนคนที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะลงทะเบียนไม่ทันก็ได้อันเนี้ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าไอ้พุ่งเป้าเนี่ยพุ่งเป้าตรงไหนนะฮะไอ้200,000หลังเนี่ยประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยใหญ่เลยนะฮะเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ไปให้พี่น้องประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยคุณพลดอนปิศนันทกุลไปตอบกระทู้ในสภาก็อธิบายชัดเจนนะฮะไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีว่ากู้มา 400,000 เนี่ย 200,000 จะกู้เดี๋ยวนี้นะฮะแต่อีก 200,000 ปีหน้าหนุนพี่เมษานประชาธิปัตย์เขาฟังแล้วก็เอาปีหน้ามันแล้วมันเร่งด่วนตรงไหนเนี่ย
4: ออกเป็นพรกแต่นี่ก็บอกตีเช็คเปล่าไว้ก่อน
3: ครับเอามาเก็บในกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าจำเป็นเร่งด่วนให้รองรับสถานการณ์ให้ทันแต่ว่าคุณจะไปกู้อีกทีปีหน้าน
4: ี่ยังไม่ทันผ่านครึ่งปีเลย
3: ครับ
4: ยังเดือน5อยู่เลย
3: ใช่ครับ
4: แต่อย่างไรก็ตามครับนายกรัฐมนตรีก่อนจะบินไปเซบูฟิลิปปินส์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะนายกก็บอกว่าได้นำพ.ร.ก.กู้400,000ล้านเนี่ยขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: สื่อก็ถามแล้วฝ่ายค้านเขาล่ารายชื่อจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกก็บอกว่าก็ที่ผ่านมาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้กันมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้ด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตนายกบอกว่าเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วที่ผ่านมาก็มีการกู้ลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่จะไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำหมายถึงพรรคประชาธิปัตย
3: ์ตอนนั้น
4: ประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณกรนี่เขาก็กู้400,000 ล้าน
3: 400,000 ล้านอันนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจเราติดลบเลยไม
4: ่ได้รับผลกระทบจากไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
3: เศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นศูนย์หรือว่าบวกนะพี่ไพศาลเขาบอกตอนนั้นมันติดลบเลยใช่ไหม
4: ผมจำไม่ได
3: ้คุณสาธิตอธิบายว่าตอนนั้นเศรษฐกิจติดลบยุคใครอีกฮะที่ต้องไปกู้มาเนี่ยก็เศรษฐกิจติดลบฮะแต่ว่าเนี่ยเศรษฐกิจของคุณอนุทินตอนนี้มัน 1.5 นะฮะไม่ได้ติดลบ
4: มันชะลอตัวแต่ยังไม่ติดลบ
3: ครับ
4: ครับคุณอนุทินบอกว่าก็เนี่ยก็เคยที่จะไปร้องกลุ่มที่จะไปร้องเนี่ยก็เคยกู้เท่ากันด้วยเพียงแต่เขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทยเท่านั้นแหละ
3: ครับ
4: วันนี้สื่อถามว่าเอาแล้วสมมติเขาไปยื่นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกู้เงินได้จะทำอย่างไรมีแผน2ไหม นายกก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผน2ไว้รองรับหากเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจคราวนี้ผมก็ลองไปเช็คฝ่ายกฎหมายดูนะ
3: ครับ
4: ว่าถ้ารัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยแล้วฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการนำเข้าให้สภาเห็นชอบเนี่ยไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
3: ครับ
4: มันจะมีผลอย่างไรหรือไม่นักกฎหมายเนี่ยเขาอธิบายผมฟังว่าอย่างนี้นะคุณนรงค
3: ์ครับ
4: เขาบอกว่าตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยการยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความชอบโดยรัฐธรรมนูญของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยไม่ได้ทำให้พ.ร.ก.นั้นต้องหยุดดำเนินการโดยอัตโนมัติหลักการพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีที่มีพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3: ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้ได้เลย
4: ก็ไปกู้ได้เลยการจะหยุดชะงักลงได้คือต้องรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะจึงจะพ้นสภาพไปรัฐบาลเขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลก็มักยืนยันว่าโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.กู้เงินเช่นขณะนี้ก็คือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลของรัฐบาลคุณวิทินเนี่ยนะมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงยังคงดำเนินการต่อไปได้ในระหว่างการถูกตรวจสอบ
3: ก็คือกระทรวงการคลังเดินหน้ากู้ได้เลยถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลมีคำวินิจฉัยเป็นทางลบนั่นแหละจึงจะหยุดโครงการทำต่อไม่ได้
4: ครับ
3: อย่างนั้นนะฮะ
4: เพราะฉะนั้นก็เดินหน้าไปได้เพียงแต่ถึงจะร้องศาลก็ไม่ต้องหยุดการกู้เงินหรือการใช้เงินก็คงดำเนินการไปเพียงแต่หากศาลมีคำวินิจฉัยภายหลังว่าพ.ร.ก.กู้เงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3: ครับ
4: รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายนั้นๆทั้งหมด
3: อันนี้
4: เท่านั้นที่จะมีผล
3: ครับ
4: คือตอนนี้แจกไปเลยจ่ายไปเลย
3: มั่นใจไหมคุณมั่นใจไหม
4: มั่นใจเดินหน้าไปเลย
3: ครับ
4: ศาลท่านก็ดำเนินการไปสมมติว่าแจกไปแล้วประชาชนใช้จนกระทั่งกลายเป็นอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: หมดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือซากแล้วนะศาลเกิดตัดสินขึ้นมาอันนั้นเป็นความรับผิดชอบรัฐบาล
3: เอ๊ะเขายื่นบัญชีทรัพย์สินกันไปแล้วเปิดออกมาหรือยังฮะว่า
4: ไม่ทราบไม่ทราบความรับผิดชอบนั้นก็จะตีความว่าไงไม่รู
3: ้ครับ
4: ก็หมายถึงว่าก็คงจะต้องมีการไปร้องอีกขั้นหนึ่งว่าจะต้องให้รัฐบาลรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบโดยการลาออกรับผิดชอบโดยการชดใช้
3: ครับ
4: อะไรยังไง
3: อันที่ถือเป็นเนี่ยมันถือเป็นกฎหมายการเงินด้วยไหมพี่เบสาน
4: มัน
3: อ๋อแต่ว่ามัน
4: บอกไม่ได้หรอกแต่อย่างนี้คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติศาลท่านจะออกความเห็นมาเนี่ยท่านจะพูดออกท่านจะต้องออกมาให้ชัดเลย
3: โอ้โหผมจำได้เลยยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ย
4: นั่นเป็นพรบ
3: รถ
4: พรบ
3: รถไฟความเร็วสูงอ่ะที่บอกว่
4: าสองล้าน
3: ไปทำถนนให้มันเป็นยางมาตอยก่อนได้ไหมมันยังมีลูกรังอยู่เลยจะมาทำรถไฟความเร็วสูงนี่ยังจำวักนี้ได้อยู่เลย
4: อาจจะตอนนั้นสองล้านล้านเนี่ยจะมาทำรถไฟความเร็วสูง
3: ครับ
4: เชื่อมจากอะไรนะเวียงจันทน์มาถึงกรุงเทพใช่ไหม
3: ครับ
4: แล้วก็
3: แล้วมีเชียงใหม่มังเทพด้วย
4: แล้วก็จะเอามาไอ้ทำไอ้เรื่องของการปรับไอ้เรื่องของระบบน้ำทั้งหมด
3: ครับ
4: จะมีในระบบรางระบบอะไร
3: เราผ่านมหาวิทยาลัยภัยมา
4: ใช่สองล้านล้านใช่ไหมคร
3: ับ อันนั้นก็ศาลรัฐธรรมนูญก็คว่ำไปแต่ตอนนั้นก็ยัง
4: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นพรบ
3: ครับ
4: อันยังอยู่ในขั้นตอนที่จะยื่นเข้าสู่สภา
3: ครับ
4: กระบวนการยังเพิ่งจะเริ่มต้นไปยังไม่ถึงขั้นที
3: ่
4: ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: ใช่ไหมนำขึ้นพรบขึ้นทูลเกล้าโปรดเกล้าลงมาแล้วก็ไปกู้เงินยังไม่ถึงขั้น
3: ยังไม่ถึงนั้น
4: ศาลตัดสินมาก็สภากำลังพิจารณาสภาก็ถอนออกไปทิ้งไป
3: จบเลยครับ
4: จบตกไปเลยตีตกไป
3: แต่พ.ร.ก.ของคุณอนุทินที่นำขึ้นทูลเกล้าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สภาเคาะวันที่14ต
4: ก็ยังไงก็ต้องเคาะอยู่แล้วเพราะเสียงรัฐบาลเขาเสียงเขาเยอะกว
3: ่
4: า
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เขาก็ผ่านอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอก
3: ครับ
4: เพียงเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่ารัฐบาลมีอำนาจออกพ.ร.ก.ไม่ต้องไปรอเข้าสามวาระอะไรแบบพ.ร.บ.ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: เพียงแต่ถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยจะต้องนำ

0: รัฐบาลเรารับผิดชอบกันเต็มไปหมดเลย
1: ถอนออกมาก่อนได้ไหมอะไร
0: เราอย่าพึ่งก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: รอให้ดูท่าทีศาลท่านจะสั่งว่าไงก่อน
1: ครับครับ
0: แต่อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าไม่มีไม่จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆเลยผมยืนยันว่ารัฐบาลคุณอนุทินกับบรรดาองค์กรอิสระเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถือว่าเป็นรัฐบาลที่โง่เฮงดี
1: คร
0: ับมักจะไม่น่าจะมีเพศภัยมาจากองค์กรอิสระ
1: หน้าผ่องเป็นประกายออร่าออกมาเลยไงใช่ไหม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ปปช.แม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะดวงดีอ่ะน่าจะเป็นรัฐบาลที่ดวงดีโง่เฮงดีดูแล้วดูมีน้ำมีนวลอ่ะไม่น่าจะมีปัญหา
1: ครับ
0: ร้องไปก็น่าจะรอด
1: ครับเพราะฉะนั้นนี่ไง
0: อันนี้ผมวิเคราะห์แบบไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรนะ
1: ครับครับ
0: ผมก็ว่าไปตามอัธยาศัยผมไม่ได้ว่า
1: พี่ไป
0: รู้ลึกรู้อะไรต่าง
1: ประเมินจากความสินมั่นใจในสีหน้าสีตาท่านยกหรือเปล่าฮะ
0: ดูจากโง่เฮงด
1: ู
0: จาก
1: โ
0: ง่
1: เฮ
0: งว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยโง่เฮงดีมาก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องการตรวจสอบจากองค์กรอิสระเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องอะไรขนาดไหน
1: น่าจะแคล้วคลาด
0: น่าจะแคล้วคลาด
1: คุณเอกนิติก็เลยต้องออกมาแถลงไงครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส25นี้นะครับ
0: เดินหน้าแน่
1: เขาจะเปิดลงทะเบียน30ล้านแล้วก็จะเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
0: คือยังไงต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วต้องมีไอ้แอปเป๋าตังไว้ก่อนใช่ไหม
1: ต้องมีแอปเป๋าตังก่อนครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังในการสแกนจ่ายซื้อสินค้าขายสินค้า
0: ถ้าไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องให้ทำให้มีแอปเป๋าตังก่อน
1: เอาก็ไปโหลดแอปมาไม่ยากเลยครับโหลดแอปเป๋าตังเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ลงทะเบียนโหลดแอปนะฮะปกติธรรมดา
0: โหลดแอปเป๋าตังมันจะต้องดูแล้วไอ้อะไรสแกนหน้าใช่ไหม
1: ครับมันเขาจะมีขั้นตอนให
0: ้ที่เขาบอกสแกนไม่ผ่านนี่คือบางคนหน้าบางคนไม่ผ่านนี่แหละ
1: ครับไม่ยากพี่ไปฐานโหลดแอปเป๋าตังมาครับก็จะขอข้อมูลเราเหมือนกับไทยไอดีเนี่ยประมาณนี้คล้ายๆนั่นนะลงทะเบียนอย่างนั้นแหละครับแล้วก็พอเราจะใช้นะครับแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้ามา
0: เราก็ต้องไปเอาแอปเป๋าตังเราไปผูกกับบัญชีแบงก์เราด้วย
1: ครับครับ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวถามเดี๋ยวจะถามน้องลูกๆที่บ้านดูแล้วก็สอนดูเผื่อว่าจะโชคดีได้ 4,000 บาท
1: ครับก็จะจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะฮะให้ใช้หมดเดือนนั้นเลยนะครับถ้ายังเหลือเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยนะแล้วเดือนต่อไปก็จะโอนให้อีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดี30วัน 1,000 บาทใช้หมดไหม
0: โอเคโอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ประจานครับ
0: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา36นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับครับ
0: ครับก่อนที่ผมเห็นอสมทได้ที่การบดีจุฬานั่งเป็นประธานบอร์ดนะ
1: ใช่ครับใช่ครับท่านใหม่ครับ
0: ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์แล้วก็มีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ
1: ่ครับ
0: คุณยาดาการสยะปนันท์

0: ยาดาก็มาเป็น acting MD นะ
1: ครับ
0: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของสมท.
1: เป็นรักษาการท่านใหม
0: ่ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูทิศทางการดำเนินนโยบายของทางอสมท.นะฮะจะไปในทิศทางไหนนะครับ
0: คุณพิชัยชาญรัตนพลคุณไพศาลคุณณรงค์รัฐบาลชุดนี้ก็มีหลวงพ่อรอด เออนี่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเชื่อเรื่องโหงเฮงท่านนี้เชื่อเรื่องของหลวงพ่อรอด
1: แคล้วคลาดนะฮ
0: ะคุณโจมิเตอร์ก็บอกผมก็เชื่อว่าพี่ไพศาลพี่ไปสอนวิเคราะห์ถูกครับที่ไพศาลวิเคราะห์ถูกครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญอะไรแล้วก็ไม่ใช่โอเคท่านว่าไป
1: ครับมั่นใจรัฐบาลก็มั่นใจฮะด
0: ู
1: ท่าทางทั้งคุณเอกนิติทั้งท่านนายกนะฮะที่ออกมาพูดถึงโครงการอ่ะนะฮะก็คงจะเดินหน้านะครับเรา30ล้านก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะตกหล่นอาจจะผิดเงื่อนไขอะไรของเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเสียดายนะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะจูงใจให้คนจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะครับพี่ไพศาลเพราะตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหมันเหงาจริงๆเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแทบจะไม่มีใครเดินเลยนะพี่ไพศาลช่วงบ่ายๆครับพนักงานเขายืนกันเหงาเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาจูงใจเขาสักหน่อยหนึ่งการตัดสินใจมันน่าจะง่ายขึ้นนะ
0: อ๋อเห็นว่าห้างเขาให้สั่งให้ซื้อ DDT อะไรมา
1: ทำไมฮะ
0: เห็นว่ามียุงนะ
1: ใน ห้างนั่งตบยุง
0: เป็นพนักงานนั่งตบยุงกันใหญ
1: ่
0: ก็เลยให้เตรียมซื้อ DDT มา
1: ครับถ้าเกิดว่าไม่ไปกระตุ้นเตือนอะไรเลยเนี่ยนะฮะสำหรับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะทำให้หนึ่งคนที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช้จ่ายอยู่แล้วฮะเพราะมันไม่มีอะไรจะใช้จ่ายครับเขาประหยัดอดออมสุดๆนะฮะคนระดับมนุษย์เงินเดือนอย่างหลายๆท่านนะครับก็ชัดเจนฮะมีการคิดใหม่ทำใหม่ประหยัดสุดๆนะฮะเกรงว่าคนที่มีฐานะเขาจะมาประหยัดด้วยนะตอนนี้ไปด้วยเนี่ยเศรษฐกิจเรายิ่งไม่ขยับอย่าเลยพี่ไพศาล
0: อันนี้เขาจะให้เดือนละ1,400เดือนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มิถุนากรกฎาเอ๊ะเดี๋ยว
1: มิถุนาเริ่มหนึ่ง
0: มิถุนาใช่ไหม
1: ครับ
0: มิถุนาเริ่มหนึ่งมิถุนาเลยมิถุนากรกฎาสิงหากันยา
1: ครับ
0: แต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยเขาจะให้700
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเขาจะเติมให้700
1: เป็นพันหนึ่ง
0: บัตรเพราะได้300อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เขาจะให้พันหนึ่งก็คือเขาจะเติมให้700
1: ก็คุณไม่ต้อง60
0: 40ไม่ใช่ว่าให้เป็น 1,300
1: ครับ
0: แต่ว่าพันหนึ่งเนี่ยคุณไปใช้ได้เต็มที่เลย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องไป
1: รูดซื้อทีเดียว 1,000 เลยก็ได้
0: มานั่งคำนวณว่า60 40อะไรก็ว่าไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะทำให้มันเป็น2เฟส
1: 2เดือนแรก
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: คือ 13.4 ล้านคนที่มีอยู่เนี่ยที่ถืออยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ได้ทันทีโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยจะโอนเงินให้อีกคนละ700
1: ครับ
0: เป็นได้ 1,000 แต่ให้แค่2เดือน
1: ฮะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยในเฟสที่2ก็คือเดือนที่3ที่4เนี่ยจะให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อคัดใหม่
1: ดูว่าใครไหวไม่ไหวอย่างนี้แหละครับใครได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้แหละ
0: บางทีหลงมาจริงๆแล้วน่าจะพ้นขีดความยากจนไปละแต่ลืมไป
1: ครับ
0: เลยเอามาคำนวณเอามาแจ้งใหม่เอาข้อมูลใหม่มา
1: ไม่ให้อัปเดตหน่อย
0: ก็ถ้าสมมติว่าโอ้ยมีรายได้เกิดพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องไปรับ300 700300 บวก 700 อีก 2 เดือนหลัง
1: ครับ
0: ก็จะหลุดไปก็จะหลุดไปกี่ล้านคนหรือว่ากี่แสนคนก็แล้วแต่ผลการลงทะเบียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชวดนะเพราะเขาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีก2เดือนหลังนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กลับมาลงทะเบียนรับอีก 2,000แล้วไปเข้าระบบ60 40
1: คือยังไงคุณก็ได้แต่ว่าจะเข้าเป็นบัตรสวัสดิการคือบัตรคนจนหรือจะไทยช่วยไทยพลัส60 40
0: เพราะว่าเขาให้ไอ้60 40เนี่ยเขาให้ทั่วไปอยู่แล้วยากดีมีจนให้หมด
1: 30ฮะครับ
0: เขาจะได้แก้ปัญหาคนขายของจะได้ไม่ต้องนั่งตบยุง
1: ครับ
0: ใช่ไหมไปกระตุ้นตรงนั้นช่วยกันไปนะฮะก็แต่ว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นที่รู้กันว่าบางทีจนไม่จริง
1: เศษเงินบนตู้เย็นอย่างเงี้ยบนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยที่เขาออกมาวางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่ไพศาลแล้วก็โอ้โหนาฬิกาเรือนแสนวางอยู่ข้างบนแล้วก็เศษสตางค์ที่เป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เศษสตางค์บนหลังตู้เย็นอย่างเงี้ยคือโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยก็แล้วคุณเข้าเงื่อนไขเขาเกณฑ์อะไรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนก็ถามอย่างเงี้ยมันมีหลงอยู่แบบนี้ครับก็คือพอตรวจเช็คไปจริงๆเขามีสิทธิ์จริงๆฮะเพราะว่าเขาไม่มีรายได้อะไรเลยครับ
0: ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้มีอะไรที่จะไปตรวจเช็คอะไรก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันมีหลงหูหลงตาแบบนี้ครับจะทำยังไง
0: ใช่ก็พยายามจะสกรีนอยู
1: ่ครับ
0: ก็ให้คุณเอกนิติก็บอกว่าจะให้ลงทะเบียนอีกรอบ
1: อันนี้
0: เขาเป็นภาคขยายนะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ทราบด้วยว่าไอ้โครงการที่เขาจะเติมเงินให้700เป็นพันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบ่งเป็นสองขยัก
1: ฮะคุณจะได้2เดือนแรกก่อน
0: สองเดือนแรกเนี่ยชัวร์ๆท่านที่ถือบัตรแต่2เดือนหลังเนี่ยไป
1: คุณต้องลงทะเบียนกันใหม่
0: ไปลงทะเบียนดูอีกรอบหนึ่งว่าท่านเข้าขายหรือไม่เข้าขาย
1: ครับ
0: ถ้าไม่เข้าขายท่านก็มา60-40
1: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้1,000
0: ถ้าเข้าขายก็700บวก300ต่อไป
1: ครับฮะเพราะว่าเป้าหมายในการออกพรก.ครั้งนี้รัฐบาลเขาพูดชัดเจนนะฮะเพื่อจะยับยั้งนะฮะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะฮะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแล้วก็ประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาให้มันหยุดชะงักนะนั่นแหละครับกำลังจะถือ DDT มาเนี่ยคนมาซื้อของจะได้วางกระป๋องยาออกแล้วก็ขายของก็ได้นะฮะกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็ประชาชนรายได
0: ้ไม่ต้องตบยุงต่อไป
1: ใช่ครับรายได้น้อยรายได้ปานกลางสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนะฮะส่วนภาคธุรกิจที่จะได้รับก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ที่แบกรับภาระทุนพลังงานสูงนี่นะฮะแล้วก็อีก 200,000 หลังที่มีเพื่อพิจารณาเนี่ยว่ามันเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานและก็เศรษฐกิจเขาจะมีการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสมัยใหม่เพื่อลดความผันผวนของราคาในอนาคตนะแล้วก็จะมีโครงการ Upskill Reskill ภาคการผลิตเพื่อใช้แรงงานไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกนะครับก็นี่แหละความที่รัฐบาลเขาอธิบายไว้นะครับทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพรก.นะฮะแล้วก็มอบอำนาจให้กระทรวงการคลังไปกู้เงินแต่ว่าในส่วนของผู้ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือไอ้200,000หลังนี่แหละพี่เบสานว่ามันเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็อธิบายว่าคุณจะไปกู้อีกทีนึงก็คือปีหน้าเลยเนี่ยนะตอนนี้มันเพิ่งเดือน5เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับ
0: คุณอรุณคุณาจิรพรบอกจะกรองได้เลยครับคนพวกนี้เขาซ่อนเก่งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คนยากจนไม่ใช่คนจนจริงๆพวกนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนก
1: ัน ถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลจากภาครัฐไม่มีเลยเขาเข้าเงื่อนไขนั่นแหละครับ
0: ใช่เพราะระบบของเรามันคงไม่สมบูรณ์ 100% หรอกที่จะจำแนกคนกลุ่มต่างๆได้อย่างทะลุปุโปร่งนะ
1: ครับครับ
0: มันก็จะมีคนที่รัฐมีข้อมูลเขาเพียบไปหมดเลย
1: ครับ
0: ยิ่งคนที่เสียภาษีอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะผมบอกได้เลยข้อมูลไม่มีหลุดไปไหน
1: บางทีลืมไปแล้วด้วยนะพี่ไพศาลแค่ไปเคาะเสียภาษีประจำปีเนี่ยขึ้นมาหมดจะโอ้โหรัฐเขารู้ขนาดนั้นเลยแหละเนี่ยประมาณนั้นนะ
0: รายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็รู้หมด
1: ครับ
0: นะแล้วถ้าไปมีซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีอะไรที่จะต้องไปขึ้นอยู่กับเครดิตบูโรอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: เขาจะบันทึกไว้หมดไปผ่อนนู่นผ่อนนี่หรืออะไรยังไงเนี่ยเขาขึ้นเครดิตบูโรเขารู้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่ไม่ที่เขาไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ไง
1: นั่นแหละมันมีฮะมีเยอะ
0: เขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายภาษีเขาไม่ได้มีงานประจำที่ต้องมีการหักเงินเดือนหักไอ้ภาษีหน้าที่จ่ายอะไรพวกนี้โอ้ยากเช็คยาก
1: แล้วจะจูงใจยังไงให้คนกลุ่มนี้มาเข้าสู่ระบบภาษีได้ยากไหมพี่พิสาร
0: ยากยาก
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาก็ยังดำรงชีวิตเขาได้แบบชิวๆสบายๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาเดือดร้อนมันก็เขาไม่มีอะไรที่จะจูงใจเข้าระบบยกเว้นแต่ว่าที่จะเข้าระบบก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมากินของเขาผลประโยชน์ของเขาถ้ามันกระทบแล้วการเข้าจะทำให้เขาได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้เขาก็เข้า
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดนะยุคลุงตู่ที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยช่วงแรกๆฮะยังค่อยๆฝืดเคืองไม่ค่อยมีใช้กันนะฮะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่เป็นอ่ะไม่เข้าดีกว่าแต่ปรากฏว่าร้านค้าที่เข้าอ่ะพี่วิสารอู้ขายดิบขายดีจนแม่ค้าบอกว่าต้องขอนะฮะต้องขอร่วมด้วยโครงการด้วยแป๊บเดียวคนไทยเก่งเลยพอเก่งเสร็จเฟส2พอเริ่มเฟส3เท่านั้นพี่วิสารเห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของอ้าวเดี๋ยวสรรพากรมาเก็บภาษีนะคุณขายดิบขายดีอะไรขนาดนี้คนไม่ขอร่วมโครงการ
0: กลัวกันหมด
1: ใช่ครับเพราะว่าภาพเนี้ยเห็นชัดเจนเลยตอนที่ไปซื้อของนะครับอ้าวร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วร้านนี้ก็ถอนจากโครงการคนละครึ่งไปแล้วไม่ขอเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นี่แหละมันเป็นปัญหาว่า60 40 plus เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหานี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีถามต่อนะว่าตกลงถ้าผู้ประกอบการเข้าร่วมกันเยอะๆเนี่ยจะเอาเรื่องของมาตรการทางภาษีมาจับผู้ค้าที่ขายดิบขายดีหรือไม่ด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวต้องพักเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ครับพักอีกสักครู่ครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ49 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติให้ความเห็นดูจะเป็นกองเชียร์เรื่องไอ้การกู้เงินอยู่นะ
1: ครับ
0: คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการที่รัฐบาลจะออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนั้นจะช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือ GDP ปี69เพิ่มขึ้นมาที่ 2.1% จากเดิมคาด 1.5 โอ้ขึ้นเยอะนะ
1: คือ
0: ขึ้นมา 0.6 เลยนะเนี่ย
1: คือคาดหวังว่าจะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีอย่างนั้นเหรอฮะ
0: ก็เพิ่มจากเดิมเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่กระตุ้นเลยไม่มีโครงการที่จะใช้เงินกู้400,000 ล้านมาทำเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ หลายฝ่ายก็ประเมินไว้แล้วเศรษฐกิจไทยจะโตแค่ 1.5
1: ครับ
0: ผู้ว่าบอกว่าถ้ากระตุ้นดีๆเนี่ยจะโตได้ถึง 2.1 ที่อัตราเงินเฟ้อจะขยับขึ้นมาที่3-3.1% จากเดิม 2.9 แต่ปี70เนี่ยมันจะมีโมเมนตัมไปถึงปี70นะคาดว่า GDP จะขยายตัวชะลอลงมาที่ 1.6 จากเดิมที่คาดไว้ 2% เนื่องจากฐานในปีนี้สูงขึ้นส่วนเงินเฟ้อคาดขยายตัว 1.4% จาก 1.5 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3% ขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI มีจำนวนมากที่เข้ามาประคองเศรษฐกิจสำหรับมาตรการกระตุ้นและบรรเทาเยียวยาเนี่ยผู้ว่าวิทัยบอกว่ามีผลต่อเงินเฟ้อทั้งปีแต่ไม่มากคาดว่าในไตรมาส3จะดีตัวขึ้นบ้างโดยในบางเดือนเงินเฟ้ออาจสูงถึง 4-5% ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการปรับมาตรการบรรเทาผลกระทบหลายตัวซึ่งในครั้งนี้มาตรการการคลังจะใช้เป็นตัวหลักธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมปรับมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SME เช่นโครงการ SME Credit Boost ให้สอดคล้องกับวิกฤตจากความขัดแย้งตัวนอกกลางให้มีการค้ำประกันง่ายขึ้นเพื่อให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นรวมถึงขอให้ธนาคารใช้ที่ดินเข้ามาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือโครงการ Short Plus ขณะที่ต้องติดตามหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ถ้าจำเป็นต้องผ่อนปรนคล้ายกับมาตรการฟ้าส้มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะต้องออกมาเป็นมาตรการเฉพาะจุดนะแล้วก็ยืนยันว่าไทยยังจะไม่เข้าสู่ภาวะ stagflation
1: ครับ
0: เพราะนิยามคือเศรษฐกิจโตต่ำพอสมควรและเงินเฟ้อต้องสูงระยะยาวซึ่งขณะนี้ประเมินว่าเงินเฟ้อสูงแต่ทยอยปรับลดลงในไตรมาส2ปี70ก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะสูงไม่ยาวและแตกต่างจากต่างประเทศเงินเฟ้อไทยอยู่ขอบล่างส่วนต่างประเทศเงินเฟ้ออยู่ขอบบนอันนี้ผู้ว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ครับฮะก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวรอมันมีประเด็นเรื่องของบูดี้กับพี่เพศานฮะที่ให้มุมมองไทยเป็นบวกในกรณีว่าเป็นประเทศน่าลงทุนนี่มันสร้างผลดีหรือว่ามันส่งผลต่อเศรษฐกิจเราหรือไม่ยังไงครับเนี่ย
0: ก็เขาก็ชมอ่ะเขาก็ชมว่าเรามีเป็นประเทศที่ภูมิคุ้มกันดีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยไทยจัดอยู่ใน 5-6 ประเทศที่ถือว่ารับแรงกระแทกจากวิกฤตการณ์ได้ดีกว่า อีกหลายประเทศก็จะประกอบไปด้วยไทยอินเดีย
1: ครับ
0: มาเลเซียอะไรพวกนี้ผมจำชื่อได้ไม่หมด
1: ครับ
0: แต่มีไทยมีอินเดียอะไรต่
1: อ
0: คือเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่จะรับแรงกระแทกได้
1: สถานการณ์โลกแม้ว่าจะปั่นป่วนยังไงแต่ว่าเรารับมือได้ดี
0: ใช่มันจะมีประเทศที่รับมือได้ดี
1: ครับ
0: ก็ไทยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็รับมือได
1: ้ครับ
0: ปานกลางแล้วก็รับมือได้น้อยประหลาดมากรับมือได้น้อยเนี่ยรับมือได้แย่เนี่ยมีตุรกีด้วยนะตุรกีอาร์เจนตินาพวกนี้จะถูกแรงกระแทกและรับมือไม่ได้และรับมือได้น้อยมากแต่ไทยแล้วมีเม็กซิโกมีไทยมีมาเลเซียมีอินเดียมีเม็กซิโก
1: ครับ
0: ประเทศเหล่านี้จะเป็นประเทศที่จะรับแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับก็ท่านนายกก็บอกงี้ฮะประเด็นที่มูดี้เนี่ยเขาออกรายงานมานะฮะว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะฮะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดีนะครับหลังจากที่มูดี้ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบนะฮะเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็น่าลงทุนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะฮะโดย Moody เนี่ยไม่ได้มองแค่ในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่ามองทุกมิติทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความโปร่งใสเรื่องการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็เรื่องโครงสร้างของประเทศนะครับเมื่อถามว่า Moody ได้บอกว่าประเทศไทยควรมีการสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมนายกก็บอกว่าวันนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ฮะได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900,000 ล้านนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่นักลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยโดยมาจากการวางรากฐานในเรื่องต่างๆแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกนะฮะเพราะถ้าเรื่องพวกนี้เขาไม่เชื่อมั่นเขาคงไม่มาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลอย่างเดียวฮะทุกฝ่ายนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันจึงทำให้มูดี้เขาปรับมุมมองอย่างนี้แล้วก็ต่างชาติสนใจลงทุนในบ้านเรานะครับก็ต้องฝากขอบคุณประชาชนทุกคนในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คนที่เป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเชียร์ประเทศไทยไม่ใช่ออกมานั่งตำหนิว่ารัฐบาลอย่างโน้นอย่างนี้มีอคตินะประมาณนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เขาตำหนิมาวันนี้ถูกลบไปด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะบริษัทที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจัดอันดับให้ประเทศไทยได้ดีแบบนี้ฮะซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปวิ่งเต้นได้ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสคนที่ว่ากล่าวประเทศไทยไม่อยากให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเห็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่คนเหล่านี้พูดมามันไม่มีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะพูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นกระแสกระทบประเทศไทยเราก็ทำให้ดูแล้วไอ้นี่มันเป็นผลมาจากที่คุณเอกนิติก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถาบันจัดอันดับด้วยไหมพ
0: ี่อ๋อมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปชี้แจงไปอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เขาก็ดูอยู่ศักยภาพของเราโดยเฉพาะในไอ้ฐานะทางการเงินการคลังของเรา
1: ครับ
0: ตัวเลขที่เขาให้ความมั่นใจมากก็คือทุนสำรองเราแข็งแกร่งมากอ๋อ
1: ใช่ครับเรามีจุดแข็งตรงนี้ฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าถึงว่ามันจะมีความผันผวนค่าเงินปั่นป่วนอะไรไงเนี่ยไทยรับมือได้มากเพราะว่าทุนสำรอง
1: เราเยอะมาก
0: ปึกเลย
1: ครับ
0: แบบไม่ต้องกังวลเลยในประเทศหลายประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังเดือดอยู่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะต้องดูแลค่าเงินตัวเองอะไรตัวเองยุ่งหมดแต่ไทยนี่ยิ้มเลยไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: ถึงเราถึงจะประสบภาวะที่มันน่าประหลาดที่ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่ำแต่เงินบาทแข็งค่าม
1: ันคือผลจากเงินทุนสำรองเราเยอะอย่างนี้
0: ถูกต้องเป็นเพราะว่าเขาดูแล้วว่าทุนสำรองเรามันแข็งแกร่งเงินบาทมันถึงได้แข็งค่าถึงได้เป็นเงินที่ทรงคุณค่าไอ้เงินที่แข็งค่านี่ก็คือเงินที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเงินที่มีหลักประกันสูงอ่ะ
1: ครับโอ้ก็ตั้งแต่นี่แหละฮะหลวงตามหาบัวที่ทองช่วยชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าคลังแล้วก็ไม่ให้เบิกมาเลยอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้เราเนี่ย
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบัญชีอันนั้นเป็นลงบัญชีเป็นมันก็ไม่ใช่ทุนสำรองนะมันเป็นทุนเป็นเรื่องของไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิมพ์ธนบัตร
1: ครับ
0: ก็มันมีคุณไอ้เรื่องที่มูดี้เขามีความเห็นในเชิงบวกล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: มีสื่อไปถามคุณกรจติกวนิชนะ
1: ครับ
0: คุณกรบอกว่าก็นี่ไงที่พรรคประชาธิปัตย์เราถึงบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปกู้เงินกู้เงินออกพรก.เลยเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้วิกฤต
1: ครับ
0: มูดี้เขายังบอกเลยว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ประเภทที
1: ่
0: รับมือสถานการณ์นี้ได้ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีความพร้อมมากใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปออกพรก.กู้เงินเนี่ยคือไปตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าเราเนี่ยจะประสบปัญหาหนักหน่วงเนี่ยคุณกรณ์เขาก็แย้งบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเนี่ยที่มูดี้เขายืนยันเนี่ยมันชัดเจนว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนั้นมันถูกต้องเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ติดลบมันไม่ได้มีอะไรที่วิกฤตเลยไม่จำเป็นที่ออกพรก.ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเยียวยาคนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ต้องเร่งด่วนที่ออกพรก.คุณก็
1: แต่ไปตามกฎหมายปกติไป
0: คุณกรที่จะบอกเลยว่ามันต้องไปกู้เพิ่มหรอกเกลี่ยงบมาเนี่ยมันก็พอแล้ว
1: ได้เท่าไหร่เอง
0: เกลี่ยงบ69
1: ได้มาแค่ 2-3 หมื่นล้านเองไม่ใช่เหรอครับ
0: เห็นบอกว่าได้อาจจะไม่ถึง 50,000
1: จุด
0: ตั้งไว้แสนนึง
1: ตั้งไว้แสนนึงฮะได้เนี่ยถ้าตัวเล็กจำไม่ผิด 30,000 เองฮะได้มาประมาณ 30,000 ล้านฮะ
0: จริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่า 50,000 เนี่ย 30,000
1: ครับ 30,000 ล้านคร
0: ับ มันก็รู้อยู่แล้วประกาศอย่างนี้ปั๊บบอกว่าเดี๋ยว
1: ยังไม่
0: หน่วยราชการใดที่ยังไม่ได้ทำไอ้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรเดี๋ยวได้เกี่ยวหมดนะ
1: ครับ
0: พอคุณพูดปั๊บเลยเขามาเลย
1: พรุ่งนี้เช้าเรียกมาเซ็นเลย
0: อทีว่าออกมาด่วนมาด้วยจัดการเปิดeBiddingด่วนเลยมาเลยถูกไหมท่านกระทรวงดุลยพินิจเขาจะไปยอมเสียไอ้โควต้าพื้นที่ไอ้เรื่องของงบประมาณก็ได้ยังไง
1: โอ้เมื่อก่อนนี่นะตอนรัฐมนตรีลงพื้นที่นะแล้วก็บอกว่าจะขยายพื้นที่ของกระทรวงอ่ะพี่เบสาน เอาออกไปให้อยู่ตามกรมต่างๆเพิ่มอะฮะโอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างขวางไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวขอเอาหน่วยงานของกระทรวงมาตั้งหน่อยได้ไหมเนี่ยนะฮะอีกเดือนมึงมาประชุมใหม่นะปรากฏว่าเขามีแผนงานมีโครงการตอกเสาเข็มกันแล้วเรียบร้อยฮะไม่ได
0: ้แล้วข้าราชการนี่ก็ถือว่างี้นะลดแล้วลดเลยนะ
1: ครับ
0: มันโอกาสที่หวังว่าจะได้เพิ่มนี่ยากมาก
1: อ๋อถ้าว่า
0: ต้องไปล
1: องเวลางบที่ได้มาต้องใช้ให้หมดถ้าใช้ไม่หมด
0: คราวต่อไปเขาไม่ให้คุณเพิ่ม
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมคุณสมมติว่าคุณเคยมีงบ100แล้วคุณใช้แค่70เขารีดคุณออกมา30มัวต่อไปเขาบอกเฮ้ย
1: ได้70
0: เอามาตั้งมา100ได้ยังไงหรอคุณ70ก็พอใช้อย่างมากที่สุดก็ได้80อ่ะ
1: ครับครับ
0: ขยับมาให้หน่อยแต่ไม่ได้ถึง100
1: ครับเดี๋ยวพักกีดครู่หนึ่งพี่ไปสารทุ่มตรงนะครับ
0: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Emcord News โทร02-201-6373
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา3นาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับครับก็มองคนละมุมฮะคุณกรบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเศรษฐกิจไทยเรา Moody ยังปรับเลยฮะให้มีเสถียรภาพนะฮะในมุมของรัฐบาลเขาบอกว่าก็สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่รู้เลยลูกผีลูกคนมันจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฮะสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อมรับมือไว้น่าจะมีความจำเป็นมากกว่าตอนนี้ครับ
0: ครับคุณซันตามอนิก้านะบอกทองคำแท่งโครงการหลวงตาบัวน่าจะส่งเข้าคลังหลวงรวมแล้ว13ตันอาทิตย์ก่อนก็ทำพิธีส่งมอบอีกเกือบ10กิโล
1: ครับ
0: รู้สึกว่าทยอยส่งต่อเนื่องนะ
1: โอ้นี่มี
0: เพราะว่ายังมีญาติโยม
1: คนบริจาคอยู่
0: ทำยังบริจาคต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เป็นโครงการที่ยังมีการบริจาคต่อเนื่องแม้ว่าหลวงตาบัวท่านจะละสังขารแล้วก็ตามนะ
1: ครับครับ
0: ลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆก็ยังดำเนินการต่อ เพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์สั่งไว้ไง
1: คร
0: ับเวลาทำกันมาต่อเนื่อง
1: ครับ
0: และ
1: คือท่านก็ไม่ให้เบิกออกมาด้วยนะฮะให
0: ้
1: เงินคงคลังไว้อย่างนี้นะครับ
0: ครับก็โอ้ตั้งแต่ปีเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะตั้งแต่เริ่มมาตอนนั้นนะ
1: จำไม่ได้แล้วฮะ
0: โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ก็ได้รวบรวมเงินและทองคำบริจาคจากประชาชนเพื่อมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทุนสำรองคลังหลวง
1: ครับ
0: ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนจุดเริ่มต้นเนี่ยหลวงตาบัวริเริ่มตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพื่อช่วยเหลือประเทศจากวิกฤตปี240และได้รับความศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทองคำที่รวบรวมได้ทั้งหมดถูกส่งมอบเข้าเป็นคลังหลวง
1: ครับ
0: โดยธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านโครงการผ้าป่า12เมษายนอย่างต่อเนื่องอ๋อทุกๆช่วงเดือนเมษาเขาจะส่งมา
1: เมษาก
0: ็จะมีผ้าป่า12เมษายนจำนวนทองคำข้อมูลยืนยันว่ามีทองคำบริจาคกว่า 13,000 กิโลกรัมหรือ13
1: ตัน13ตันนะฮะ
0: อยู่ครบถ้วนในคลังหลวงของธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: เป้าหมายก็เพื่อค้ำจุนเสถียรภาพเศรษฐกิจของชาติทำให้ชาติไทยมั่นคง ปัจจุบันการมอบทองคำยังคงมีต่อเนื่องโดยคณะศิษยานุศิษย์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัว
1: พระป่าทุกเมษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยเข้าไปดูฮะเงินทุนสำรองของไทยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยล่าสุดนะฮะช่วงเดือนตุลาคม68นะฮะแตะระดับสูงเป็นประวัติการเฉียด$300,000,000,000ครับพี่ไพศาลฮะโอ้โห9 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพียงพอต่อการนำเข้าสินค้าได้กว่า8เดือนสูงกว่าเกณฑ์หนี้ต่างประเทศระยะสั้นกว่า 2.5 เท่าสะท้อนความแข็งแกร่งด้านเศรษฐภาพการเงินของประเทศนะระดับเงินสำรองตุลาคม68อยู่ที่ระดับ 298,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะก็คือเป็นทุนไว้รักษาเศรษฐภาพนะฮะเมื่อก่อนนี้ที่เราโดนต้มยำกุ้งไปก็คือเอาเงินตรงนี้ใช่ไหมที่ไปสู้กับค่าเงินบาทนะครับ
0: ครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทางธนาคารไทยเขาเอาไปเก็บไว้ในก็ใช้คำว่าคลังหลวง
1: ครับ
0: เก็บไว้ในคลังแต่จริงแล้วก็เป็นทุนสำรองเงินตรา
1: ครับ
0: นะเป็นทุนสำรองเงินตราของธนาคารไทยแต่ว่าไอ้ทุนสำรองที่ต่างประเทศเขาพิจารณาเครดิตของเราเนี่ยว่าเรามีความมันคงแข็งแรงมากอันนั้นเป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
1: ระหว่างประเทศครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าเราถือเงินดอลลาร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงมาก
1: ครับทองคำเรามีเท่าไหร่นะฮะทองคำสำรองนะฮะไทยอยู่ในลำดับ22ของโลกครับถือครองทองคำประมาณ 234.52 ตันครับ
0: ครับ
1: มหาศาลเลยฮะครับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะโอ้พี่เพศาลว่ายังไงบ้างฮะเพราะว่ากรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายคุณเอกนิตินะฮะมาศึกษาเรื่องนี้อีก90วันนี่ซื้อเวลาไหมฮะ
0: ก็อย่างนั้นใช่เพราะว่าเสียงมันโจมตีวิพากษ์วิจารณ์มากนายกก็เลยโอเคก็โยนไปให้
1: 90วันแล้วกัน
0: 90วัน
1: ครับกลับมาตั้งหลักก่อนจะเอายังไงกันต่อนะฮะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างตอนเนี้ยนะฮะที่ชัดๆก็คือชุมพรกับระนองนะชุมพรกระจาสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วนะฮะที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนชุมพรฝั่งอันดามันก็ที่ระนองฮะสร้างที่ท่าเรือน้ำลึกบริเวณอ่าวอ่างตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะโครงการนี้ก็จะมีนอกเหนือจากท่าเรือน้ำลึกแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์นะ6ช่องจราจรมีรถไฟทางคู่เชื่อมท่าเรือทั้ง2ฝั่งนะครับก็โครงการเนี่ยเขาคาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างเฟสแรกในปี73แต่ว่าเดี๋ยวรอ90วันของชุดคุณเอกนิติก่อนศึกษาผลดีผลเสียแล้วก็ทำความเข้าใจคนในพื้นที่เพราะว่าทางนิดาโพเนี่ยเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนใต้มาไงพี่ไพศาลเห็นด้วยไหมสำหรับโครงการนี้เกินครึ่งฮะเห็นด้วยอยากจะให้เศรษฐกิจภาคใต้มันฟื้นนะฮะให้มันขับเคลื่อนได้แต่มันก็เกินครึ่งเหมือนกันที่คนยังไม่ค่อยรู้จักโครงการนี้มากเท่าไหร
0: ่ไอ้คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ไปเปิดโองนะ
1: ครับ
0: ว่ามีบุคคลที่เรียกกันว่าอาม่านี่เป็นภาษาจีนแปลว่าแม่นะ
1: ครับ
0: บอกอาม่าเนี่ยไปเที่ยวกว้านซื้อที่ดินซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในบริเวณของโครงการแลนด์บริดจ์นี่แหละ
1: ครับ
0: โดยคุณพักขมลบอกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามอาม่าก็ปรากฏว่าสื่อเขาไปแค่คุยดูนะตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จังหวัดระนองได้สอบถามชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่ามีการกว้านซื้อขายที่ดินจริงตั้งแต่ปี2566 โดยมีกลุ่มบุคคลประกอบด้วยอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนข้าราชการช่างรังวัดสำนักงานที่ดินและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำบลคูระอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาและตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะฮะซึ่งคนเหล่านี้ออกไปติดต่อชาวบ้านเพื่อขอซื้อที่ดินตั้งแต่ชายหาดอ่าวจากตำบลกำพวนยาวไปถึงชายหาดอ่าวนุ้ยอำเภอคูระรวมพื้นที่กว่า383ไร่ซึ่งเป็นที่ดินประเภทสก.1แล้วนำไปขายต่อให้กับหญิงคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าอาม่าโดยในสัญญาซื้อขายที่ดินครอบครองระบุชื่อผู้ซื้อโดยซื้อขายในราคาไร่ละ 100,000 บาทโดยนายหน้าจะได้รับค่านายหน้า 3% แหล่งข่าวระบุด้วยว่าในขณะที่มีการตระเวนขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านมีการรวมเอาที่ของชาวบ้านหลายรายซึ่งไม่ได้มีการติดต่อขอซื้อเขาไว้ด้วยทำให้ผู้เสียหายต้องรวมตัวกันไปแจ้งความที่สภ.คูระบุรีจังหวัดพังงาต่อมาอาม่าได้เดินทางมาพบกับผู้เสียหายโดยได้ให้ผู้เสียหายนำหลักฐานการครอบครองมาแสดงและยอมตัดพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากการซื้อขายเมื่อต้นปี2567สำหรับอาม่าคนดังกล่าวเป็นชาวอุบลราชธานีเป็นนักธุรกิจและเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งโดยพื้นที่ที่มีการกว้านซื้อเป็นพื้นที่บริเวณป่าปากเตรียมที่บริเวณป่าปากเตรียมที่กำลังเป็นข่าวป่าถูกบุกรุกและทางเจ้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อยกเลิกเอกสารนส3ก
1: อ
0: ันนี
1: ้ครับ
0: วันนี้เห็นมีสื่อไปถามนายกนะ
1: โอ้นายกบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะมีการศึกษานะครับเวลาเนี้ยทางฝ่ายค้านออกมาปูดเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วจะทำให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไรอันนี้สื่อถามนะครับพี่พิสารฮะนายกหัวเราะเลยฮะพร้อมกับบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศให้มากที่สุดอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะโครงการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีในอดีตมันอยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งนะฮะตอนนี้เราต้องมาหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้าสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้แม้ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งมีการสู้รบมีสงครามใดๆก็ตามเราก็พยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่มั่นใจและเป็นที่สนใจของนานาชาติเราพยายามจะเสริมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนายกบอกอย่างนั้นนะฮะเมื่อถามว่าสิ่งที่กระแสสังคมกำลังปั่นกันอยู่ในเวลานี้มันเป็นเรื่องของสัมปทานที่ให้กับนักลงทุนนายกก็บอกว่าพอพูดปั่นกันเนี่ยรัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่นเหรอเนี่ยฮะเมื่อถามว่าหมายถึงการที่อาจจะให้ต่างชาติเช่าพื้นที่ฮะพอทำเสร็จแล้วมาเช่า99ปีในการลงทุนนายกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ได้มาเช่าพื้นที่นะครับเมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาค้านตั้งแต่ต้นจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าโครงการยังไม่เริ่มเลยต้องศึกษาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหากผลการศึกษาโดยคุณเอกนิตินะฮะกับคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ซึ่งมีเลขาสภาพัฒน์เป็นเลขานุการหากผลศึกษาออกมาเราก็ตัดสินใจบนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นไม่ได้มีอะไรแปลกนายกบอกอย่างนั้นนะครับเมื่อถามย้ำว่าขอความชัดเจนในเรื่องของการให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนต่างชาติ99ปีที่จะมาลงทุนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการแลนด์บริดจ์หรืออย่างไรเพราะนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกันนายกก็บอกว่าทุกอย่างมันอยู่บนผลการศึกษาครับเมื่อถามว่าผลการศึกษาจะต้องฟังเสียงหรือว่าคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าฟังเสียงประชาชนผมได้กำชับให้คณะกรรมการมีภาคประชาชนอยู่ด้วยซึ่งคุณเอกนิติก็เห็นชอบด้วยโดยจะไปดำเนินการเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาไปด้วยกันครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับ
1: ครับ
8: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:16 นาทีครับ
0: ครับในวันนี้ทางอาจารย์สุชาสุรชาติบำรุงสุขไปอภิปรายเวทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจัดขึ้นนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ดร.สุรชาตินี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์สุรชาติบอกว่ามองโครงการนี้เป็น3มิติมิติแรกคือทะเลกับภูมิรัฐศาสตร์แม้โลกจะพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่ไปกันถึงนู่นละรถไฟความเร็วสูงหรืออากาศยานขนาดใหญ่แต่ทะเลยังคงมีความสำคัญในศตวรรษที่21ไม่ต่างจากยุคจักรวรรดิอังกฤษที่ใช้อำนาจทางทะเลเป็นฐานขยายอิทธิพลสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยเฉพาะบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สังคมไทยหันกลับมาเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทางทะเลมากขึ้นเช่นการรู้จักช่องแคบฮอร์มุสในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเป็นต้นมิติที่2คือทะเลในฐานะซูเปอร์ไฮเวย์ของโลกาภิวัตน์ในอดีตมักกล่าวกันว่าทะเลคือเส้นเลือดของระบบทุนนิยมแต่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทะเลคือซูเปอร์ไฮเวย์ของระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นเส้นชีวิตของห่วงโซ่อุปทานซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากการขนส่งทางทะเลส่วนมิติที่3คิดว่ายุทธศาสตร์ทางทะเลมันมีนัยยะสำคัญคือการควบคุมจุดที่เป็นจุดสำคัญทางทะเลหรือคอขวดทางทะเลเราได้ยินมาตั้งแต่เรียนประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมคอขวดเหล่านี้มีบทบาทมากในเวทีโลกเป็นแต่เพียงเราเห็นคอขวดชุดเดียวคือคอขวดที่ฮอร์มุสยังไม่ได้พูดถึงคอขวดส่วนอื่นเว้นแต่รัฐบาลไทยพูดถึงคอขวดส่วนที่2คือมะละกาและต้องยอมรับว่าในคอขวดทางทะเลที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยทดแทนเราเห็นท่อน้ำมันที่พาดขวางตัดออกจากซาอุไปลงทะเลแดงเอาเข้าจริงใช้ไม่ได้จริง
1: อ
0: ิหร่านก็ทำแปลว่าตอนนี้คอขวดยังอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดวิกฤตคอขวดจะเป็นวิกฤตของโลกไม่ใช่วิกฤตของคอขวดอาจารย์สุชาติบอกว่าในมิติทางยุทธศาสตร์รัฐบาลมักอธิบายว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นทางเลือกทดแทนหากเกิดการปิดช่องแคบมะละกาแต่ในความเป็นจริงช่องแคบมะละกายังมีศักยภาพและขนาดของระบบการขนส่งที่ใหญ่กว่าไทยมากจึงไม่อาจนำแลนด์บริดจ์มาใช้ทดแทนได้อย่าเอาแลนด์บริดจ์ไปแขวนไว้กับทฤษฎีว่าหากวันหนึ่งมะละกาปิดแล้วแลนด์บริดจ์ไทยจะบูมเพราะคำตอบคือเป็นไปไม่ได้อาจารย์สุรชาติ
1: ครับ
0: ปิดท้ายครับ
1: ครับมีคุณสุรเดชยศสวัสดิ์ด้วยพี่เมษาไม่เห็นด้วยเลยกับโครงการนี้นะบอกเนี่ยมันตำน้ำพริกละลายทะเลชัดๆเลยไม่คุ้มฮะที่จะไปหวังว่าเราจะมีเรือสินค้ามาผ่านโครงการของเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้นี่คุณสุรเดชยะสวัสดิ์ครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชารัฐเคยมีบทบาทเรื่องของโครงการคลองไทยไงพี่เวสานฮะสำหรับคุณสุรเดชนี่นะครับแสดงความเห็นถึงโครงการแลนด์บริดจ์ครับที่รัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีคุณเอกนิติเป็นประธานว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลยครับเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายทะเลไม่ใช่ละลายแม่น้ำด้วยนะครับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก2ฝั่งครับก็คืออันดามันกับอ่าวไทยเชื่อมโยงด้วยระบบรางแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหากมีการพัฒนาครบทั้ง4เฟสจะสามารถรองรับตู้สินค้าได้40ล้าน TEU นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นฝั่ง ระนอง20ล้านฝั่งชุมพร20ล้านซึ่งผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำผ่านสภาพัฒน์นะฮะชี้ชัดแล้วครับว่าไม่คุ้มในทางเศรษฐกิจนะครับเสี่ยงกับการขาดทุนสูงเนื่องจากต้นทุนการขนส่งการถ่ายขนสินค้าสินค้า2รอบเนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้พวกประกันระวางเรืออะไรมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับต้นทุนเป็นการลงทุนที่ใช้เงินมากกว่า1ล้านล้านบาทมันน่าจะเสียเปล่ามันไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้นะครับคุณสุรเดชบอกว่าปัจจุบันครับสิงคโปร์เนี่ยกำลังขยายพื้นที่ท่าเรือโครงการท่าเรือสิงคโปร์แห่งใหม่นะฮะขณะนี้เขาเปิดดำเนินการในเฟสที่1ไปแล้วสามารถรองรับได้20ล้าน TEU ถ้าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบ4เฟสจะรองรับปริมาณตู้สินค้าได้มากกว่า65ล้านนะฮะคาดว่าในปี2040ถึง2042เนี่ยท่าเรือดังกล่าวจะมีความสามารถในการรองรับสินค้าได้เป็น2เท่าของปี2021เขาจะกลายเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าขนส่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอนาคตจะรองรับสินค้านะฮะมากกว่าไทยถึง25ล้าน TEU นะครับสรุปแล้วทำแลนด์บิดอย่างไรก็สู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะของเขามันง่ายเดินเรือไปถึงได้เลยไม่ต้องไปขนถ่ายสินค้าขึ้นขึ้นลงลงนะฮะทำแลนด์บิดก็คือเหมือนกับตำน้ำพริกละลายทะเลเหมือนกับโคบเวลในอดีตฮะจะเละเทะแน่ถ้าเกิดทำนี่คุณสุรเดชบอกอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเห็นว่านะไม่เห็นด้วยเลยเพราะเห็นว่าแลนด์บิดสู้สิงคโปร์ไม่ได้ผลการศึกษาของชุลาก็ชี้ชัดแล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะครับก็คุณสุรเดชบอกว่าไอ้โครงการแนว 9A ครับพี่เพศานแนวทางเลือกในการขุดคลองไทยเนี่ยมันเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทยลากผ่านกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาระยะทาง135กิโลเมตรซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะที่สนับสนุนให้ทำเพราะอะไรครับคุณสุรเดชบอกว่าขณะนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศนะฮะในการลงทุนโครงการขอคอดกระอุทิศภาแล้วก็เมื่อศึกษาโครงการนี้แล้วเนี่ยเคยพาคณะเดินทางไปจีนรวมถึงประเทศอื่นๆหลายครั้งนะฮะด้วยงบประมาณส่วนตัวเพื่ออธิบายครับจนในที่สุดเนี่ยจีนก็สนใจฮะแล้วก็จะผลักดันโครงการนี้นะฮะแล้วก็จะมีการสร้างกันแล้วด้วยแต่กลับมีบางฝ่ายกังวลว่าถ้าเกิดว่าผลักดันคลองไทยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาจะมาต่อต้านเพราะกลัวว่าจีนจะเอาเรือรบมาผ่านคลองไทยดังนั้นจนตนจึงอยากจะชี้แจงว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเนื่องจากคลองไทยมันเป็นเรื่องของการค้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 6-7 ประเทศทั้งจีนสหรัฐยุโรปฮะดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะเรายอมให้จีนผ่านเอาเรือรบมาตั้งเนี่ยนะฮะเราไม่อนุญาตเขาอยู่แล้วนะซึ่งหากเรือรบจีนมาเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านช่องแคบมาละกาฮะไม่ได้ผ่านที่คลองไทยส่วนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่หลายคนกังวลอะถ้าขุดคลองแล้วเจอแยกดินแดนแน่นอนเนี่ยคุณสุรเดชก็บอกมันไม่จริงเช่นกันครับเพราะโครงการที่ศึกษาเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่รถสามารถวิ่งได้ซึ่งมีความกว้างประมาณ300ถึง400เมตรเท่านั้นฮะถ้าเรือจะผ่านแล้วก็วิ่งสวนกันได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแน่นอนไอ้ที่พูดกันเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นครับมันไม่มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นก็ดูเหมือนกับน่าจะเห็นด้วยกับเรื่องของการขุดคลองมากกว่าพี่เบสาน
0: ตอนนี้จะไปเรื่องฟื้นอีกเหรอ โดนแฉโดนถล่มดักไปเลยนะคลองไทย
1: ครับ
0: วันนี้วันที่7วันจันทร์ที่11นี้คุณทักษิณก็จะได้พักโทษนะ
1: โอ้ไวมากนะฮะนี่พฤหัสแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เองนะฮะ3วันฮะ
0: ก็วันนี้ครอบครัวบอกพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการเข้าเยี่ยม
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมนับวันรอปล่อยตัว
1: ก็วันนี้ครั้งสุดท้ายวันจันทร์ก็คือไปอีกทีนึงไปรับตัวกลับเลยไงฮะ
0: เห็นว่าเขาเตรียมไว้7นาฬิกา45นาทีอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขามีกำหนดเวลามาละคุณทักษิณก็จะออกมาแล้วก็มาเตรียมรอเคารพธงชาติตอน8นาฬิกานะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยก็มีทั้งลูกชายคนโตพานทองแท้กับภรรยานะแล้วก็ลูกสาวคนกลาง
1: คุ
0: ณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมสามีคุณนัทพงศ์คุณากรวงแล้วก็อดีตนายกอิง
1: ครับ
0: คุณแพทองทานพร้อมสามีนะเป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณครั้งที่61นะเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่61ซึ่งเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายพร้อมกับทนายความก็คือนายบินหยักชาติมนตรีโดยยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรเมื่อเดินทางออกมาถึงหน้าประตูทางเข้าเรือนจำก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาติดตามทำข่าวคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับให้กำลังใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก็มีการทักทายพูดคุยกับคนเสื้อแดงที่มารอจากนั้นก็หมดก็เดินเข้าประตูหนึ่งของเรือนจำก่อนจะไปยังจุดเยี่ยมญาติต่อมา 11:05 นเนี่ยคุณแพทองทานออกมาเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมคุณทักษิณบอกว่าได้พูดคุยกับคุณพ่อท่านรู้สึกดีใจเพราะก็เป็นการเยี่ยมผ่านลูกกรงเป็นครั้งสุดท้ายและในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นการมารับซึ่งทุกคนก็ดีใจนอกจากนี้คุณพ่อฝากบอกว่าอยู่มา241วันแล้วแต่ถ้านับก็ต้องเป็น243วันครั้งซึ่งคุณพ่อก็เป็นคนนับของเขาเองตามกระบวนการส่วนได้มีการพูดคุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากนี้หรือไม่ว่าพอท่านออกมาแล้วจะทำอย่างไรต่อนั้นยอมรับว่าเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยคุยแต่เรื่องชีวิตและหลานๆลูกๆไม่คุยเรื่องการเมืองเลยส่วนหากได้ออกมาแล้วคุณพ่ออยากจะทำอะไรนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากบอกแค่ว่าต้องไปตรวจสุขภาพเพราะไม่ได้ตรวจแบบครบๆมากว่า8เดือนแล้วออกมาก็คงดูแลเรื่องสุขภาพคุณพ่อก็มีลุ้นเรื่องการไม่ต้องติดกำไร EM ไปตลอดโดยสามารถยื่นคำร้องไปยังกรมคุมประพฤติได้เรื่องนี้ก็คงให้เป็นไปตามกระบวนการคราวนี้ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆนะ
1: โอ้เขาเตรียมมากันเนี่ยพี่ไพศาล
0: คนเสื้อแดงปทุมก็มีแกนนำอย่างเจ๊เก่งแดงตลาดไทยนะแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีก็บอกว่าตนพร้อมมวลชนคนรักทักษิณจะเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจคุณทักษิณที่หน้าเรือนจำอย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันตนไม่เคยเปลี่ยนหรือทอดทิ้งท่านทักษิณเคยรอดตายจากโรคร้ายเพราะความจนแต่ได้รับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไม่อย่างนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี
1: ้
0: นะอันนี้เจ๊เก่ง
1: ครับแล้วก็ประทุมนะ
0: แดงปากน้ำก็เนี่ยคุณอดีตส.ส.คุณวรชัยเหมะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าบรรดาคนเสื้อแดงจากปากน้ำก็เตรียมจะเดินทางไปรอรับคุณทักษิณเช่นกันที่บริเวณหน้าเรือนจำในวันจันทร์ที่10พฤษภาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลย
1: เขาบอกว่าเขา
9: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: สวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับเราสองคนค่ะดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ค่ะน้องจามอนกิจสวภาคค่ะ
1: ค่ะทักทายคุณฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณ95มาจากส่วนกลางนะคะไปยังเครือข่ายวิทยุสมทอยู่จุดไหนอย่างไรกันบ้างรายงานกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95อยู่กับเรา80กว่าคนจะ90คนแล้วนะคะคุณวัฒนศักดิ์นะคะก็คนแรกเลยที่เข้ามานะคะฮัลโหลมาเลยนะคะคุณยายออสนะคะคุณยายออส3ย่านะคะคุณธนากรนะคะแล้วคุณกาบแก้วค่ะนี่เมื่อกี้ใครบอกว่าฝนตกที่ร่มกล้าวคุณสุนิสานะคะคุณกัลยาค่ะคุณอะไร

0: ไปไปไป
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ไหนเล่าซิเขาได้สัตว์คืนแล้วอารมณ์ยังไง
2: ใช่ก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วงที่แล้วที่เล่าว่ามี2คนร้ายเนาะไปขโมยสัตว์ในสวนสัตว์เขาชื่อว่าสวนสัตว์เดรัจฉานเนาะสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนะครับที่พาต้านะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับแล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยคืนปรากฏว่าเจ้าของสวนสัตว์คนนี้พี่กวยรู้จักไหมคุณพิสิทธิ์นะพัทลุงเป็นอดีตผอ.องค์การสวนสัตว
0: ์เฮ้ยคุ้น
2: ๆเออได้เห็นหน้าแล้วจะอ๋อ
0: เคยโทรศัพท์ไปคุยในเรื่องข่าวด้วยอ๋อเขาเป็นเจ้าของเหรอ
2: เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานที่เอาสัตว์แปลกๆพวกนี้มาจัดโชว์จัดแสดงเพื่อให้เด็กเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักได้รู้จักกับสัตว์พวกนี
0: ้
2: นะครับท่านเล่าให้ฟังว่าตอน 5:00 นะครับของวันที่1เขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่าเจ้ามาร์ทเนี่ยลิงกระรอกของเขาเนี่ยนะฮะหายไปโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่ามันหายไปได้ยังไงตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนขโมยนะ
0: ค่ะ
2: คิดว่าเจ้าหน้าที่แบบให้อาหารแล้วลืมปิดกรงแล้วมันหนีอะไรออกไปหรือเปล่าก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดนะครับไล่ดูนะฮะเออปรากฏว่าโอ้โหมันก็เป็นช่วงกลางคืนกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดนะเออแต่เขาบอกว่าเห็นคนปีนประตูเข้ามาแล้วเดินเข้ามาในสวนสัตว์เดินเข้ามาที่กรงของเจ้ามาร์ชแล้วก็เอาเสื้อคลุมใส่ถุงอะไรบางอย่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่ฮะตอนนั้นเลยรู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุละมันเป็นการโจรกรรมหรือเป็นการลักทรัพย์เป็นการขโมยยังเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งอีก2วันต่อมานะครับสวนสัตว์พาต้าติดต่อมาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอาลิงจะลอกใส่กระเป๋าออกไปนะฮะเออในที่สุดเนี่ยนะครับไปแจ้งความและตามจับไว้ได้โอ้นะอดีตผอ.เนี่ยนะฮะแกบอกว่าดีใจมากขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกคนเขาไม่ได้โทษใครเลยตอนนี้โล่งใจแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยได้เจ้ามาร์ทคืนกลับมาในสภาพคือยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: คือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
2: นะครับก็เลยมีความผูกพันถึงแม้ว่าจะเอาไปโชว์ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเนี่ยแต่เขาก็ถือว่าเขาก็ผูกพันกับมันไปหามันบ่อยๆนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมาตรการในทางสวนสัตว์เองเนี่ยคงจะต้องเพิ่มทั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มทั้งคนเฝ้านะฮะรวมไปถึงอาจจะต้องใส่กุญแจล็อกกรงเลยอ่ะเปลี่ยนกุญแจเพราะไม่ก่อนหน้านี้ไม่คาดคิดไงว่าจะมีคนกล้ามาขโมยเนี่ยทีนี้อาจจะต้องใส่กุญแจ
0: ไม่อย่างเราคงไม่กล้านะคะดงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของสัตว์อ่ะเขามีพฤติกรรมยังไงเกิดไปจับขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่เขามีพฤติกรรมเขาบอกสองสามีภรรยานี้เขามีพฤติกรรมของการติดยาเสพติดด้วยอ่ะบางทีก็ต้องการ
2: ในมุมนึงนะพี่กวนผมว่าก็อย่างน้อยคนได้รู้จักกับเนี่ยสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานนี้มากขึ้นใช่ไหมคนก็จะได้ไปเที่ยวเพราะอย่างเรานึกว่าโหพาต้าจริงของเจ๊งไปแล้วมันไม่มีแล้วเนาะ
0: อ
2: ันนี้เขาก็มีในมุมของเป็นพาร์ทของสัตว์แปลกมาเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่คุณวัฒนศักดิ์บอกว่าน่าสงสารสัตว์เขาก็อยู่ของเขาเรายังไปเอาเขามาขังไว้เลี้ยงนะคุณวิรัตบอกว่าฟังจากหนองคายครับนะคะคุณสายทอมบอกว่าลำลูกกามีลูกเห็บตกเนี่ยที่ครั้งแล้วที่พี่พูดกับโด่งว่าที่บ้านพี่อยู่ลำลูกกาไงก็หาไทยล่าลำลูกกามีลูกเห็บตกนะมีลูกเห็บตกแล้วจ้าว
2: ่
0: าที
2: ่
0: ร้อยตรีใช่ไหมคะร้อยตรีหรือว่าเรือตรีนะคะว่าที่ร้อยตรีคุณสุนทรนะคะบอกว่าสายใหม่ไฟฟ้าดับแล้วบ้านที่เป็นยังไงเนี่ยถ้าจะไม่มีคนยังไม่ถึงบ้าน
2: แต่ว่าแถวนั้นโซนนั้นหนักนะเพราะฟังไฟดับกับผู้เ
0: ห็นยังไม่ถึงบ้านพี่ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยพี่ต้องดูไลน์กลุ่มหมู่บ้านแหละอ่ะมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะน้องดงคุณผู้ฟังที่มีหมอดูชื่อดังที่เปรียบสมัยต้องรอดอ่ะพาผู้เสียหายมาที่ไปร้องเรียนเป็นนักธุรกิจด้วยบอกว่าโอ้ไปดูหมอดูชื่อดังในจังหวัดลำพูนอ่ะแล้วก็ให้ทำพิธีกรรมมีการอมเอิมอะไรด้วยอ่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศอ่ะวันนี้นักข่าวของเราที่อยู่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็ไปแวะไปที่เชียงแวะไปที่ลำพูนไปดูบรรยากาศที่บ้านหออาจารย์คนนี้ที่เนี้ยปรากฏว่าก็ยังเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีลูกศิษย์เข้าไปให้ดูดวงแก้กรรมกันตามปกติทั้งวันเลยอ่ะ
2: เออ
0: จริง

0: ริงเขาบอกทั้งวันก็ยังมีตามปกติไม่ได้ปิดเงียบเหมือนไม่ได้ปิดเงียบนะ
1: แล้วแกได้สะทกสะท้านไหมว่าเขาแจ้งความแกแล้วอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่เลยแต่ว่าอาจารย์เขาไม่ได้มาแสดงตัวข้างนอกก็เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักแต่คือคนลูกศิษย์ลูกหาก็ไปหาเหมือนเดิมไปให้ตรวจดูไปแก้โกงแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทนายความซึ่งเป็นคนสนิทของหมอดูคนนี้ก็ได้พูดนะคะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของคดีความและขอให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ในบ้านพักอยู่นะใช้ชีวิตตามปกติเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาคณะผู้ศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีหายไปไหนนะนะคะส่วนข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทนายความคนนี้ก็บอกว่าจากที่ตัวเองคลุกคลีเป็นลูกศิษย์กันอย่างยาวนานมาเนี่ยไม่เชื่อว่าอาจารย์จะกระทำการตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคอยช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยเดือดร้อนมายาวนานหลายดงต้องย้ำต้องขีดเส้นใต้หลายสิบปีไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวอาจารย์แต่ถ้ามีการแจ้งความกล่าวหาถึงอาจารย์ของตัวเองเนี่ยฐานะที่ตัวเองเป็นนายความเนี่ยก็พร้อมจะพาอาจารย์เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะให้มีการออกหมายเรียกนะถ้าเกิดมีการออกหมายมาอะไรเงี้ยแจ้งความกันแล้วเนี่ย ก็จะพาอาจารย์ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตอนนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าหลักฐานที่ผู้เสียหายเอามาแถลงนะมีคลิปเลยนะยาวต้อง3วินาทีเลยขณะที่มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะทนายความก็บอกว่าส่วนตัวก็ยังไม่เห็นคลิปนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยการเข้าพบอาจารย์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนอยู่ด้วยจำนวนมากแทบไม่เคยมีการเข้าพบเพื่อแก้กรรมแบบส่วนตัวแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นอีกหลายอย่างทางทนายความขอสงวนไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการสู้คดีถ้าเป็นคดีความขึ้นมาเขาก็ต้องเก็บเอาไว้เนาะเก็บเอาไว
1: ้ก็เขาบอกจริงๆเขาได้คิว6โมงแล้วอาจารย์บอกให้เขานั่งรอเป็นคิวสุดท้ายพอ4 ทุ่ม แม่เขาจะเข้าไปด้วยอาจารย์บอกไม่ต้องเข้าไป2คนพ
0: อ
1: เดี๋ยวถ้าเป็นในมุมอาจารย์เขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงอะนะ
0: คุณทองคำมีขิงแบบบางเขนชิวๆครับตอนนี้นี่เดี๋ยวไปถึงคุณทองคำรอเดี๋ยวฝนนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ครับพี่กวยเวลาเราไปตามปั๊มน้ำมันนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเติมน้ำมันอย่างเดียวบางทีไปซื้อข้าวบางทีไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อขนมช่องที่จอดรถมันก็จะติดกันนะฮะเวลาเปิดประตูก็ระมัดระวังนะสักนิดหนึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องมีราวนะฮะผู้ชาย2คนโอ้โหยืนเถียงกันเนี่ยนะฮะรุนแรงเลยในปั๊มน้ำมันนะจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยเปิดประตูแล้วประตูไปกระแทกโดนรถของอีกคันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เอาละสิคนที่นั่งอยู่ในรถก็ไม่ยอมลงมาว่ามาต่อว่าคนที่เปิดนะเขาก็รู้สึกว่าแหมแค่นี้ทำไมต้องว่ากันด้วยก็ขอโทษแล้วไงนะครับนี่ฮะวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อจับภาพไว้ได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะในภาพเนี่ยมีนายภาสกรคุณลุงเนี่ยอายุ62แล้วนะเป็นอดีตครูเกษียณนะครับอยู่ที่สตึกนี่แหละเปิดรถตัวเองกระแทกรถคู่กรณีคนละรุ่นกันเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเลยนะเปิดไปกระแทกรถของวัยรุ่นอายุ28ปีชื่อว่าจารุวิทย์นะฮะอ้าวจารุวิทย์ก็ไม่ยอมสินะจารุวิทย์ก็ไม่พอใจลงมาต่อว่าสุดท้ายเถียงกันถึงขนาดเอาหวีมาเนี่ยจะฟาดกันด้วยหวีอ่ะคือในรถมันไม่มีอาวุธเนี่ยพี่ยังดีว่ามันไม่มีปืนไม่มีไม้ไม่มีอะไรมีแต่หวีในคลิปเนี่ยเห็นเลยถือหวีชี้หน้าแล้วทำท่าจะฟาดด้วยหวีคือตอนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรที่เป็นอาวุธได้เด็ดคว้าไว้นะตอนนั้นมันอารมณ์มันขึ้นหมดละ นะครับสุดท้ายตำรวจมาไกล่เกลี่ยให้นะฮะก็คุณลุงเท่ากับคุณลุงเนี่ยนะฮะยอมจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับบริษัทประกันเขามาตีราคากระแทกไปตึ้งเนี่ยอย่างนี้สีหลุดหรือเปล่าเขาจ่ายตั้ง 4,500 นะจ่ายไป 4,500 นะครับคุณลุงก็โดนปรับไปแล้วก็โดนแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นนะฮะแล้วก็โดนปรับอีก500ด้วยเนี่ย คือเปิดประตูไปกระแทกแล้วยังลักษณะไปข่มขู่ไม่ขอโทษเขาเออสุดท้ายนี่เสียเงินครับเสียเงิน
0: ค่ะบางทีที่จอดรถในปั๊มก็ติดกันจริงนะ
1: เออมันเล็กมันแค่ต้องเปิดระวังกันหน่อย
0: เ
1: ออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: นี่มาแล้วอันดับ7นะคะคนละครึ่ง plus นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตามคือเขาเรียกว่าตามแผนนะคะคนเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกวันนี้ว่าตามแผนเลยคือเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ที่ก่อนหน้านี้ที่บอกเนี่ยเป็นเดือนหรือ 1,400 เดือนไม่ใช่แล้วนะจะเป็น2เฟส2ระยะนะคะก็คือ2บวก2นะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาแล้วก็ความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์ของโลกด้วยระยะแรกนะคือเฟสที่1นะคะโครงการสิทธิ์คนละครึ่งพลัสทำไมที่พี่พูดตรงนี้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเป็นร่มใหญ่นะคะร่มใหญ่ก็จะมีคนละครึ่งพัดมีบัตรสวัสดิการที่จะเพิ่มเงินให้จาก300เพิ่มเป็น700อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโครงการในการเรียกขายของราคาถูกนะก็รวมอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะแต่ที่คนไทยรอคือคนละครึ่งพัดนี่แหละค่ะก็จะแบ่งเป็นเฟสแรกนะคะเฟสแรกเนี่ยจะได้เดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะที่แต่เดิมเนี่ยได้รับ300บาทรัฐบาลจะเติมมาอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะเมื่อรวม 1,000 บาทนาน2เดือนแล้วก็จะเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้คนละครึ่ง plus นะคะก็คือคนที่ถือบัตรเนี่ยก็จะได้ในส่วนเติมรัฐบาลเติมเยอะกว่าเนาะเพราะว่าจะได้300เพิ่ม700แต่อย่างของเราเนี่ย 1,000 บาทก็จะได้60 40ใช่ไหมแต่นี่ยังไม่ได้พูด60 10แต่ว่าก่อนหน้านี้พูดแล้วนะฮะก็จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ดำเนินขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนค่ะหลังจากการเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยประชาชนสามารถคัดกรองว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ไหมพ้นความยากจนไหมเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการที่2ต่อไปค่ะนี่อันนี้คืออัปเดตที่สุดแหละก็คือขอแหละวันที่25พฤษภาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเป๋าตังค่ะ
1: ครับรอเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: มาดูความคืบหน้าเมื่อวานมีคู่รักเป็นคดีกันนะครับคือฝ่ายชายเนี่ยพยายามจะขอเลิกฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมนะฝ่ายชายพยายามจะหนีหน้าฝ่ายหญิงตามไปเจอนะฮะฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์หนีฝ่ายหญิงขับรถพุ่งชนฝ่ายชายตายนะ
0: ตายไหมอ๋อจะ
1: ตายครับ
0: ตายเลย
1: ตายเสร็จมีมูลนิธิเขาขับมาแล้วเขาถ่ายคลิปไม่ได้ว่าผู้หญิงเนี่ยยังเดินลงมาเหยียบหน้าผู้ชาย
0: โอ้โหเธอมาแค้นจัดเลยอ่ะ
1: เออขนาดที่นอนแน่นิ่งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดว่าแฟนเขาจะเสียชีวิตนะคิดว่ายังคงยังแบบว่าหนีฉันใช่ไหมหนีเหรอเหยียบไปทีนึงอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะพี่อารมณ์แบบคนมันแค้นอ่ะจะเลิกกับฉันอ่ะแล้วข่าวก่อนนั้นก็คือฝ่ายหญิงบอกว่าเขาเนี่ยเปย์ให้ผู้ชายคนนี้เลี้ยงดูมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่คบกันมา 8-9 เดือนเนี่ยหมดไป1ล้านบาทเออหมดไป1ล้านบาทแล้วอยู่ๆจะมาขอเลิกกับฉัน
0: กี่เดือนนะ
1: 8-9 เดือนประมาณนะก็วันนี้ในงานศพนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณแม่ของฝ่ายชายนะคุณแม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องเงินที่ว่าลูกฉันไปเอาของผู้หญิงมาล้านนึงเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงเลยผู้หญิงเนี่ยตอนมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเขาไม่มีเงินหรอกถ้าเป็นล้านเนี่ยจะมีได้ยังไงนะฮะเออแล้วก็เป็นคนที่กินเหล้าแล้วก็เที่ยวเก่งในส่วนที่มาทำลูกฉันเสียชีวิตเนี่ยฉันก็อโหสิคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม
0: ม
1: ันถือว่าจบกันไปก็เลิกกันไปซะนะฮะเออจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบคือลูกเขาจบผู้หญิงก็ควรจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ได้ว่าไอ้ผู้ชายมันไปมีชู้มันไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่เลยคือสองคนอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันลูกแม่เนี่ยก็อยากจะเลิกอยากจะตีตัวออกห่างมาฝ่ายหญิงก็ควรจะเลิกลากันไปในเมื่อมันอยู่แล้วมันทะเลาะคือในมุมของแม่เนี่ยแม่รู้สึกว่ารุนแรงเกินไป
0: ค่ะ
1: ลูกแม่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปคบคนใหม่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ไปมีนอกใจทำไมต้องทำลูกแม่ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับเออนะก็ขณะที่ภรรยาเก่าของคนตายนะของฝ่ายชายที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลิกรากับฝ่ายชายไปนะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้คุยกับทางฝ่ายชายเนี่ยมานานมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็คือคุยกันเรื่องลูกเท่านั้นคือเขามีลูกติดกันมา
0: ค่ะ
1: นะครับเออนะเขาก็รู้สึกเสียใจก็รู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่คบกับฝ่ายชายมาก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะครับโอ้ก็คงจะไปเจอเขาบอกว่าคงจะไปเจอผู้หญิงคนใหม่ที่อารมณ์ร้อนจริง
0: ๆค่ะ
1: นะฮะ
0: คงจะแค้นด้วยแหละเปไปเยอะด้วย
1: ก็
0: หลายอย่าง
1: นะแล้วก็ฝ่ายหญิงก็โดนดำเนินคดีไปนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะครับโอ้โหครอบครัวฝ่ายชายก็สูญเสียเขาบอกว่าในงานศพเนี่ยไม่มีครอบครัวฝ่ายหญิงมาขอโทษมากราบศพมาแสดงความเสียใจไม่มีเลยไร้เงาญาติฝ่ายหญิงคงจะไม่เผาผีกันละสองบ้านนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ไอ้โปร

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5ข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวล่าสุดแล้วกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปร่วมในการประชุมอาเซียนนะคะสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณศิริศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการพบกันกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมาเน็ตนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนเชิญนะคะขอให้ได้คุยกันนะคะเพราะว่าอยากจะให้เกิดความมีการคุยกันคือก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หลังจากที่ได้มีการพบปะหาลือคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็คุณอนุทินเนี่ยมาแถลงข่าวนะก็บอกว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิตินะคะความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะที่สองประเทศจะต้องร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามนะคะความท้าทายโอกาสนี้ไทยแล้วก็กัมพูชานะคะเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยไปจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณอนุทินก็บอกนะคะว่าในการเจรจากันเนี่ยค่อยๆเดินกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินหน้าต่อไปนะคะในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการนะคะทั้งสองฝ่ายควรจะสื่อสารกันโดยตรงกันมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ความประโยชน์ร่วมกันส่วนประเด็นในเรื่องของเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยก็ให้มีการเสนอแนวทางในการหารือกันนะคะเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นนี้บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะโดยคุณอนุทินพูดตอนท้ายนะคะบอกว่าในการคุยกันวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาคแล้วก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมดงไม่มีคำว่าอธิปไตยแล้วค่ะ
6: โอ้เขารู้แหละแต่ว่าเรายังยึดว่าเรารักสงบแต่ถึงลบไม่ขลัง
5: เนอะเดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเน็ตจะโพสอะไรหรือว่าจริงๆแล้วสื่อของเราไม่ได้นั่นเขาอาจจะไปพูดกับสื่อของกัมพูชาก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวหรือไม่ถึงพรุ่งนี้คงจะมีออกมาเหมือนกัน
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: แต่ที่แน่ๆชายแดนยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการข้ามมาทำงานเนี่ยยังเป็นการผิดกฎหมายนะครับ
5: ถูกจับ
6: ถูกจับกองกำลังบูรพานะครับส่งตัวชาวกัมพูชา67คนนะฮะกลับประเทศผลักดันกลับประเทศไปนะครับที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับหลังจากถูกจับกุมแล้วก็การดำเนินคดีในไทยเนี่ยสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ชาย41คนผู้หญิง23แล้วก็เด็กอีก3คนนะครับเราก็ดำเนินการตามหลักสากลนะครับส่งตัวผ่านประตูพรมแดนผลักดันกลับประเทศเราจะไม่มีการ เก็บตัวไว้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทางนู้นก็จะไปตีข่าวนะโอ้เราเนี่ยใช่ไหมจับมาเป็นเชลยศึกทรมานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ปฏิบัติตามหลักเลยนะครับดำเนินคดีผลักดันกลับประเทศ นะฮะก็ยังยืนยันว่ายังข้ามมาข้ามไปไม่ได้นะ
5: ค่ะ
6: นะครับพวกลักลอบนี่ก็โดนจับนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: ตอนนี้นะคะเวลาใครที่ซื้อปลากระป๋องเนี่ยเขาจะต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปดูมีอะไรหรือเปล่านะฮะล่าสุดเนี่ยคุณแอนนี่บรุ๊คค่ะเขามีการโพสต์คลิปในการเปิดปลากระป๋องที่ซื้อมาตุนเอาไว้เพราะว่าหลายบ้านต้องซื้อตุนไว้โดงเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เก็บเอาไว้ได้นานเนาะแล้วบางทีไม่มีอะไรจะกินเนี่ยก็มาม่าไว้ไอ้พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็โปะไปด้วยปลากระป๋องข้างบนเนี่ยอร่อยนักแหละใช่ไหม
6: รอดไปได้อีกหนึ่งมื้ออีกหนึ่งวัน
5: แล้วก็ราคาใช่ไหมประหยัดตังค์ด้วยก็บอกว่าเจออะไรไม่รู้เป็นเม็ดๆอยู่ข้างในกระป๋องนะคุณแอนนี่บรูคก็ระบุในโพสต์นะคะบอกว่าซื้อมาไว้10กระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยกินได้ไหมคะมันคืออะไรทำไมทั้งแพ็คเลย1แพ็คมี10กระป๋องเปิดไป4กระป๋องแรกเป็นแบบนี้ทิ้งเลยเห็นข่าวปลากระป๋องก็เลยเอาอีก6กระป๋องมาเปิดดูเหมือนกันใน4กระป๋องแรกเลยตอนนี้เทใส่ชามไว้และปิดฝาอยากรู้ว่าทานได้ไหมคะเพราะว่าซื้อมากักตุนไว้มันคืออะไรหนอเอ้ยต้องดูอายุก่อนสิเนาะดง
6: คร
5: ับ ตอนนี้ต้องดูก่อนเลยว่ามันหมดอายุไหมมันถ้าเกิดพี่ดูจากภาพเนี่ยเหมือนลักษณะมันเป็นเม็ดๆอ่ะฟองๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อปลานะที่ว่าเนื้อปลามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลเป็นปลานิลนะก็โดนปิดตามระเบียบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องว่าเป็นเดี๋ยวนี้ใครจะทำเรื่องปลากระป๋องอ่ะก็ต้องเปิดแล้วก็ถ่ายรูปไว้สักหน่อย
6: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: อาจจะได้สุดท้ายนะขออภัยด้วยครบนะครับว่าวันนี้มีข่าวแปลกอันนึงพี่นะครับเจ้าของหมาสายพันธุ์ปอมนะเขาก็เลี้ยงแบบโอ้โหสุดรักเลยนะปรากฏว่าตื่นมาเนี่ยนะฮะเจอว่า2ลูกรักของเขาเนี่ยกินสร้อยทองหนัก2บาทลงทองไปทำไงเนี่ยยุคนี้2บาทเท่าไหร่นะ150,000ได้ไหม
5: 150,000แน่ๆแล้วได้แน่ๆ140,000
6: มันต้องเลือกระหว่างตายแล้วนี่ก็ทองเงินต้องแสนกว่าบาท
5: ไม่เราใช้วิธีการให้สุนัขเนี่ยกินอะไรเข้าไปเราแบบเป็นสุนัขหรือเป็นสัตว์อะไรนะ
6: พันปอมหมาพันปอม
5: ให้เขากินอะไรแล้วก็ถ่ายออกมาได้ไหมอ่ะ
6: สุดท้ายเขาพาไปหาสัตวแพทย์ผ่าตัดเลยจ้า
5: โอ้
6: ยุคนี้เลือกทองก่อน
5: โอ้ต้องเลือกทองก่อน
6: ต้องเอาทองกลับคืนมาก่อน150,000
5: ไปแล้วต้องไปแล้วดง
6: เออนี่แหละแล้วต้องระวังกันใครเลี้ยงหมานะนะครับ
5: จ้าไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกาย

0: ะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระสำคัญอาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570ถึง2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาการเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th และสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลโทร02-280-0551องคมนตรีติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมาธิการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ

0: กระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขออนุญาตทักทายพี่น้องรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่7วันพฤหัสที่7แล้วนะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าดีเจไม่สบายนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เจ็บคอเจ็บคอนิดหนึ่งนะแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเยอะด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกําลังใจให้หนูน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่น้องก่อนกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีลุงต่อยด้วยนะฮะสวัสดีลุงต่อยนะครับแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าเข้ามาแล้วเนาะน้องฟ้าคนสวยของเรานะฮะแอดมินสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่สายทองแล้วก็พี่เดือนเพ็ญมีใครบ้างอีกนะพี่นงรักมาแล้วพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แอบเห็นพี่มังกรนะฮะพี่มังกรสวัสดีนะครับเสียเปียกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์พี่น้องทุกเสียงทุกสายสู่คุณทุกคนครับผมอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อนะฮะแล้วก็รอสายทำไมด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนนะฮะค่ำคืนนี้ฟังเพลงมวนๆย่าๆน้ำกันนะครับพี่น้องครับจังไรกะขอเพลงกันได้เนาะทางไลน์ก็ขอได้นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ศรีสุขรายงานตัวครับพี่บอสวันนี้พี่บอสไม่ค่อยสบายนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยอยู่กันยาวสวัสดีพี่ลาวัดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับพี่ลาไลสวัสดีพี่ลาไลด้วยนะครับแล้วก็แม่น้อยผู้ร่ำรวยและโชคดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะอะไรช่วงหน้าครับผมขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1 สายเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์คนรูปหล่อ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับลุง935ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อลุงโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ครับลุง
2: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ๋อคุณลุงตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีฝนไหมครับเนี่ยคุณลุงฝนมีไหม
2: จ๊ะปล่อยๆแล้วเริ่มตกปล่อยๆแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อตกปล่อยๆวันนี้คุณลุงได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: เสียงแคนจากแมนชั่น
1: อ๋อเสียงแคนจากแมนชั่นของพี่แม่ไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณลุงพิเศษให้ใครบ้างครับผลงานเพลงนี
2: ้ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ๋อได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีฮะคุณลุงเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเล่นแจ้งวัฒนะดีกว่า
2: โอเค
1: ได้แล้วคุณลุงครับผมจะจัดให้จ้าขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมเอาละครับสายหน้าไมค์จากคุณลุง935นะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่นะที่แจ้งวัฒนะนั่นเองขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไล
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:38 เนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โสภาสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะครับพี่จิตเข้ามาแล้วแล้วก็พี่เอบอกว่าไปแล้วนอนแล้วโอเคนอนเร็วจังเลยสวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับผมแล้วก็ยายออสมาแล้วนะฮะสวัสดียายออสด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่ลำพึงนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับแล้วก็พี่ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะยายออสบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนแล้วก็ทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับที่เขามารับชมรับฟังนุ่มหนามนอาซีเสียงอาซีแหบๆนี่ด้วยพี่น้องครับเสียงแหบพร้อมเจ็บคอพร้อมพี่น้องบ่สบายเจ็บขิ้งไหลตอนนี้ฮะหน้าที่บ่สบายนะฮะกะอาที่แบบทักทายผู้ใดบ่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับผมมื้อนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกับนุ่มหนามนนะครับอยากฟังเพลงกับพี่น้องสามารถขอมาได้เลยครับขอมาได้เลยนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนขอแค่ขอเข้ามานี่จัดให้แจ่มๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบขอเพลงกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ฟังสักทีเนาะแต่วันนี้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จัดตามคำขอยาวๆในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันละกันนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากปรางทิพย์นั่นเองครับดวงใจจ้า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆ
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้โปร

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ดยบอสธีรพงษ์เพื่อชีวิต
1: ฮิตติดหัวใจเอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กับหนุ่มหน้ามนนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ็บคอมากนี่พยายามสุดๆแล้วขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคนโสดคนสวยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า30%หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยวสองคนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองทันนี้เมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์สองตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพทเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมกรวดและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ซอยโตแก้ว3แยก13ครับ
1: อ๋อไอ้จะแถววัดทองหลางป่ะครับ
2: ก็ถ้าไปทางหนึ่งก็เป็นวัดบึงทองหลาง
1: อ๋อก็คือถ้าไปอีกทางหนึ่งเนาะวันนี้ผมเหมือนได้คุยกับลุงอนันต์ครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะวันนี้
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ตอนนี้ลุงอรันรับชมทางไลฟ์สดอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังวิทยุครับ
2: ฟังในโทรศัพท์นะครับ
1: ค
2: ือแบบว่าใช้ปุ่มกดครับ
1: อ๋อฟังในโทรศัพท์วันนี้ลุงอรันโทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: สาริกาไร้รังครับ
1: สาริกาไร้รังนะของยอดรักใช่ไหมจ๊ะ
2: ของคุณอายอดรักครับ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นของคุณพ่อไวยพจน์
2: ครับ
1: นะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงอนันต์ครับ
2: ก็คือพูดง่ายว่าแม่น่ะเสียไปปีนึงแล้วแต่ชอบฟังเพลงนี้อ่ะ
1: โอ้โหเสียผมเสียใจด้วยนะฮะลุงอนันต์ครับ
2: ครับแกเสียไปแต่วันที่1สิงหาปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับอ๋อก็เลยเพลงนี
2: ้ผมจะมอบให้คุณแม
1: ่อ๋อมอบให้คุณแม่นะฮะโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้นะลุงอนันต์
2: คร
1: ับ ได้เลยได้เลยลุงนั้นก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงนั้นพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับลุงอนันต์เดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไม้จากทุกอันนะขอเพลงเข้ามาสาริกาไร้รังนะครับโอ้โหเพลงนี้ก็มอบให้คุณแม่นะฮะของลุงอนันต์นะฮะที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเพลงนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะจากสายน้ำไม้ของเราจากลุงอนันต์นั่นเองครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสาริกาไร้รังครับ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: รีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับขณะนี้21:43 ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับก็ทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะต้องห้ามพลาดเลยนะฮะชวนทุกคนครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝน Green Heavy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนั่นเองครับทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับผมพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนี่ต้องบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกบ่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริหารนะครับว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบสุดฟินใครที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าแช่น้ำแร่อย่างนี้เนาะต้องมานะครับผมนี่ก็แบบรู้สึกน่าจะสนใจแล้วนะครับผมพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะครับรับประทานอาหารครับผมอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมน้ำแควฮะมีคนพี่ๆเคยไปหรือยังจ๊ะกาญจนบุรีหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ผมบอกว่าพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะฮะพักผ่อนไม่พอนะฮะที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าต้องไปขอพรดีเจมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะโหแค่ชื่อนี้ก็บอกว่าขนลุกอยู่นะและที่สำคัญนะครับไหว้พระด้วยนะฮะที่วัดตะพุขออภัยฮะวัดพุทธเคียนไม่พอนะฮะอาบน้ำร้อนแล้วแช่น้ำแร่เรียบร้อยกินอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ที่พักสวยๆไปไหว้พระด้วยและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าขายไม่ได้จริงๆเนาะต้องบอกว่าไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะกับพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดเคยได้ยินไหมจ๊ะช่องเขาขาดผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะผมเคยไปยังไม่เคยแช่ใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เคยแช่น้ำแร่ใช่ป่ะล่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยฮะกับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแควนะฮะชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองยุเคยกินไหมทุกคนเคยกินไหมเคยได้ยินไหมผมเคยกินครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะจ๊ะต้องบอกว่าไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เลยพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI นี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะทุเรียนเมืองกาญเนี่ยปกติเคยกินแต่ระยองจันทบุรีก็มีบ้างนิดนึงนะแต่ถ้าเมืองกาญนี่อย่างเลยนะทุเรียนเมืองกาญไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เขามีพาชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะครับที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงกันในสวนเลยนี่มันทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะปกตินี่เราจะซื้อแบบตามแผงอะไรอย่างงี้นะแบบที่เขาซีนไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่นี่ไปกินในสวนสดๆ สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยนะจ๊ะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับต้องบอกว่า 9,900 บาทต่อท่าน3วัน2คืนนี่โอ้โหทริปแต่ละวันนี่แช่เขาเรียกว่าแช่น้ำแร่แช่น้ำแร่ออนเซ็นญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็กินอาหารอร่อยที่พักสวยๆไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆโอ้โหรับประกันเลยได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับผมราคานี้นะฮะ 9,900 บาทนี่ราคารวมค่าเดินทางที่พัก 2คืนและอาหาร8มื้อนะฮะและค่าเข้าชมสถานที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าราคา9,900บาทนี้เขารวมทุกอย่างนะฮะทุกคนรวมทุกอย่างเลยโอ้โหคุ้มคุ้มมากๆนะฮะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะรวมค่าเดินทางด้วยรวมค่าที่พักไปด้วยรวมค่าอาหารไปด้วยอีก8มื้อและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกรวมทุกอย่างจบที่เดียวในราคา9,900บาทนะฮะโอ้โหรีบเลยนะฮะรีบเลยรีบเลยนะจ๊ะทุกคนครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะไปร่วมทริปแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะฮะสามารถร่วมกิจกรรมนะครับโทรได้เลยครับที่0812477109หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27มิถุนา3วัน2คืนทุกคนราคา 9,900 บาทเนี่ยคุ้มคุ้มมากๆคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าเดินทางก็รวมไปแล้วค่าอาหารก็รวมไปอีกห้องพักก็รวมไปอีกโอ้โหทุเรียนทุกคนทุเรียนทุเรียนเมืองการนะฮะอย่าพลาดพลาดไม่ได้นะครับผมวันที่25จนถึงวันที่27นะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะ

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ผ่าน
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียงอาจจะแหบหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่สบายด้วยเจ็บคอเจ็บคอสุดๆเลยนะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: บ้านเรา
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: โอปป้าสร้างไงอ๋อก็คือเขามาเกาหลีไงคุณฟังเราก็ต้องนิดนึงตามน้ำตามน้ำสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอันยองเซโยยังไม่จบทักทายค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่อยู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอะไรอ่ะสเปนกับเกาหลีแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะฮะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะอ่ะนะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเลย3งานเพลงวันนี้เนี่ยเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเป็นมาในคอนเซปต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปนี่คือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นชั่วโมงมากับ Butterfly มาแรงเงินตัว Butterfly โอ้โหชอบมากนี่อันจากอะไรนะค่ายของน้องเจนนี่ใช่ไหมค่ายแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย Butterfly รายงานตัวนะฮะเขาก็แบบว่ามีการรวมตัวของน้องๆที่แบบมีความสามารถแล้วก็ทำแบบซิงเกิลขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเป็นผีเสื้อแล้วยังไงคะเจอแก๊งนางฟ้าซะหน่อยกล้ามากคุณกล้ามากเลยค่ะคุณลูกตาลค่ะสโมสรชิมิค่ะผู้ฟังยังมีใครพอจะแบบลางๆแบบว่าอยู่ในความทรงจำบ้างไหมคะผู้ชายห้ามเข้านะคะจะบอกว่าเป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลตอนที่ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เราก็เต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคที่ทุกคนก็เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเพิ่งสาบานเลยว่าเพิ่งกลับเข้าไปดูยอดวิวใน YouTube เพลงตัวเองนะคะผู้ชายทำเข้าคือแบบโอ๊ยตกใจมากเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตคือตกใจจริงๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดู80ล้านวิวย้อนไป13ปีที่แล้วคือนับวันนี้80ล้านวิวคือมันแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆในแก๊งสโมสรชิมิด้วยนะคะที่หลายๆคนก็คิดถึงแล้วก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่เลยนะทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับติ่งค่ะติ่งค่ะงานจากน้องๆ New Country นะคะ3งานเพลงสนุกๆเลยค่ะวันนี้นะคะกับต้นชั่วโมงของเราค่ะนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีเพลงพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือว่าจะพิมพ์ SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมา

เดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันแล้วที่เพจของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะฟังเสียงดีเจทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าดีเจก็แวบเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเนี่ยอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เมย์ที่ชานะ เป็นอีกหนึ่งเมย์ที่นี่มี2เมย์อ่ะโอเคนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะคุณยายมาลัยบอกว่ายายเต้นเพลินเลยจ้าหนูลูกตาลเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยคะคุณยายนะเดี๋ยวนี้จะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมอยากจะเต้นอยากจะเซิงอยากจะแดนซ์เพลงไหนเพิ่มก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะหนึ่งงานเพลงแบบวัยรุ่นเนี่ยจากน้องแทนไทยมีการแบบว่าผสมผสานของภาษาทางสปป.ลาวด้วยภาษาลาวเข้าไปด้วยคนตำอิดเลยลองไปฟังดูนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะสายมาโรยอยู่แล้วค่ะจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะพี่ต่อยนะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วต่อยหรือ ต่อยหรือต้อย
2: ต่อยครับ
1: ต่อยนะใช่ไหมคะต่อย
2: ต่อยใช่ผมที่เพชรอยู่ประจวบจำได้เลยสนุก
1: จ้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่ล่ะคะล่าสุด
2: อุ้ยหลายสัปดาห์แล้ว
1: หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะนานแล้วเนาะ
2: จ
1: ้าสบายดีนะจ้า
2: ขอเรียกว่าตะโนดอ่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตะโนดก็เหมือนร้องลูกโนด ได้เลยค่ะพี่ต่อยฝนตกไหมเนี่ยที่ประจวบ
2: อุ้ยแรงมาหลายวันเลยนะ
1: ร้อนคะร้อนหรอไม่มีเลยไม่มีฝนเลย
2: มีอยู่เมื่อสองวันก็เหรอตกโขอยู่นะ
1: ค่ะตกเยอะเลยตกโขเลย
2: ใช่แต่ว่าที่เพชรได้ตกบ้างเปล่ารู้ไหม
1: ค่ะตกเยอะเลยเนาะวันนี้ก็ครึ้มหลายๆพื้นที่ครึ้มเหมือนกันนะคะกรุงเทพนะแต่ก็มีตกด้วยแล้วก็บางที่ก็ครึ้มแต่ไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะ
2: ที่นี่ครึ้มหน้าตกหมด
1: ค่ะ
2: นู่นพัดไปพม่าหมดเยี่ยม
1: พัดไปแล้วหรอพัดไปเลยเหรอ
2: เออตอนบ่ายเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เออคุณมาตกเกิน
1: จ้าโอเคบรรยากาศ
2: ข้ามไปข้ามหูดองหูเนาะ
1: จ้าบรรยากาศดีนะบรรยากาศน่าฟังเพลงเนาะพี่ต่อยเนาะ
2: อุ้ย
1: อ
2: ยู่คนเดียวกับวันนี้แหละ
1: ก็ยังไงเนี่ยหนูเปิดเพลงให้ฟังแก้เหงาหรือเปล่า
2: ฮะ
1: เหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว
2: ก็ขอได้กันอย่างแรกว่าโทรไว้ข้อเพลงนี่แหละ
1: จ้า
2: จะมีเพื่อนคุยมาก
1: เออได้เลยเอางั้นวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาสามชาติมิตรภาพก็ได
1: ้แทนสามชาติมิตรภาพของเต้ยอธิบดินเนาะ
2: จ้า
1: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะ
2: จ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวหิวใจจัดไปแทนแท้สามชามิตรภาพเต้ยอธิบดิน

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: เพลงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงแตรที่เป็นแบบแตรลมนะคะพี่ๆที่ขับรถแบบ10ล้อ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยนะมีหลายๆคนบอกชอบมากเลยเพลงนี้ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะพี่ต๋อยจากประจวบคีรีขันธ์นะคะแนะนำงานเพลงแทนแทที่หนูพูดตอนแรกว่าท่านแทนไม่ใช่แบบท่านแทแบบเซอร์ไพรส์จริงนะชื่อเพลงแทนแทแล้วก็วงเล็บ3ชาติมิตรภาพนะคะของเต้ยอธิบดินทร์ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงจองสายหน้าไมค์หรือว่าจะเพิ่มเติมเพลงพิเศษได้เลยนะคะที่02-248-1366ค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายแฟนๆในไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงอีกมากมายตอนนี้เข้ามาแล้วทางหลังไมค์นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ024753081ค่ะเราช่วยกาชาดช่วยเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายๆคนเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะนะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะคุณแม่ธรรมิชานะคะพี่นารีพี่สุวิมลเมื่อกี้มีน้องอินแทนหรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ที่สปป.ลาวก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นเพิ่งจะหยุดไปนะคะสวัสดีพี่พรศักดิ์พี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกลิ้นนะบอกทักทายจ้าดีเจลูกตาลสุดสวยนะคะพี่เบย์เบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะพี่อัมพลเนี่ยบอกทักทายไปถึงแฟนลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยพี่อารมณ์พี่นารีนะคะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะคะข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยแหละพี่วิจิตด้วยนะคะน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำมาผ่านทาง Facebook Live เดี๋ยวขออนุญาตจัดให้เลยกันละกันแต่ว่าหาชื่อไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่พี่เกษดาอ่ะเจษดาไม่ใช่เกษดานะพี่เจษดาบอกอยากฟังงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆฝนตกในทะเลจัดให้เลยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากฝนตกในทะเลนะคะมากันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะกับความรักของยักษ์เขียวเดี่ยวไออุ่นนะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์นะคะพี่แปะนะคะพี่แปะหรือพี่แปะไม่แน่ใจนะอาจจะมีแบบตกไปบางตัวอักษรขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดจากอ่างทองแหมจากอ่างทองนะคะก็เลยแบบว่าจัดให้เลยกันละกันในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลึกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาวกยักษ์เขียวสาวกยักษ์เขียว

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จัดให้เลยนะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะพี่สมศักดิ์จากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะกำลังพยายามทยอยจัดให้นะคะให้เยอะที่สุดนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา19:30 นค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโดยสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่024753081นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะคะอยากจะหาทริปไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปแบบว่าเดินทางแบบไม่ต้องแบบว่า10ชั่วโมงอัพอะไรอย่างงี้นะคะไปเที่ยวไหนดีคุณผู้ฟังกาญจนบุรีดีกว่าแหมนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะก็เป็นทริปท่องเที่ยวนะคะทริปนี้นะไปกับสาวสวยด้วยนะน้องเมธิชาด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบคร่าวๆนะเขามีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซน15บ่อนะคะแล้วก็มีไปชมสวนเงาะ GI สวนทุเรียนผาแดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดสะพานแขวนวัดท่าขนุนเจดีย์อธิษฐานสำเร็จเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปขอพรนะคะสายหมู่นะคะมีโบสถ์สีม่วงวัดผู้เตยนะคะได้ตักบาตรตลาดริมแควด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ25-27มิถุนายนนะคะ3วัน2คืนราคาพิเศษสุดๆนะคะ 9,900 บาทต่อ1ท่านซึ่งราคานี้เนี่ยจะรวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อรวมถึงค่าเข้าชมนะคะสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์นี้0812477109นะคะ0812477109นะคะแล้วก็เขาจะมีโปสเตอร์มี QR code นะคะอยู่ในเพจของ อสมทของเราของ FM 95ด้วยที่แชร์มาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะและชั่วโมงนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ล่าสุดเลื่อนไปเห็นคลิปนะคะใน TikTok ใน TikTok แล้วก็เห็นเขามีการประกวดนางงามของสมิลานะคะสวยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่านึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานี่เลยเสียงคลื่นมาเลยคุณฟังเนื้อทองนะคะ Original byอันดาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะก็มาอยู่กันต่อนะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4พากับ1สายหน้าไมค์นะจ๊ะมารออยู่แล้วจากเจียงไฮเนอร์เจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล
3: มาเติมมาเอว
2: มาเติมมาเอว
3: จังจังว่าเชียงหาย
2: เออ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีเจ้าโอ้โห
3: ดีใจครับปูพงเรียนฝนตกบ้างเดี๋ยวนี้ครับผม
2: เจ้าอยู่จังหายอยู่บ้านไหนเจ้า
3: อยู่อำเภอแปะแดดที่มันแดดชุดๆนะครับตะบนฝั่งเนี่ย
2: เจ้าอ๋ออ
3: ยู่ที่เทศด้านไชยมงคลแล้วก็เป็นจาชิดเอกสารดูอำเภอป่าแดดนี่ครับ
2: เจ้าอำเภอป่าแดดป่าแดดนี่เจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดเนี่ย
3: อันดูที่พะเยาครับผม
2: อ๋อตะกี้จะบอกว่าเจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดบ้านป่าแดดเนี่ยมีเหมือนกัน
3: มีกับเจียงใหม่ก็มีครับ
2: เจ้าชื่อเหมือนกันเลยเนาะชื่อเหมือนกันเลยโอ
3: ้ปากหวานหวานเลยกินข้าวแล้งกับอย่างฮะ
2: กินกับน้ำตาลนะก้าม ันก็หวาน
3: โอ้ใจละกินขึ้นเอาจะได้นะมันสูงนะ
2: ไอ้พี่ทุนเคยโทรมาคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังจ๊ะ
3: โอ้ปีในกระโถ2ครั้ง3ครั้งครับเพราะว่ามันได้อยู่ครับเดินทางไปทําแต่งบ้านจังหวัดเลยครับผม
2: อ๋อเป็นศาลากะเจ้า
3: ครับปูได้ปูได้ไม่ได้ครับเล็กได้ครับ
2: อันนี้เราทําเองหรือว่าไปแบบร่วมทํากับคนอื่นเปิ้น
3: มันผมเนี่ยครับเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: รับเหมารับเหมาเนาะก็มีแบบว่าเดินทางไปก็แล้วแต่ลูกค้ามันก็เจ้า
3: ครับผมเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
2: เจ้าเจ้าโอ้ขอให้มีงานนักๆเนอะ
3: คร
2: ับ เจ
3: ้
2: า
3: เจ้า
2: เจ้า
3: จะไปเอลสาวจะวัดเลยก็ชื่อน้องลูกการนะโคมหน้าหมู่เมียนน้องลูกการคนนี
2: ้มันเป็นจะได้อ่ะเป็นจะได้
3: เออมันกระขาวอยู่ครับมันอู้แล้วมันจ้างเนี่ย
2: อันแหมหมอเออแล้วแต่ประเดี๋ยวนี้คือปิ๊กมาเจียงไฮแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวจะนอนพังน้องลูกจ้างคนสวยเนี่ยครับ
2: โอเคเจ้าอ่ะงั้นก็จัดให้เลยค่ะหนึ่งงานเพลง
3: วันนั้นไปร้องเพลงที่ไหนวะ
2: ที่ไหนเมื่อใด
3: เป็นวาวันซืนเนี่ย
2: ตะวาวันซืนปราจีนบุรีก่ะ
3: โอ้
2: ไม่ก่อเจ้า
3: ผลโต๊ะก็ครับ
2: หมายถึงงานไหนงานของลูกทุ่งมหานครหรือว่างานคอนเสิร์ตส่วนตัว
3: งานลูกทุ่งเนี่ย
2: อ๋องานลูกทุ่งที่ปทุมธานีตลาดไทยเจ้า
3: บ้านน้องเมย์แหละ
2: กะบ้านน้องเมย์อยู่ปทุมกะตัวยังฮู้ได้อ่ะตัวยังฮู้ได้ใดนี่บ้านน้องสาวเปิ้ลนะตัวมาฮู้ได้จะใด
3: เออฮู้ครับบ้านอยากผมอยู่เล่นเนาะ
2: อู้เล่นบ่ได้เจ้า
3: น้องงามน่ะน้องเมย์เนาะสูงเนาะ
2: วันนี้อย่าลืมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมย์หรือยัง
3: อ๋อน้องเมย์วันเกิดวันซื้อเนี่ยครับ
2: วันนี้เจ้าวันนี้
3: อ๋อวันนี้บุ๊จะโทรไปหาน้องเมย์อยู่ครับ
2: เออไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะคุณผู้ฟังนะฮะที่เพจของเรา
3: เก้าหัวส่วนสูง168ว่ะ
2: ฮั่นฮู้แหมแล้ว
3: โอ้โหก้ามันคนคนที่จอกันโอ้ยคุณงามคนนี่โอ้ยคนย้อนตู้โย่ยังนั่นใจนี่ใครเนี่ยครับน้องการน้องการคนย้อนจานก็ครับ
2: โอ้ไปว่าจะไปว่าจะไปว่าอ่ะโอเค
3: งามเนาะ
2: ฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงนะ
3: ขอเปลี่ยนเพลงได้หรอครับ
2: มาได้เจ้าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเอาเพลงติว่าตะกี้เลยเพราะว่าเตรียมไว้ฮือแล้วแต่ว่าอยากจะให้บอกอีกครั้งนึง
3: มันน้อยน้อยใจนั่นเองม่ออย่างหวานหวาน
2: เอาไว้วันหลังเจ้าเพลงนะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ก่อนเนาะคนใจลวงนกพรพนา
3: คนใจลวงนกพรพนาครับ
2: โอเคเจ้าอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอู้ตัวเลยเนอะ
3: ครับผม
2: ครับขอบคุณขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตร
3: รานอดาสิน
2: มาจ่ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ พูดตามนะคะ
3: จ้า
2: โอเคจ้าน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: แล้วสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์รอฟังเพลงนะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
3: จ้า
2: จ้าจัดให้เลยนะคะพระเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะฮะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วรวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยก็เพลงของใครที่บอกอุ๊ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่า4เพลงนี้จะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงนี้เลยคนใจหลวงนกพรพนาค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันเพลินๆเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเอามาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ตั๊กแตนชลดานะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ2คนสีได้บอนะคะงานจากคู่แฝด OA ฟีเจอริ่งกับน้องเอพัชรพรนะคะนะคะก็แนะนำมาจากพี่จ่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นมีคนแรกที่ทำให้รักด้วยนะคะพี่ไผ่พงศธรจากใครเอ่ยอ้าวจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรานะคะคนใจลวงนกพรพนานั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆข้อความแล้วก็ทุกๆสายเลยค่ะที่ฝากเพลงเข้ามานะจ๊ะนี่ค่ะทยอยจัดให้เรื่อยๆค่ะผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณแม่ธัญชัยครั้งหนึ่งนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะน้องปาล์มด้วยนะเก้าอี้ข้างๆว่างหรอว่างเจ๊วางกระเป๋าอยู่นะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่อรพินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบนะคะพี่หมูนะพี่อัมพลพี่วุฒิชัยนะคะแล้วก็มีพี่ธีรวัตรด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณจากทางสปป.ลาวด้วยนะวันนี้เห็นหลายข้อความเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณแจ็คด้วยนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะคะพี่คงนภาพี่นักรบนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าฟังเพลงน่ารักน่ารักกันสักหนึ่งผลงานที่แบบว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดาวติ๊กต๊อกจากน้องนิตาและละดา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับงานเพลงแคนห้างนางฟ้านะคะจากกู่แคนฟีเจอริงกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นเพลงพิเศษนะคะครบรอบ13ปีนะคะเขาเขียนว่า 13th anniversary นี่เขาเขียนมาแบบนี้คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะแคนห้างนางฟ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงแบบมีจังหวะนะจะได้โยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายกันสักหน่อย ในช่วงแบบว่าดึกดื่นอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังจ๋านะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะคะจัดให้ค่ะจากฮิตที่10พิมพ์ดาวมหานครนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยดารีรำพึงจากวงฟูนะคะอยู่ในฮิตที่17นะคะจากจีนี่เรคคอร์ด

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขากับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะตั้งแต่น่าจะชั่วโมงแรก ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังพี่ก้าวพี่ก้าวจากบุรีรัมย์นะคะก้าวจากบุรีรัมย์บอกอยากฟังของพงษ์พัฒน์นะคะกับอย่าขวางทางปืนก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็คงจะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็จะบอกว่า จะบอกว่าตันจะหยุดยาวเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่17นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันที่18พฤษภาคมนะคะพอดีว่ามีไปร่วมงานนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็มีภารกิจหลายอย่างเลยค่ะก็ยาวๆ10วันนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะคะแค่10วันเท่านั้น10วันรวมเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่ามีวันอาทิตย์ตอนเย็นด้วยใช่ไหมล่ะก็ถือว่ารวมๆไปเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่18พฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์ด้วยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย